0: ร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าบริเวณหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมและการกัดเซาะตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานอำเภอเมืองสงขลาและโครงการ Slow Food Economy พร้อมเตรียมเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการวงเงินกว่า 35,000 ล้านบาทครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำการท่องเที่ยวสาธารณสุขการกีฬาและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่
1: อยากจะให้ปัญหาเร่งด่วนนะครับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังที่เราได้นำข้อเสนอไปทางจังหวัดเองก็จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวสงขลาโดยแท้นะครับ
0: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากที่ประชุมครม.สัญจรรวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายวงเงินรวมกว่า 15,400 ล้านบาทโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการจำนวน6โครงการกว่า400ล้านบาทและข้อเสนอเชิงนโยบายมี8โครงการวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเป็นโครงการเร่งรัดผลักดันตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมและโครงการที่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
2: ทั้งหมดเนี่ย6โครงการใช้เงินของงบประมาณไปประมาณ404ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยและก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่นราธิวาสขอในครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับส่วนข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนก็มีทั้งหมด8โครงการนะครับ
0: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงและนำข้อมูลไปผลักดันต่อในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งในปีงบประมาณ 2,570 กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดการชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้เรื่องการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่เรียบร้อยอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
3: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.วันนี้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่พร้อมยืนยันว่าการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
4: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาท หลายหน่วยราชการได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซลาร์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการโดยขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟได้ในเดือนกันยายนนี้พร้อมย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
3: กรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งจากข้อมูลณวันที่28สิงหาคมพบว่ามีประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติกว่า9ล้าน3แสนคนซึ่งดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน8แสนคนแต่ยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกกว่า4ล้าน4แสนคนจึงสั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกเร่งเข้าถึงประชาชนเพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้ดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหลังกดยืนยันในระบบแล้วให้นำเอกสารหลักฐานไปยื่นณศูนย์ประสานงาน OSS ระดับอำเภอหรือเขตภายในวันที่20กันยายนเพื่อส่งเรื่องตรวจสอบโดยจะประกาศผลตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไป
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุประชาชนสามารถลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยช่วยไทยพลัสโดยยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำงการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนในระบบหลังบ้านก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลสถานที่ให้บริการให้พร้อมก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปเลือกใช้สิทธิ์สำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคานั้นได้มีการประสานงานกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงแรมโดยกำหนดให้ทุกแห่งต้องใช้ราคามาตรฐานตามฤดูการท่องเที่ยวปกติห้ามมีการปรับเพิ่มราคาเพื่อฉวยโอกาสจากโครงการนี้อย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันทีนอกจากนี้ยังเตรียมรายชื่อบัญชีดำสำหรับโรงแรมหรือร้านค้าที่เคยมีประวัติกระทำผิดเงื่อนไขในอดีตซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดเดิมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งานทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: พระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนและเนปาลกลับมาเริ่มปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งเมื่อวานนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องระงับภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากสัญญาณความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากระลอกใหม่หลังน้ำในทะเลสาบกั้นขวางที่เกิดจากเศษซากดินโคลนถล่มเริ่มเอ่อล้นแนวกั้นและไหลทะลักลงมาขณะที่ล่าสุดหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย579รายและสูญหายกว่า 1,900 รายจำนวนนี้517รายเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญจากอินเดียส่วนทางการจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนอยู่ที่7รายและยังคงสูญหาย554ราย
2: อิหร่านเรียกร้องประเทศต่างๆไม่ให้เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทุกประเทศที่มีพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศจะต้องหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่ออิหร่านและการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวจะถือเป็นการสมรู้ร่วมคิดในการบังคับใช้เจตจำนงอันมิชอบด้วยกฎหมายของรัฐหนึ่งต่อรัฐเอกราชอื่นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตือนประเทศต่างๆให้ลดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านมิฉะนั้นจะเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรเช่นเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านหรือวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจขณะที่ทางการอิหร่านประนามมาตรการดังกล่าวว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนื่องจากจะทำให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของพลเรือนหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรง
1: นายทาราส วิซอสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของยูเครนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าววันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาทำลายระบบการจัดการและขนส่งอาหารของเครือข่ายค้าปลีกในยูเครนไปแล้วประมาณ90%ทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างเพิ่มการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของอีกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรัสเซียมุ่งเป้าโจมตีคลังสินค้าของเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในยูเครนผู้ให้บริการไปรษณีย์รายใหญ่และร้านค้าจำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านส่วนยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลโดยมุ่งเป้าไปยังคลังสินค้าของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของรัสเซียรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียในทะเลดำและทะเลอาซอฟ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวโรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดไปโอลิมปิกเกม2028มีนักกีฬาจาก38ทีม21ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันดาโตอมาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยดาโตอมาจิตซิงกิลประธาน ACC ชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมรวมกว่า 20,000 วิวส่วนผลการแข่งขันในรายการคีรินรุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20แซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักปั่นไทยโดยเฉลิมชนะซาเวียร์แบรนด์จากออสเตรเลียที่ได้เหรียญเงินไปอย่างหวุดหวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมาส่วนรุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนักปั่นจากเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิ่งส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th งานแถลงข่าวมิเตอร์เพรสเอเชียนเกม2026ครั้งที่20รอบที่3ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วย6สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมวางเป้าหมายโดยกรีธาลุ้นเหรียญทองจากบิลภูริพลบุญสอนลุ้นล่าเหรียญทองวิ่งระยะสั้น100เมตรและ200เมตรอย่างน้อย1เหรียญทองแบดมินตันมั่นใจมี 1-2 เหรียญแม้ว่าวิลกุลวุฒิวิชิตสารมีอาการบาดเจ็บหลังเล็กน้อยรวมถึงรัชนกอินทนนท์และเดชาพลพัวรานุเคราะ จะเชื่อว่าจะสมบูรณ์ทันแข่งพร้อมได้กำลังใจจากหมิว

0: ปรปวีช่อชูวงที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026มั่นใจมีเหรียญติดมือ 1-2 เหรียญแน่นอนเทนนิสการันตีมีเหรียญแน่นำทับโดยมือท็อปของโลกอย่างรัตนาธาราได้ดีมนัญชยาสว่างแก้วและปรัชญาอิสโรส่วนซอฟต์เทนนิสหวังคว้าเหรียญแรกในเอเชียนเกมให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดการแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ภายใต้แนวคิด Rising the Game ยกระดับฟุตบอลไทยเฉลิมฉลองที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30สำหรับฟุตบอลลีกอาชีพฤดูกาลนี้มีทีมสโมสรอาชีพเข้าร่วมถึง103ทีมประกอบไปด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมเริ่มแข่งขันวันที่4กันยายนส่วนไทยลีก2มีจำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีมแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความแข็งแรงในลีกอาชีพทุกระดับของประเทศไทยสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่4-6กันยายนณสนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีชิงชัยในประเภทปืนสั้น7ดิวิชั่นรวม14รางวัลพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและ และพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรและเวลา 14:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาที
2: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหลทางด้านซ้ายทุกๆ 500 ถึง 1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าสุกรหมูสุกรเขียนสอเสือสระอุกอไก่รอเรือสุกรมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าสูกระแปลว่าสัตว์ที่ชอบใช้จมูกทำเสียงดังสู้ๆหมายถึงหมูในภาษาไทยคำว่าสุกรใช้เป็นคำทางการเช่นประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรดิบๆคำว่าหมูนั้นนอกจากเป็นชื่อสัตว์แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรเช่นหมูแผ่นหมูหยองเมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมูใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมากและแปลว่าผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนเนบิวล่าเนบิวล่าเป็นแก๊สและฝุ่นที่อยู่ระหว่างดาวฤกษ์เป็นต้นกำเนิดของดาวฤกษ์บางแห่งเป็นซากที่เหลือจากการจบชีวิตของดาวฤกษ์เนบิวล่ามี2ลักษณะคือเนบิวล่าสว่างและเนบิวล่ามืดเช่นเนบิวล่านายพรานเป็นเนบิวล่าสว่างเพราะการเรืองแสงอยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีความกว้าง24ปีแสงอยู่ห่างจากโลก 1,344 ปีแสงเนบิวล่าหัวม้าเป็นเนบิวล่ามืดเพราะเป็นฝุ่นที่บังแสงดาวฤกษ์อยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีรัศมี 3.5 ปีแสงและอยู่ห่างจากโลก 1,375 ปีแสงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน
9: จ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
10: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่

0: คิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้จังหวัดนราธิวาสเตรียมข้อเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายโดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนและการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่เช้านี้ติดตามรายละเอียดจากนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าบุญช่วยค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
5: ท่านผู้ว่าคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ค่ะโครงการสำคัญของจังหวัดนราธิวาสที่จะนำเสนอของงบประมาณต่อที่ประชุมคืออะไรแล้วก็มีเป้าหมายรวมถึงวิธีดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
6: ครับโครงการที่เราจะเสนอประมาณสัญจรที่สงขลานะครับก็มีหลักๆคือ2ประการด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับในจังหวัดนราธิวาสซึ่งทุกปีเนี่ยนราธิวาสก็จะเจอปัญหาน้ำท่วมประมาณเดือนธันวานี้จะโดนประมาณ2รอบนะครับแล้วก็เดือนมกราหรือกุมภาต้นกุมภาเนี่ยจะโดนอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มีความจำเป็นที่ต้องทำการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับอาจจะทำเป็นการลอกคลองแล้วก็ที่สำคัญคือทำแก้มลิงครับซึ่งเราก็เสนอโครงการในครั้งนี้ไปด้วยครับและอีกโครงการหนึ่งครับที่เราคือรายได้หลักของนราธิวาสเนี่ยเรามี GPT อยู่ 49,000 ล้านบาทนะครับเป็นภาคบริการนะครับหรือการท่องเที่ยวเนี่ย 60%ภาคเกษตร 30% และอุตสาหกรรม 10% ซึ่งเราก็จะมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปเสนอครม.สัญจรครั้งนี้ด้วยซึ่งโครงการที่เราเสนอในครั้งนี้จำนวนทั้งหมด6โครงการครับ
5: ค่ะ
6: ประมาณก็ประมาณ404ล้านบาทเศษครับคือ6โครงการก็มีโครงการนะครับก่อสร้างแก้มลิงนะครับรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสนะครับอันนี้ก็ประมาณ30ล้านบาทนะครับโครงการที่2โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหาดธนาทัศน์ซึ่งเป็นหาดที่สวยงามที่สุดนะครับที่ในนราธิวาสก็ของงบประมาณไป20ล้านบาทนะครับต่อไปเป็นโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเชื่อมโยงไปที่สนามบินนราธิวาสนี้ก็ใช้งบประมาณ251ล้านบาทครับโครงการที่4ครับเป็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำนะครับถนนในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสคือถนนสถิตยารานะครับใช้งบประมาณ26ล้านบาทเศษครับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ไปเป็นโครงการที่5ครับโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่นะครับที่เดิมมันเป็นเรือนจำเก่านะครับพอย้ายไปแห่งใหม่แล้วก็ที่ก็ว่างเปล่าอยู่นะครับแล้วก็จะเสนอทำเป็นสวนสาธารณะเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของนราธิวาสด้วยครับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ต่อไปโครงการที่6ครับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับถนนพิชิตบำรุงถึงถนนพดุงอารามนะครับงบประมาณก็27ล้านบาทนะครับรวม6โครงการ404ล้านบาทเสร็จครับ
5: ค่ะประชาชนในพื้นที่อะค่ะจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการเหล่านี้อย่างไรบ้างคะ
6: ผมว่าประชาชนอยากได้มากครับประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเฉพาะถนนที่จะเชื่อมไปสนามบินตอนนี้มันก็ได้ชำรุดนะครับสร้างมานานแล้วนะครับอันนี้ก็จำเป็นและโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอัตราทัศน์อันนี้ก็จะเป็นที่สุดเลยครับพี่น้องต้องการอย่างมากและที่เฉพาะสำคัญคือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้มลิงรองรับการระบายน้ำนะครับในเขตเมืองเพราะว่าในเมืองนะที่ว่าจะติดทะเลน้ำก็จะมาจากอำเภอสูอำเภอที่มีภูเขาใช่ไหมครับอำเภอสุขีรินมาศรีสาครมาจันแดะมาแหวงนะครับแล้วก็มาละแงะละแงะก็เข้าสู่เขตเมืองเลยครับเข้าสู่เมืองเข้าสู่อำเภอยี่งอบาเจาะนะครับอันนี้ก็จะลงทะเลนะครับถ้าเราไม่ได้ขุดลอก หรือเราไม่ทำแก้มลิงเนี่ยน้ำก็จะท่วมแล้วก็ท่วมนานถ้าน้ำทะเลหนุนอีกก็จะนานอีกนะครับพี่น้องได้รับความเดือดร้อนครับอันนี้เราก็ประชุมนะครับผ่านการประชุมหลายรอบแล้วก็ผ่านกรอของจังหวัดแล้วครับ
5: ค่ะท่านคะนอกจากโครงการต่างๆแล้วจังหวัดนราธิวาสยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องใดที่อยากให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าเป็นพิเศษคะ
6: ครับเราก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับให้รัฐบาลได้สนับสนุนนะครับทั้งหมดรวม8โครงการนะครับงบประมาณก็ประมาณ 15,000 ล้านบาทนะครับทั้ง8โครงการนี้ผมขออนุญาตนำเรียนนะครับโครงการแรกก็คือโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข4056นะครับตอนเขาคงสู่สุไหโกลกก็คือตอนนี้เรายังไม่สี่เลนเราไม่ยังไม่ถึงสุไหโกลกนะครับแค
5: ่
6: เราก็จะเชื่อมไปถึงสุไหโกลกเลยนะครับ2โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกนะครับที่อำเภอตากใบคือข้ามแม่น้ำไปประเทศมาเลเซียที่ตากใบนะครับว่าจะประหยัดการขนส่งสินค้านะครับไปที่รัฐกาลันตันนะครับอันนี้เราก็เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนนะครับโครงการที่3คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาลาและถนนต่อเชื่อมนะครับเป็นการเชื่อมหาดนานาทัศน์ซึ่งสวยงามกับอ่าวมะนาวอันนี้พี่น้องประชาชนอยากได้มากครับปลุกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนราธิวาสครับเชื่อมสองหาดนะครับคือหาดนาทัศน์แล้วก็อ่าวมะนาวครับโครงการที่4ครับโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองจอ1นะครับผังเมืองรวมเมืองนราธิวาสนะครับเชื่อมส่วนต่อขยายทางหลวงแผ่นดินที่42นะครับอันนี้เป็นการเพิ่มการสัญจรไปมาผลถ่ายทางการเกษตรอันนี้ก็สำคัญครับต่อไปโครงการที่5ครับโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มแม่น้ำยะกังนะครับโครงการที่6โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเก็บน้ำนะครับโครงการปุ๊บาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำรินราธิวาสเรามีป่าปุ๊2ป่าปุ๊ครับปุ๊บาเจาะกับปุ๊โตแดงอันนี้ก็เป็นการบริหารเป็นบริหารจัดการป่าพุอันเนื่องมาจากพระราชบิดด้วยครับสำหรับโครงการที่7โครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างนะครับโครงการที่8โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาลานะครับทางหลวงหมายเลขที่4084นะครับอันนี้เป็นโครงการสร้างสะพานซึ่งสะพานนี้สร้างมา50ปีแล้วก็ชำรุดแล้วต้องจำเป็นต้องก่อสร้างใหม่ครับก็นำเรียนครับ
5: ค่ะท่านคะเมื่อโครงการต่างๆเดินหน้าแล้วค่ะจะทำอย่างไรให้ประโยชน์ถึงประชาชนแล้วก็เกิดรายได้ในพื้นที่จริงๆค่ะ
6: ที่ผมนำเรียนนะครับเศรษฐกิจของเราก็สามขาด้วยกันก็คือภาคบริการภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่เราทำมาเนี่ยเราก็เสนอไปเนี่ยเพื่อการท่องเที่ยวเป็นสำคัญนะครับเพราะเรามีสนามบินนะครับมีรถไฟแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับทางทะเลนะครับมีหลากความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะมีนะครับมีน้ำตกนะครับมีป่าฮาลาบาลาที่สมบูรณ์นะครับมีนกเงือกนะครับแล้วก็มีเหมืองทองนะครับคือแหล่งท่องเที่ยวของเรานี่มีทั้งทางภูเขาทางทะเลและมีด่านนะครับชายแดน3ด่านคือด่านสุไหโกลกด่านตุ๊กเกตาและด่านตากใบนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้าเราได้โครงการนี้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่สำคัญก็คือว่าเมื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเสร็จนะประชาชนก็จะมีรายได้นะครับมีรายได้มาจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นนะครับความเป็นอยู่พี่น้องก็จะดีขึ้นครับก็อีกอันนึงก็คือแก้ปัญหาความเดือดร้อนคือแก้ปัญหาน้ำท่วมในนราธิวาสได้ถ้าเราได้โครงการทั้งหมดนี้เราก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนราธิวาสอย่างยิ่งครับ
5: ท่านคะถ้าเลือกได้หนึ่งเรื่องที่อยากให้ครม.ช่วยค่ะมากที่สุดอยากให้เป็นเรื่องอะไรคะ
6: ถ้าอยากจะให้ครม.ช่วยนะครับเราก็จะทำเวิร์กช็อปกันครับก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมาฟังเรื่องเวิร์กช็อปเราทั้ง4ด้านนะครับก็มีด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและก็ด้านภัยพิบัตินะครับเราก็มาทำเวิร์กช็อปกันในพื้นที่นะครับผมก็คิดว่าในปัญหาด้านความมั่นคงของนราธิวาสเราเนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญนะครับเรามีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียเนี่ย185กิโลเมตรนะครับสิ่งที่เราสำคัญเราต้องการอย่างแรกคือสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนนะครับซึ่งเราตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติไปแล้วนะครับ 12.4 กิโลเมตรนะครับก็เหลืออีกประมาณสัก90กว่ากิโลเมตรนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลถ้าเป็นไปได้ก็อนุมัติ การสร้างรั้วความมั่นคงครับ
5: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ท่านผู้ว่ามีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนบ้างคะเชิญค่ะ
6: กราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสครับคม.สัญจรครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับผมก็จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนนะครับโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจำนวน6โครงการงบประมาณ404ล้านบาทเศษและโครงการสนับสนุนขอสนับสนุนเชิงนโยบายนะครับให้กับรัฐบาลสนับสนุนจำนวน8โครงการงบประมาณประมาณ 15,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็จะเสนอทำเวิร์กช็อปทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและภัยพิบัติให้รัฐบาลได้รับทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆก็จะได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าราธิวาสเราประสบปัญหาอะไรเพื่อถ้าเราทำได้นะครับเราก็จะทำถ้าเราไม่ได้ก็เราขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาครับ
5: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ
6: ครับสวัสดีครับ
3: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอร์ส
1: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกง

0: ซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสตูลเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนวงเงินกว่า432ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเพื่อเร่งพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมและเศรษฐกิจของจังหวัด
3: เป้าหมายสำคัญเนื่องจากว่าเราได้นโยบายแนวทางมาแล้วว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป้าหมายคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวแก้ปัญหาเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2568ก็เลยมีการประชุมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคของประชาสังคมที่เข้ามาร่วมโดยเฉพาะทางประธานสภาอุตสาหกรรมประธานหอการค้าและว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆก็ได้ประมวลโครงการที่มีความจำเป็นยิ่งด่วน
2: โดยเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณ432ล้านบาทเศษที่สามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลงบประมาณ 25.4 ล้านบาทการขุดลอกร่องน้ำคลองบารวยและร่องน้ำเกาะลิดีงบประมาณรวมกว่า13ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านบ้านทุ่งริ้นและบ้านสนใหม่งบประมาณราว 10.3 ล้านบาทเป็นต้นในด้านการท่องเที่ยวพร้อมเสนอยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะการพัฒนาสะพานชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทะเลบันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดการประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดสตูลในอนาคต
3: ถ้าเกิดเราดูยอดนักท่องเที่ยวปี2568เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ2ล้าน3นะครับเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 13,400 กว่าล้านเห็นได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเราก็มาจากการท่องเที่ยวเลยเสนอโครงการบิ๊กโปรเจกต์เรียกว่าโครงการขนาดใหญ่เราต้องการที่จะให้มีหอประชุมขนาด 3,000 ที่นั่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสตูลของเราให้ได้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ประกอบการทางบริษัทต่างๆมาจัดประชุมสัมมนาก็สามารถใช้ห้องประชุมขนาดใหญ่ได้เพราะว่าขณะนี้พื้นที่ของเราไม่มีห้องประชุมขนาดใหญ่การส่งเสริมเหล่านี้จะทำให้จังหวัดสตูลของเรามีความคึกคักมากยิ่งขึ้น
2: นอกจากนี้ยังได้เสนอ11ข้อเชิงนโยบายเพื่อวางรากฐานการพัฒนาระยะยาวเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสงขลาสตูลการเดินเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาเปอร์ลิสและสตูลลังกาวีการขับเคลื่อนสตูลฮาลันทัวริซึมและการยกระดับสตูลสู่เวิลด์คลาสเซาเทิร์นบอร์เดอร์ริเวียร่าอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: รัฐบาลเปิดตัว THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass ให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรฟรีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับทักษะคนไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการทำให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนในต่างจังหวัดสามารถใช้งานโมเดล AI ระดับโปรได้ฟรีเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้เท่าทันมาตรฐานโลก
5: ในเชิงของการประมวลผลนะครับตราบใดที่เรายังไม่มีซอฟต์แวร์โมเดลนะครับยังไงการประมวลก็ต้องเกิดขึ้นในคลาวด์ต่างประเทศฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฟรีหรือในรูปแบบโปรหากท่านไม่ได้ไปติ๊กออกของรูปแบบโปรนะครับทุกวันนี้ข้อมูลของท่านถูกเอาไปประมวลของต่างประเทศอยู่แล้วนั่นคือประเด็นที่หนึ่งส ่วนที่2ครับหลังจากประมวลผลเสร็จเนี่ยจะถูกนำไปวิเคราะห์และใช้งานอย่างไรก็ได้ที่ต่างประเทศแต่ในโครงการนี้ครับมันเป็นคอนดิชันของการร่วมมือกันว่าหลังจากประมวลเสร็จแล้วต้องส่งข้อมูลกลับมาให้เราและข้อมูลต้องถูกลบฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับว่ามีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้ต่อเนี่ยที่ปลอดภัยกว่าการใช้ในรูปแบบปกติอย่างแน่นอน
4: นอกจากนี้โครงการยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google, Microsoft และ OpenAI ร่วมจัดทำหลักสูตรพิเศษมากกว่า96หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ด้าน AI ไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าให้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน5ล้านคนและมุ่งหวังให้ AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือสิทธิพื้นฐานที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคตพร้อมสร้างกรณีศึกษาความสำเร็จจากการนำ AI ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมคนไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมยกระดับทักษะกำลังคนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: จังหวัดตราดเตรียมเปิดหอศิลป์เมืองตราดพื้นที่เรียนรู้ด้านศิลปะแห่งใหม่ในชุมชนคลองบางพระเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนเข้าถึงงานศิลปะพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
6: หอศิลป์เมืองตราดพื้นที่แห่งศิลปะจังหวัดตราดกำลังจะมีพื้นที่เรียนรู้ด้านศิลปะแห่งใหม่หอศิลป์เมืองตราดในชุมชนคลองบางพระที่เกิดจากความตั้งใจของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและครอบครัวเพื่อให้เป็นที่รวบรวมผลงานศิลปะและเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนรวมถึงประชาชนได้เข้าถึงงานศิลปะอย่างใกล้ชิดโดยหอศิลป์แห่งนี้เกิดจากการปรับปรุงบ้านเก่า2หลังโดย1หลังจัดเป็นหอศิลป์สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปะส่วนอีกหลังเตรียมไว้สำหรับจัดกิจกรรมด้านดนตรีไทยและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง
7: ๆงานศิลปะเป็นวัฒนธรรมลูกหลานเราเนี่ยไอ้ที่อยากมีโอกาสเรียนด้านศิลปะหรือชื่นชอบด้านศิลปะนี่ก็มีเยอะนะแล้วก็หาสถานที่เป็นเวทีให้คนที่เขาเก่งเรื่องศิลปะเนี่ยนะครับได้มาสร้างแรงบันดาลใจเด็กและเยาวชนหรือคนในจังหวัดตราดเนี่ยหรือบ้านเก่าชุมชนคลองบางพระเนี่ยเอาทำหอศิลป์อีกหลังหนึ่งก็ทำเป็นเอาไว้เรื่องของดนตรีไทย
6: หอศิลป์เมืองตราดจึงอาจไม่ใช่เพียงสถานที่จัดแสดงงานศิลป์แต่เป็นพื้นที่เล็กๆที่ตั้งใจสร้างโอกาสและจุดประกายความฝันให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตราด
8: สุริยพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสทตราดรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะทีมเทควันโดไทยเตรียมรับความท้าทายครั้งใหม่หลังเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจยุติเส้นทางทีมชาติพร้อมเผชิญการปรับกติกาและรุ่นน้ำหนักขณะที่นักกีฬารุ่นใหม่พร้อมก้าวขึ้นมาสานต่อความสำเร็จติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
9: หากพูดถึงกีฬาความหวังในมหกรรมกีฬาต่างๆทั้งซีเกมเอเชียนเกมหรือแม้แต่โอลิมปิกเกมเทควันโดคงเป็นหนึ่งในนั้นจากผลงานของเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจอดีตนักเทควันโดทีมชาติไทยที่ทิ้งผลงานอันยอดเยี่ยมเอาไว้มากมายในรุ่น49กิโลกรัมหญิงทั้งเหรียญทองซีเกม4สมัยซ้อนในปี2017 2019 2021และ2023เหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยในปี2018และ2022รวมไปถึงสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญโอลิมปิก3สมัยติดต่อกันได้แก่เหรียญทองแดงในปี2016เหรียญทองในปี2020และ2024แต่ในเอเชียนเกมครั้งนี้จะไม่มีเธอที่ถือเป็นความหวังในการลุ้นเหรียญทองของทีมชาติไทยอีกแล้วรวมไปถึงในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนกติกาการแข่งขันอาทิผู้ฝึกสอนไม่มีสิทธิ์ขอดูภาพช้าหรือ IVR สำหรับการเตะศีรษะอีกต่อไปสิทธิ์การเรียกดู IVR เรื่องการเตะศีรษะจะเป็นของผู้ตัดสินเท่านั้นและการปรับเปลี่ยนรุ่นน้ำหนักให้สอดคล้องกับโอลิมปิกเกมในเรื่องนี้นายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้น้ำหนักของโอลิมปิกซึ่งนักกีฬาไทยไม่ได้เก่งในรุ่นดังกล่าวบางรุ่นต้องทำน้ำหนักขึ้นไป
10: ปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เอเชียนเกมเนี่ยได้นำรุ่นน้ำหนักหรือเวทแคตตารีของโอลิมปิกมาใช้นักกีฬาไทยนะครับเราก็ไม่ได้มีนักกีฬาที่เก่งในรุ่นนั้นมีอุปสรรคอยู่เหมือนกันในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็เก่งด้วยดังนั้นโค้ชเชเนี่ยก็ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอด
9: ด้านนายชัดชัยเชหรือโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยประเภทต่อสู้กล่าวว่ายอมรับว่าหนักใจที่เอเชียนเกม2026จะไม่มีนักกีฬาตัวเก่งอย่างเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจไปแข่งขันเนื่องจากเลิกเล่นไปแล้วจนมีผลต่อโอกาสคว้าเหรียญทองของทัพจอมเตะไทยแต่ก็พยายามพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนอื่นให้ดีที่สุดโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทอง
11: ก็หนักใจครับเพราะว่าตอนนี้ก็มันการันตีได้แน่ๆ 90% มีโอกาสไหมก็มีโอกาสครับแต่ว่าไม่รู้ครับครั้งนี้ก็ใครได้ผมเชื่อว่าผ่านมาเราก็ตั้งแต่มกราปีนี้ครับเราก็เก็บตัวซ้อมถึงเอเชียนเกม
9: ด้านพัชรกันต์พูนเกิดนักเทควันโดทีมชาติไทยรุ่น49กิโลกรัมหญิงกล่าวว่าการขยับขึ้นมาจากรุ่น46กิโลกรัมต้องปรับตัวทั้งในเรื่องพละกำลังส่วนความพร้อมในเอเชียนเกมครั้งนี้สภาพร่างกายยังอยู่ที่ประมาณ70%และสภาพจิตใจพร้อมมากที่จะลงทำการแข่งขันซึ่งต้องมาสานต่อตำแหน่งของรุ่นพี่อย่างเทนนิสรู้สึกกดดันนิดหน่อยแต่จะพยายามทำผลงานอย่างเต็มที
12: ่เรื่อง49หนูต้องพัฒนาแรงเพิ่มขึ้นอีกสภาพจิตใจหนูก็ปกติค่ะแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นตอนนี้ก็ประมาณ 70-80%
9: ทั้งหมดนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของทีมเทควันโดไทยในเอเชียนเกม2026หลังขาดกำลังสำคัญอย่างเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจพร้อมการปรับเปลี่ยนกติกาและรุ่นน้ำหนักแต่ทัพจอมเตะไทยยังพร้อมเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อสานต่อความสำเร็จและรักษาความหวังเหรียญทองของไทยต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
13: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
14: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราสิทธิมงคล
15: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนไหนก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569เช้าวันนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินการของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
0: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับหน้าฝนปีนี้มีหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายสูญเสียทรัพย์สินไปกับน้ำกับโคลนแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตการทำมาหากินอย่างล่าสุดก็เหตุการณ์ที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวรัฐบาลมีแนวทางที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบยังไงครับท่านโฆษกครับ
0: คือในเรื่องของพื้นที่วันนี้เราก็เข้าสู่โหมดฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เรื่องของการเข้าไปปรับพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้กลับมาสู่การดำเนินชีวิตตามปกติเป็นสิ่งที่เร่งดำเนินการอยู
1: ่ครับ
0: อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการเยียวยาดร.สุรพงษ์ก็คงจะนึกออกนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาจะจ่ายเงินมันช่างเนิ่นนานเหลือเกิน
1: กฎระเบียบก็ยุบยับไปหมด
0: กฎระเบียบราชการก็ต้องอธิบายเข้าใจนิดนึงว่ามันก็ต้องมีเรื่องของการเอกสารสำรวจประชาคมนะคะจากที่มันเกิดอุทกภัยที่สงขลามาเนี่ยท่านนายกก็สั่งว่ามันต้องปรับให้รวดเร็วครั้งนั้นที่มีเรื่องของการต้องทำประชาคมมารวมตัวเนี่ยก็ได้ให้ยกเลิกไปแล้วเพราะว่ามันไปหมดทั้งพื้นที่เนี่ยมันไม่ต้องมาถามใครแล้วว่าจริงหรือไม่จริงนะคะ
1: ครับ
0: ในครั้งนี้ที่หน้าเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครม.ดำเนินการให้ทันทีก็คือเราได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว558ล้านบาทที่จะเป็นในส่วนของการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่
0: ก็ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เจอดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแบบนี้แม้ว่าจะท่วมไม่นานคือไม่เกิน7วันแต่ว่ามันมาโคร่มแล้วมันเสียหายเนี่ยก็อนุมัติให้ครัวเรือนละ 9,000 บาท
1: ครับ
0: หรือกรณีที่ท่วมขังอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ภาคกลางแต่ณปัจจุบันนี้หน้าฝนมันไปที่เกิดที่น่านแล้วเนี่ยกรณีเคสอย่างนี้ที่ท่วมติดต่อกันเกินกว่า7วันก็จะช่วยเหลือในครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนกันนะคะ
1: มีหลายครัวเรือนไหมครับในกลุ่มนี้
0: ภาพรวมคือ60,000กว่าครัวเรือนค่ะซึ่งพอเราอนุมัติงบกลางไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ไปเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่แน่ๆก็คือเรื่องของประชาคมไม่ต้องทำเพราะมันกระทบหมดในทุกพื้นที่เป็นที่รับรู้กันได้เรื่องของการยื่นเอกสารในอดีตเนี่ย
1: เอกสารอาจจะสูญหายไปจากน้ำบ้าง
0: วันนี้เนี่ยระบบราชการมันพัฒนาขึ้นมันมีการเชื่อมโยงท่านนายกก็สั่งว่าไม่ต้องให้เป็นภาระของประชาชนคุณมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเอาออกมา
1: อ
0: ำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดและในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอย่างเคสที่น่านเนี่ยมีเสียชีวิต5รายครม.ก็เห็นชอบที่จะให้งบกลางช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทก็จะเป็นเกณฑ์เดียวกับที่ดูแลในพื้นที่หาดใหญ่
1: ครับก็เชื่อว่าการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมีประสิทธิภาพทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วทันกับความจำเป็นยิ่งขึ้นนะครับจากปีนี้ไปจนถึงปีหน้าครับท่านโฆษกมีนักวิชาการบอกว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนีโญอากาศก็จะร้อนจัดนะแล้วก็บางพื้นที่อาจจะเกิดฝนถล่มก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยแต่ว่าบางพื้นที่ก็เหมือนกันครับอาจจะประสบภัยแล้งได้แล้วก็ปัญหามันก็คงไม่ได้เกิดเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ในจุดที่เกิดซ้ำๆนะครับแม้แต่ในเขตภาคกลางซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีชุมชนหนาแน่นทั้งเป็นชุมชนเมืองมีเขตอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังมานานแล้วนะครับเรื่องผลกระทบของซูเปอร์เอลนีโญอยากจะทราบว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ยังไงโดยเฉพาะภาคกลางที่คนก็วิตกกังวลกันเยอะเนี่ยครับ
0: ใช่ค่ะหลังจากที่น้ำเหนือมันมาเยอะก็หลายคนก็คงมีความกังวลอยู่ว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันไหลมาสู่ภาคกลางมากขึ้นเข้าฤดูฝนแล้วกันยานี้เนี่ยมันเข้าสู่ช่วงพีคที่น้ำจะเยอะมากแล้วจะไปไหวไหมรัฐบาลตระหนัก ถึงความเสี่ยงตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ได้มีการวางแผนกันล่วงหน้ามาณช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือสิ่งที่มันยกระดับมากกว่าครั้งก่อนๆก็คือเราได้มีการจัดทำพื้นที่ความเสี่ยง หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า risk map นะคะ risk ก็คือความเสี่ยงแผนที่ความเสี่ยงก็คือไปดูว่าจุดไหนที่มันเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการน้ำท่วมรวมไปถึงน้ำแล้งด้วย
1: คือจะรู้ล่วงหน้าเลย
0: รู้ล่วงหน้าค่ะเพราะว่าเรามีการพยากรณ์อากาศแล้วก็ข้อมูลเรื่องระดับน้ำจากหลายหน่วยงานมากประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเรื่องน้ำอย่างน้อยเนี่ย11หน่วยงานนะคะแต่ที่ผ่านมาต่างคนต่างก็มีข้อมูลแต่ไม่ได้เอามาเชื่อมต่อกันไม่ได้เอามาวางแผนร่วมกันจึงเกิดปัญหาว่ารู้ว่าจะมีน้ำแต่ไม่ได้ทำอะไ
1: ร
0: แต่ปีนี้เนี่ยเราต้องป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดก็คือมีการบูรณาการข้อมูลเรื่องน้ำแล้วก็มาจัดทำพื้นที่ความเสี่ยงนะคะว่าจุดไหนมันมีเขื่อนที่ยังเป็นปัญหาก็ต้องไปรีบซ่อมแซมพื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้อยู่ตรงไหนน้ำถ้ามันไหลมาจากอย่างภาคกลางเนี่ยมันก็จะมาจากแม่น้ำปิงวังยมนาถระดับน้ำตรงไหนที่จะเสี่ยงก็ต้องมาวางแผนเรื่องการระบายน้ำแล้วก็ดูแลให้ครบทุกมิตินะคะเมื่อเราบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างดีแล้วเนี่ยการแจ้งเตือนภัยการวางแผนอพยพการตั้งศูนย์พักพิงเรื่องของอาหารมันก็จะตามมาเป็นทอดๆและจะทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอาจารย
1: ์ครับแล้วกลไกในการรับมือเดิมเนี่ยพอเกิดน้ำท่วมอุทกภัยทีนึงก็มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการมีอะไรต่างๆอันนี้มีอยู่ในแผน
0: วันนี้เนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาได้มีการซ้อมอพยพกันไปหลายครั้งแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นประเด็นว่าท่วมทุกปีโดนทุกปีแบบนี้ค่ะมีการซ้อมกันอยู่แล้วก็มีการเตรียมพร้อมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นเทศบาลในระดับจังหวัดกำหนดจุดว่าถ้าน้ำมาแล้วประชาชนอยู่บ้านไม่ได้จะย้ายเข้าไปพักพิงที่ไหนครัวจะจัดตรงไหนบ้างแบบนี้ค่ะเรามีแผนรองรับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไม่อยากให้เกิดแต่ถ้ามันต้องเกิดการดูแลที่จะทำให้เกิดความลำบากหรือเกิดความสูญเสียเนี่ยจะต้องให้น้อยที่สุดนะคะ
1: คร
0: ับขอเพิ่มนิดนึงค่ะว่าอย่างข้อกังวลว่าเอ๊ะภาคกลางเรานั้นน้ำจะมาเยอะแค่ไหนจากที่ท่านรองนายกเอกนิติได้เป็นประธานคณะทำงานติดตามเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางเนี่ยนะคะก็มีข้อมูลมาว่ากันยานี้เฝ้าระวังแต่ว่าการระบายน้ำเนี่ยยังไม่ถึงจุดที่ต้องกังวลมากเพราะว่ามันจะมีการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มันสูงถึง 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าอยู่ในจุดที่เราบริหารจัดการได้แต่ก็อาจจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่มันลุ่มต่ำบางแห่งอะค่ะก็ไม่หนักเท่าปีก่อนแล้วก็การบริหารจัดการดูแลประชาชนเรื่องอื่นก็จะตามมาทำให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับโดยสรุปนะครับแผนที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งนะครับจะช่วยให้การบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ตรงจุดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังอยู่กับโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกกับคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้านี้เราพูดถึงเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งมาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนรวมไปถึงแผนการรองรับสถานการณ์ต่างๆนะครับนอกเหนือจากน้ำท่วมน้ำแล้งบางพื้นที่นะครับในปัจจุบันเนี้ยก็มีปัญหาวาตภัยลมพายุหอบบ้านเรือนที่พักอาศัยหรือแม้แต่เรื่องของแผ่นดินไหวเราก็ประมาทไม่ได้อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนโจทย์ใหญ่อยู่ตรงนี้ครับท่านโฆษกครับถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบทำยังไงรัฐบาลจะเข้าไปดูแลแก้ไขเยียวยาได้ทั่วถึงแล้วก็ทันการไม่ติดขัดในเรื่องของงบประมาณที่เคยมีกฎระเบียบอะไรต่างๆรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับในเรื่อง
0: ก็เป็นนโยบายหลักที่ท่านนายกได้แถลงต่อสภานะคะว่าเราตั้งใจจะตั้งกองทุนภัยพิบัติขึ้นเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจ่ายเงินดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นเพราะว่าด้วยระบบราชการนะคะมันมีเกณฑ์แล้วก็ดูแลได้ไม่ทั่วถึงไม่ได้ทุกกรณีตามสมควรที่ควรจะให้ประชาชนถ้าเรามีกองทุนมันน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูแลได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นนะคะก็เคยมีมติครม.ไปในเดือนเมษาว่าต้องไปตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยแต่ว่าเมื่อพอไปศึกษาแล้วเนี่ยมันช้า
1: ตอนนี้ก็ยังไม่เกิดนะคร
0: ับ มันก็ยังเกิดไม่ได้สักทีนึงเพราะฉะนั้นนายกก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วปล่อยให้เป็นแบบนี้เพราะฝนกำลังมา น้ำมาเดี๋ยวแล้งบางพื้นที่ก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีภัยธรรมชาติอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับค่ะวิธีการปรับก็คือสั่งให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็สำนักงานคปภ.ชื่อเต็มก็คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประกันภัยเนี่ยไปยกร่างโมเดลขึ้นมาว่าถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลประชาชนกรณีมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยจะทำยังไงในรูปแบบของการไปซื้อประกันให้ประชาชน
1: อ๋อจะมีประกันความเสี่ยง
0: ใช่เราไปซื้อประกันให้แต่ไปซื้อกับเอกชนแล้วถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นบริษัทประกันก็เป็นผู้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
1: ประชาชนไม่ได้จ่ายเบี้ยประกันเองนะครับ
0: ไม่ต้องค่ะแต่เรื่องนี้มันต้องคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราปรับจากเรื่องของกองทุนซึ่งในรายละเอียดคาดว่าจะเข้าในสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารที่จะมีการประชุมที่สงขลาเป็นครม.สัญจรนัดแรกของรัฐบาลอนุทินเลยค่ะ
1: ครับถ้ามีระบบประกันเราก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าสามารถที่จะให้บริษัทรับประกันเนี่ยจ่ายเงินชดเชยเยียวยาแทนเราแล้วก็อาจจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับสัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ฟังสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการสงครามอิสราเอลและก็อิหร่านนะครับอาจมีแผนมาจอดแวะพักที่เมืองไทยหลายคนก็กลัวว่าถ้าให้เขามาแวะเนี่ยทางอิหร่านจะมองว่าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าหรือถ้าไม่ให้จอดเนี่ยความสัมพันธ์ของเรากับมหาอำนาจอย่างสหรัฐจะเป็นยังไงเป็นสถานการณ์ที่ยากนะครับท่านโฆษก
0: คือต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนคนไทยเข้าใจในจุดยืนของรัฐบาลเลยนะคะว่าประเทศไทยเราไม่เลือกข้างแต่เราเลือกสร้างโอกาสจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นสิ่งดีๆกับประชาชนคนไทยของเราเพราะฉะนั้นการที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเขาจะมาจอดที่อุตภาวเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกข้างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะจุดยืนของรัฐบาลก็คือเราเป็นพันธมิตรเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ของทุกฝ่ายเราคุยบนกฎกติกาสากลโฟกัสที่ผลประโยชน์ของประเทศเราจะไม่อยู่ภายใต้ความกดดันให้ใครมาชี้นิ้วว่าเราต้องคบกับคนนู้นคนนี้ต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่นะเรามีจุดยืนที่ชัดเจนซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่ท่านนายกไปเยือนต่างประเทศในช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งไปเยือนเพื่อนในอาเซียนกลุ่มประเทศมหาอำนาจทั้งจีนทั้งรัสเซียและกลุ่มโลกตะวันตกฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นการผสมผสานผสมให้เห็นว่าเราเป็นเพื่อนกับทุกฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้ว่าจุดยืนการต่างประเทศของเราไม่เลือกข้างและก็ไม่มีใครมาบังคับเราค่ะ
1: ก็ไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้รวมไปถึงเรื่องที่ทางสหรัฐมีข่าวว่าจะกดดันให้เลือกข้างในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง AI ว่าไทยควรจะใช้ค่ายสหรัฐหรือว่าค่ายจีนอะไรต่างๆอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ที่สำคัญไปกว่าเรื่องใครจะกดดันเรานะคะอยากเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังไปลงทะเบียนในโครงการ AI Passport นะคะเดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็จะเริ่มแล้วมันมี30โมเดลที่เป็นโมเดลที่ทันสมัยมากแล้วก็เป็นประโยชน์สนใจตรงนั้นไปหาความรู้ดีกว่าครับมันจะติดตัวเราแล้วก็จะสนุกแล้วที่สำคัญนะอาจารย์ประหยัดตังค์ด้วย
1: คร
0: ับดิฉันเนี่ยหมดเงินไปกับค่าซื้อแอปพลิเคชันโมเดลต่างๆเนี่ยเดือนหนึ่งหลายพันนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าวันนี้เราจะมีโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์จากภาครัฐมาให้ก็เชิญชวนทุกท่านไปลงทะเบียนใช้โครงการ AI Passport ค่ะ
1: เราไม่เลือกข้างนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์เราเลือกเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติสูงสุดครับอีกสักเรื่องเป็นการปิดท้ายนะครับท่านโฆษกครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้าน

0: คับประคองค่าครองชีพพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากถึงแสนกว่าล้านไปแล้วส่วน200,000 ล้านที่2ก็จะใช้ไปสำหรับโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะเราต้องการให้ประเทศไทยของเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเปลี่ยนให้ครัวเรือนของบ้านเรือนของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าสิ่งที่จะทำกรอบการลงทุน3ด้านก็คือ 1. ลดการใช้พลังงานฟอสซิลและเพิ่มพลังงานทดแทนนะคะรวมถึงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานอันที่2ค่ะอันนี้สำหรับประชาชนเลยส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราก็จะเน้นเรื่องของส่งเสริมการใช้ EV นะคะมีใช้รถ EV แล้วก็ต้องมีสถานีชาร์จด้วยอันนี้ก็จะปูพรมให้เกิดความพร้อมทั้งประเทศค่ะและเรื่องที่3ก็คือสร้างคนสร้างงานรองรับเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใหม่ๆเพราะฉะนั้น200,000 ล้านตรงนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนและเราก็มีการกำหนด negative list ก็คือว่าไอ้โครงการที่ขอไม่ได้เนี่ยไม่ให้เนี่ยจะเป็นพวกขอไปดูงานขอไปทำการศึกษาไม่ต้องละค่ะเราเอาโครงการที่ทำได้จริงทำได้เลยนะคะแล้วก็โครงการที่ไปจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์แจกจ่ายให้กับประชาชนไม่ให้ค่ะ
1: ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับว่าเงินกู้นี้ก็จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์อยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับก็ส่งคำถามมาบอกเราทางเพจไทยคู่ฟ้าก็จะหยิบยกมาพูดคุยไขข้อข้องใจให้นะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับมีการให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในเรื่องใดบ้างนะครับซึ่งหลักๆเลยนะครับก็คือ1เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการยื่นคำร้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของบิดามารดาของผู้เยาว์ในการรับบุตรบุญธรรมนะครับหรือว่าการร้องขอให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญต่างๆนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนะครับและนอกจากนั้นนะครับบางท่านนะครับนอกจากมาขอความช่วยเหลือในการขอคำปรึกษาแล้วนะครับก็อาจจะขอให้ทางสำนักงานอัยการครับช่วยเจรจาไก่เกี่ยประนอมข้อพิพาทให้ในส่วนตรงนี้สำนักงานอัยการก็ให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ด้วยนะครับทนายอาสานะครับซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อทางสำนักงานอัยการมีพนักงานอัยการที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วทำไมต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือนำเหตุที่ต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นก็เพราะบางครั้งนะครับบุคคลที่ไปขอความช่วยเหลือนะครับบางท่านก็ไปขอความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจนะครับหน้าที่ของพนักงานอัยการคือกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในการที่จะยื่นคำร้องให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางครั้งเช่นอาจจะเป็นเรื่องที่คู่กรณี

มีนะครับมีข้อพิพาทกันนะครับอาจมีการฟ้องร้องกันในชั้นศาลว่าจะเป็นการฟ้องร้องในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินนะครับเรื่องการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือว่าเรื่องการผิดสัญญากู้ยืมต่างๆเหล่านี้นะครับหรือบางครั้งนะครับก็อาจจะเป็นกรณีที่มีการต้องการขอให้มีการยื่นคำร้องในบางเรื่องบางกรณีที่กฎหมายไม่ได้อำนาจพนักงานอัยการในการยื่นคำร้องนะครับเช่นในกรณีที่ชายหญิงอยู่กันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายและต่อมามีบุตรด้วยกันแน่นอนครับการที่ชายหญิงอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วมีบุตรด้วยกันบุตรนะครับจะไม่บุตรใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะขอให้บุตรนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายบางครั้งนะครับถ้าหากว่าทุกฝ่ายนะครับคือบิดามารดาและบุตรอยู่ครบก็อาจจะไปดำเนินการทางฝ่ายทะเบียนได้เลยแล้วก็ขอทนายอาสานะครับก็ถ้าหากว่าจะขอนะครับต้องมีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ได้นะครับในส่วนตรงนี้ครับ

0: สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิสิทธิ์นะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เลยจะพาไปติดตามครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทำอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณสารามันครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากเพราะเหตุใดท่านสมพลถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษครับ
1: อันแรกเป็นครูอันที่สองก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
0: ครับ
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ยเราจะฝากอนาคตประเทศนี้นี่ไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่ได
0: ้
1: ผมบูรณาการนะไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านในหกอำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
0: ม
1: สู้ก็มาร่วมมือกันเพราะช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติดผมก็เอาโครงการที่ผมทำอยู่ที่พื้นที
0: ่
1: วันนี้เรื่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดที่เน้นเรื่องการบำบัดก็คือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดก็ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล
0: คร
1: ับ ผมก็ได้มาเป็นประธานสภาเราก็มาดูในแง่ของนิติบัญญัติเนี่ยเราจะช่วยประเทศนี้แก้ปัญหายาเสพติดยังไงผมก็มองมิติที่เราทำอยู่คือ1ป้องกัน
0: คร
1: ับ ป้องกันไม่เสพป้องกันไม่กลับไปเสพซ้ําบำบัดรักษาแล้วก็ขบวนการปราบปราม
0: ครับ
1: สุดท้ายมิติที่4ก็คือขบวนการแก้กฎหมายวันนี้เดินมาจนถึงขบวนการแก้กฎหมายในฐานะนิติบัญญัติผมได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำเวิร์กช็อปใหญ่ได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายคือผมถือว่าผมเดินมาถูกทางทีนี้ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าทำอย่างไรที่บอกว่ายาเสพติดบำบัดแล้วเลิกไม่มีอยู่จริงมีจริงครับต้องเลิกทุกกระบวนการ
0: งั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละมิติได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับถ้าพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ถ้าพิสูจน์จากความจริงครับในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเรานี่มี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่หนึ่งก็คือประเพณีดีพิพิธภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด
2: เราได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องนี่นะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอปต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นท่านทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำผู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์
3: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะคือดูตั้งแต่เด็กอยู่ในตั้งครรภ์เลยค่ะในกรณีที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
4: การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมด

งคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

งคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ประเด็นที่นำเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับเวลามีประชาชนมาปรึกษาที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเป็นเรื่องของการรับผิดในค่าส่วนต่างตามสัญญาเช่าซื้อนะครับเรื่องมีอยู่ว่าประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อรถนะครับได้มีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อมาโดยตลอดและพออยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะครับตัวผู้เช่าซื้อเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่อนงวดค่างวดได้ไหวนะครับก็เลยมีการขอเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยนำรถคันดังกล่าวนะครับไปคืนให้กับผู้ให้เช่าซื้อนะครับทีนี้ต่อมาปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยได้มีการฟ้องคดีผู้เช่าซื้อให้รับผิดในค่าส่วนต่างของรถเนื่องจากว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้รับรถจากผู้เช่าซื้อแล้วเนี่ยก็มีการนำรถคันดังกล่าวไปขายท่อตลาดนะครับพอขายท่อตลาดแล้วเนี่ยได้เงินน้อยกว่าตามที่ตกลงไว้ในสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะครับผู้ให้เช่าซื้อก็เลยนำเงินค่าส่วนต่างที่ได้ที่ยังคงค้างอยู่เนี่ยมาฟ้องผู้เช่าซื้อให้รับผิดตามสัญญานะครับปัญหามันก็ยังมีอยู่ว่าผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดในค่าส่วนต่างนี้หรือไม่อย่างไรนะครับคือตรงนี้เนี่ยมีคำพิพากษาศาลฎีกากำหนดไว้นะครับว่ากรณีผู้เช่าซื้อเนี่ยนำรถมาคืนให้กับผู้ให้เช่าซื้อแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการเลิกสัญญาตามกฎหมายนะครับแต่กรณีที่จะต้องรับผิดค่าส่วนต่างหรือไม่เนี่ยนะครับมีเงื่อนไขอยู่ว่าหากมีการคืนรถแล้วเนี่ยนะครับผู้เช่าซื้อไม่ได้มีค่างวดรถที่ค้างชำระก็คือไม่มีหนี้ค้างชำระกับผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับจะมีผลทำให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างของรถคันดังกล่าวนะครับและถ้าเกิดว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับมีการให้ผู้เช่าซื้อเซ็นสัญญานะครับเซ็นสัญญาว่าให้รับผิดในค่าส่วนต่างดังกล่าวเนี่ยครับข้อสัญญาดังกล่าวก็ไม่มีผลบังคับให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยต้องรับผิดในค่าส่วนต่างตามสัญญาแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเงื่อนไขสำคัญก็คือว่าหากต้องการจะเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยที่ไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างของรถเนี่ยนะครับตัวผู้เช่าซื้อจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระให้กับผู้ให้เช่าซื้อในขณะคืนรถนะครับก็จะมีผลทำให้ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างที่ยังคงค้างตามสัญญาอีกต่อไปนะครับขอบคุณครับ

0: ื่องนี้ประธานรัฐสภาเข้าใจดีครับแล้วก็นำไปสู่การจัดกิจกรรมระดมความคิดความเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญครับ
1: เราจะแก้กฎหมายเอากฎหมายทั้งหมดที่ผมให้คณะทำงานได้ยกประเด็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จะนำมาให้ฝ่ายบริหารก็คือท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานได้ดูว่าครบถ้วนยังจะแก้ไขประเด็นไหนแล้วก็นำไปสู่การยกร่างกฎหมายเราเร่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะเสร็จจะได้นำเข้าสภาฉะนั้นผมจึงเรียนว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: อย่างกรณียกตัวอย่างกฎหมาย PDPA อย่างที่ว่าหากว่านะครับข้อมูลข่าวสารที่มันจะต้องแพร่กระจายในกลุ่มผู้รับผิดชอบกลุ่มราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเขียนให้มันเกิดแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในลักษณะแบบนี้นอกจากเกิดประสิทธิภาพแล้วยังประหยัดงบประมาณด้วย
3: ควรจะกำหนดเหมือนกฎหมายของต่างประเทศค่ะแบ่งเป็น3ระดับน้อยกลางมากเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในส่วนตรงกลางถ้ามันค่อนไปทางน้อยศาลสามารถส่งไปบำบัดฟื้นฟูได้แต่ถ้ามันค่อนไปทางมากศาลก็จะใช้บทลงโทษเพื่อให้มันเหมาะสมกับการจะทำความผิดค่ะ
4: ในกรณีของความผิดฐานเสพกับครอบครองเพื่อเสพการครอบครองเพื่อเสพเช่นมียาเสพติดให้โทษแค่1หน่วยการใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกรณีของการที่เราอ้างว่าเราเป็นกรณีของการครอบครองเพื่อเสพแต่ถ้าสมมติเราตรวจปัสสาวะแล้วเขาปัสสาวะไม่ม่วงหรือไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่เราดันส่งเขาไปเข้าการบำบัดรักษามันก็จะเกิดปัญหาว่าเราเอาคนไม่เสพเข้าไปเข้าการบำบัดรักษาอาจจะต้องขออนุญาตเพิ่มคำนิยามว่าจะต้องมีผลตรวจปัสสาวะที่มันเป็นผลที่มีพบยาเสพติดในร่างกายถึงจะเข้าข้อสันนิษฐานในการเข้าบำบัดรักษาค่ะ
5: กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทยมีหลายส่วนหลายภาคมากการที่ท่านประธานจะบูรณาการเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้รับผิดชอบก็จะได้ดูกฎหมายนะครับแล้วจะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยก็สามารถดำเนินการได้ง่ายทุกอย่างมันจะราบรื่นและสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
0: การจะทำให้ทั้งประเทศแก้ไขปัญหาได้จริงจังท่านคิดว่ามันต้องทำอย่างไรกันต่อฮะ
1: ทำอย่างไรจะได้เอาภารกิจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องระดับชาติคือใช้งบประมาณใช้ส่วนราชการแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชน
0: มาม
1: ีส่วนร่วมหรือแม้แต่เอกชนฉะนั้นกฎหมายเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ได้รวมเฉพาะแอมเฟตามีนยาบ้าอย่างเดียวนะมันจะรวมทั้งทุกเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับจะได้สังคายนาใหม่หมด
0: เพราะว่าในแต่ละเรื่องเองก็มีข้อติดขัดทุนนี้
1: ใช่ใช่ทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องการบำบัดงบประมาณจะใช้ส่วนไหนส่วนไหนเป็นเจ้าภาพหลักส่วนไหนเป็นเจ้าภาพรองต้องจริงจังต้องจริงจังแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยงานฉะนั้นที่เราผมเรียนว่าที่ประสบความสำเร็จคือเราทำด้วยจิตวิญญาณเราทำด้วยความสำนึกอยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับเราได้เห็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เหมือนไม่ใช่ผมยกย่อตัวเองนะชาวบ้านบอกโอ้ท่านเหมือนเทวดาท่านเหมือนเทวดาที่มาช่วยหลานผม
0: มา
1: ช
0: ่
1: วยเอาคืนมาได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดนี้นะครับหรือส่วนราชการเราทำเรื่องนี้สำเร็จมันก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ก็จะเป็นเทวดามาโปรดประเทศนี
0: ้ปิดท้ายท่านโสพลมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมครับ
1: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วนและรวมทั้งส่วนราชการให้เอาจริงเอาจังร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศนี้ให้ได้ครับ
0: เราทำได้แน่นอนครับ
1: ทำได้ครับ
0: โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจ ไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดิ

งคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

สำหรับปัญหาในครอบครัวนะครับโดยปกติแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นในสังคมของพวกเรานะครับและปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวที่เข้ามาสู่สำนักงานรายการคุ้มครองสิทธิ์ที่อยู่ในลำดับต้นๆนั่นก็คือสิทธิของบุตรนอกสมรสก็คือมีคนมาถามว่าบุตรนอกสมรสนั้นจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายยังไงบ้างเพราะว่าเวลาพ่อตายแม่ตายก็จะมานั่งเถียงกันว่าใครมีสิทธิ์จะได้รับมรดกบ้างมาทำความเข้าใจกันนะครับบุตรนอกสมรสก็คือบุตรที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแม้จะอยู่กินแบบผัวเดียวเมียเดียวนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าลูกที่เกิดขึ้นนั้นจะกลายเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายของทั้งพ่อและแม่เพราะตามกฎหมายแล้วลูกที่เกิดขึ้นจากผู้หญิงนะครับก็จะถือเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่เพียงฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนของพ่อนั้นโดยปกติเราก็ยังเรียกว่าลูกนอกสมรสอยู่สิทธิที่จะเกิดขึ้นที่จะเกี่ยวพันกับพ่อนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพ่อมีการรับรองนะครับอาจจะเป็นการรับรองโดยพิธีในไปจดทะเบียนรับรองบุตรอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้เกิดสิทธิ์ในการรับมรดกทำความเข้าใจกันให้ดีนะครับสิทธิอย่างเดียวที่ได้จากความเป็นพ่อเมื่อมีการรับรองบุตรไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนรับรองบุตรหรือเป็นการรับรองโดยพฤตินัยนะครับโดยพฤตินัยก็หมายความว่ารับรองต่อบุคคลทั่วไปหรือวิธีการซึ่งกฎหมายรับรองว่าผู้เป็นพ่อรับรองว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรนะครับก็จะทำให้ได้รับสิทธิ์ในการสืบทอดมรดกของผู้เป็นพ่อนะครับส่วนการจะทำให้ลูกนอกสมรสกลายเป็นลูกในสมรสหรือจะทำให้ลูกกลายเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นพ่อนั้นนะครับจะมีวิธีการยังไงเราก็จะหาเวลามาพูดคุยและทำความเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ท่านจะควรจำไว้นะครับในเรื่องของลูกนอกสมรสคือลูกมีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกหรือสิทธิต่างๆเกี่ยวกับผู้เป็นแม่แบบ 100% แต่การที่จะมีสิทธิ์ในส่วนของพ่อนั้นจะต้องได้ความว่ามีการรับรองบุตรและมีการรับต่อบุคคลทั่วไปว่าลูกคนนี้เป็นลูกของผู้ชายนั่นเองนะครับแต่ทางที่ดีที่สุดก็ขออนุญาตแนะนำผู้ชายนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นพ่อนั้นนะครับการจดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมายคือทางออกที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหาลูกนอกสมรสหรือปัญหาในครอบครัวอีกหลายๆประการที่ว่าจะเกิดขึ้นนอกจากนั้นก็ยังทำให้สถาบันครอบครัวเราเข้มแข็งด้วยครับ

0: วลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
2: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำ

0: โซเชียลกูคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งที่ได้
1: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
0: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโบเนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการจะเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน141นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรก

0: ในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: หน้าฝนนี้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยเคล็ดลับ4ไม่1ไม่วางปลั๊กไฟสายไฟไว้บนพื้นเปียกชื้นแฉะ2ไม่สัมผัสสวิตช์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียก3ไม่ซ่อมไฟถ้าไม่ชำนาญควรเรียกช่างไฟฟ้ามืออาชีพและ4ไม่ละเลยการติดตั้งและทดสอบเครื่องตัดไฟรั่วเป็นประจำจำขึ้นใจ4ไม่ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงหน้าฝนด้วยความห่วงใยจากกระทรวงพลังงาน
4: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
5: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
4: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
5: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
1: รัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ล่าช้าโดยจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดพร้อมจัดเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาน
7: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาของระบบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในอดีตที่มีความล่าช้าและไม่ครอบคลุมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งโมเดลนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประกันภัยพิบัติจากบริษัทเอกชนให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองแต่บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นสำหรับรายละเอียดของโมเดลนี้คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการและแผนสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงการเตรียมนำเสนอโครงการและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสควบคู่ไปกับการแก้ไขอุทกภัยแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า404ล้านบาทซึ่งผ่านการประชุมกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด อาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหาดธนาทัศน์โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงสนามบินนราธิวาสส่วนโครงการด้านความมั่นคงได้นำเสนอให้มีการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณสำหรับก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียระยะทาง185กิโลเมตรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างไปแล้ว 12.4 กิโลเมตรโดยจะเสนอให้ก่อสร้างส่วนที่เหลือกว่า90กิโลเมตรเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักควบคู่การสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานและทดสอบระบบหอเตือนภัย
9: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: รัฐบาลไทยมุ่งขับเคลื่อนประเทศเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพร้อมขับเคลื่อนทุกด้าน
3: ด้านความมั่นคงให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีสุข
2: ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับศักยภาพในหลายมิติ
3: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ
2: ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
3: ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเติบโตสมดุลยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
2: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
3: เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยพบกันทุกเช้าวันเสาร์ 9:00 น. 10 นาทีโดยประมาณจนถึง 10:00 น. นะคะรายการร่วมสร้างประเทศไทยก็จะมีทั้งเรื่องราวข่าวสารมีงานเพลงเพราะๆฟังสบายๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะวันนี้ทุกๆครั้งที่เราพบกันนะคะรวบรวมข่าวสารทั้งหมดในรายการโดยคุณปราศนียพรตันเกียรติชัยค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะช่วงแรกของรายการร่วมสร้างประเทศไทยนำเกร็ดเรื่องราวความรู้ที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ฟังกับช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

0: การกระทำผิดย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายกฎหมายกำหนดบทลงโทษทางอาญาไว้อย่างไรบ้างมาร่วมเจาะลึก5ลำดับโทษตั้งแต่ริบทรัพย์จนถึงประหารชีวิตในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็จะได้รับโทษทางอาญาแตกต่างกันออกไปตามความร้ายแรงของการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งโทษในคดีอาญาที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดจะมีด้วยกันเพียง5ประเภทคือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินโทษประการแรกคือโทษประหารชีวิตคือการนำผู้กระทำความผิดที่ศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตไปประหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นในประเทศไทยมีการกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา19ว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการฉีดยาหรือสารพิษให้ตายเป็นต้นโทษประการที่2โทษจำคุกคือการนำตัวผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลไปคุมขังหรือจำคุกในเรือนจำตามกำหนดเวลาที่ศาลมีคำพิพากษาโดยโทษจำคุกกฎหมายจะให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาเป็นต้นไปโทษประการที่3โทษกักขังคือการนำตัวผู้กระทำความผิดไปกักขังในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนประการที่4โทษปรับโทษปรับไม่มีลักษณะบังคับกับเนื้อตัวร่างกายของผู้กระทำความผิดแต่จะเป็นการบังคับกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเช่นในคดีอาญาที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิด2ปีและลงโทษปรับ 10,000 บาทเมื่อศาลมี

ที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดและจะมีผู้ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่หรือทรัพย์ที่ผู้กระทำผิดได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้กระทำผิดหรือทรัพย์สินที่บุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดศาลก็มีอำนาจสั่งให้รีบได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

0: กำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: ยังอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเป็นการนำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะที่น่ารู้น่าสนใจกับช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะพอมาถึงช่วงนี้คุณผู้ฟังคะเราจะเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารที่เตรียมมาฝากผ่านในช่วงของรายการร่วมสร้างประเทศไทยเราเริ่มต้นกันเลยก็แล้วกันค่ะกับเรื่องของสุภชีลุยเชิงรุกเคาะ 2,000 ล้านสู้ภัยเอลนีโญป้องราคาเกษตรปี70ค่ะนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรครั้งที่1/2569พร้อมด้วยนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมกำหนดกรอบการใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและวางราคาเป้าหมายนำสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ2570ค่ะการประชุมในครั้งนี้เป็นการวางแผนทางเชิงรุกเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของสภาพอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีนี้ต่อเนื่องจนถึงปี2570ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสรุปสาระสำคัญของมาตรการดูแลเกษตรกรปี2570อนุมัติกรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาทครอบคลุม6มาตรการหลักทางด้านการตลาดยกระดับและรักษาเสถียรภาพราคาและการผลิตด้านการผลิตเป็นการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาโครงสร้างการผลิตในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมพืชไร่พืชน้ำมันผลไม้พืชหัวปศุสัตว์ประมงเกลือทะเลไม้ดอกไม้ประดับปัจจัยการผลิตและกลุ่มสินค้าจำเป็นเร่งด่วนสั่งการเน้นการทำงานเชิงรุกค่ะมอบหมายกองทุนรวมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดให้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและแก้ปัญหาได้ตรงจุดทบทวนราคาเป้าหมายนำเช่นมอบหมายฝ่ายเลขานุการคชกศึกษาข้อมูลรอบด้านทั้งต้นทุนการผลิตการตลาดและภาวะราคาเพื่อใช้เป็นราคากลางอ้างอิงในการพยุงราคาสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมนางสุภชีระบุว่าการวางกรอบครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการสร้างความแข็งแกร่งตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้มั่นคงยั่งยืนในระยะยาวต่อกันที่เรื่องของทสแจงที่มางบกลาง858โครงการน้ำบาดาล63จังหวัดเร่งแก้ขาดแคลนน้ำช่วยประชาชนกว่า 200,000 ครัวเรือนนายกานตพันธ์พิสารสุขสกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะรองโฆษกทสได้ชี้แจงกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางส่วนแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับการเสนอและการใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางของรัฐบาลโดยยืนยันว่างบกลางมีไว้รองรับกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใต้กระบวนการงบประมาณปกติโดยเฉพาะปัญหาที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเช่นภัยพิบัติและภาวะขาดแคลนน้ำรุนแรงรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้งบกลาง

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนการเสนอขอรับการจัดสรรทุกโครงการต้องมีเหตุผลและมีความจำเป็นรองรับรวมถึงผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของทางราชการไม่ใช่งบประมาณที่หน่วยงานสามารถนำไปใช้ได้โดยปราศจากหลักเกณฑ์สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับแจ้งปัญหาและความต้องการจากประชาชนมาตั้งแต่ปี2568ที่ผ่านจังหวัดสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากหลายชุมชนไม่มีระบบประปาผิวดินผ่านเข้าถึงแหล่งน้ำได้ยากและขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงรวบรวมข้อมูลจัดทำโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำเข้าสู่ชุมชนและเสนอผ่านคณะกรรมการนโยบายน้ำแห่งชาติเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี2569ตามกระบวนการปกติแต่ไม่ได้รับการจัดสรรขณะที่ประชาชนในหลายพื้นที่ยังคงเดือดร้อนและบางแห่งมีปัญหารุนแรงต่อเนื่องประกอบกับความเสี่ยงจากภาวะฝนตกน้อยกว่าปกติทสจึงนำความต้องการที่รวบรวมไว้เดิมมาเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบกลางเพื่อเร่งให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ำโดยเร็วในปี2569กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับงบกลางเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลรวม858แห่งใน63จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศคาดว่าจะช่วยให้ประชาชนกว่า 200,000 ครัวเรือนมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีวิตโครงการเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการเสนอขอใช้งบกลางโดยไม่มีที่มาแต่เป็นการนำความต้องการของประชาชนที่รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี2568มาแก้ไขหลังไม่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณปกติและเมื่อปัญหายังคงมีความจำเป็นเร่งด่วนจึงเข้าสู่กระบวนการเสนอขอรับการสนับสนุนงบกลางนายการตะพันได้กล่าวค่ะทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นย้ำให้ทุกโครงการดำเนินการโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การเสนอความต้องการการดำเนินงานไปจนถึงการบริหารจัดการแหล่งน้ำในระยะยาวเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดแก้ปัญหาได้โดยตรงจุดและสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนต่อกันที่เรื่องของข้าวโพดกันบ้างค่ะยกเลิกนำเข้าข้าวโพด 600,000 ตันชะลอ WTO คุมเข้มรับซื้อทบทวนต้นทุนค่ะนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในได้กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ประกาศขององค์การค้าองค์การคลังสินค้าหรือว่าอคสนะคะเกี่ยวกับการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านประมาณ 600,000 ตันว่าขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้มีการทบทวนแล้วก็ดำเนินการยกเลิกประกาศแล้วด้านเรือโทวีรชัยโกษาแสงรองผู้อำนวยการองค์การค้าขออภัยนะคะรองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ารักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าได้กล่าวถึงเหตุผลแล้วก็ที่มาของการออกประกาศนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อให้มีปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ระบบอย่างเหมาะสมและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาอาหารสัตว์รวมถึงราคาวัตถุดิบสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากโดยจังหวัดน่านเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญของประเทศอยู่ในระดับอันดับ6มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 400,000 ไร่และยังเป็นศูนย์รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเส้นทางขนส่งที่สำคัญด้วย
และสถานการณ์อุทกภัยในขณะนั้นมีแนวโน้มที่จะกระจายไปยังพื้นที่จังหวัดแพร่สุโขทัยและพิษณุโลกอาจส่งผลให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงและกระทบต่อปริมาณวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เหมือนอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมามีความรุนแรงและเสียหายอย่างมากองค์การคลังสินค้ามีความห่วงใยถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อจะส่งผลกระทบมาถึงอาหารสัตว์และราคาสินค้าหากปริมาณข้าวโพดไม่เพียงพอในช่วงปลายปีอคสในฐานะหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จึงได้จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขโครงการนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนเพื่อนำแนวทางเป็นแนวทางในการบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีความสมดุลและรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวมีรายละเอียดในการจัดเก็บข้าวโพดนำเข้าไว้ในคลังสินค้าไม่น้อยกว่า3เดือนและหากนำออกไปประกอบธุรกิจจะได้รับอนุญาตจากองค์การคลังสินค้าก่อนโดยแนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อบริหารลำดับการใช้วัตถุดิบให้สามารถนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศเข้าสู่ระบบการผลิตอาหารสัตว์ก่อนและใช้วัตถุดิบส่วนอื่นเพิ่มเติมเมื่อมีความจำเป็นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในกำกับดูแลการนำเข้าและการซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างใกล้ชิดโดยกรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือผู้นำเข้าให้ชะลอการนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโควต้า WTO จากเดิม 572,405 ตันโดยส่งมอบภายในเดือนธันวาคม2569จำนวน 120,000 ตันและขอความร่วมมือให้ส่วนที่เหลือนำเข้าในปี2570เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะพักเบรกรายการนะคะรัฐบาลย้ำ31สิงหาคมนี้ค่ะวันสุดท้ายยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมี 4.54 ล้านรายไม่ดำเนินการและยื่นคำขอก่อนแก้ไขข้อมูลผ่าน OSS ได้ถึง20กันยายนนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคม2569ระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายหรือร้อยละ 51.18 ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายหรือร้อยละ 48.82ผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามลำวันและเวลาทำการประชาชนควรแยกกำหนดเวลาในการดำเนินการออกเป็น2 ส่วนค่ะโดยวันที่31สิงหาคม2569เป็นวันสุดท้ายสำหรับการยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์
ส่วนผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสามารถที่จะนำเอกสารประกอบไปยื่นผ่านศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอแล้วก็ระดับเขตในกรุงเทพมหานครได้จนถึงวันที่20กันยายน2569หากเห็นว่าผลการตรวจสอบคุณสมบัติหรือข้อมูลในระบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขอให้ยื่นขอคำขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนส่วนการนำเอกสารไปแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังดำเนินการได้ถึงวันที่20กันยายนเพื่อไม่ให้พลาดกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะการยื่นทบทวนสิทธิ์เป็นการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลแล้วก็คุณสมบัติอีกครั้งไม่ได้หมายความว่าผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์จะผ่านเกณฑ์โดยอัตโนมัตินะคะขอให้ประชาชนตรวจสอบสถานะดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนและติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการหรือช่องทางราชการเท่านั้นค่ะพักรายการกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวสารต่างๆกันต่อนะคะในช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยในช่วงเวลานี้อยากให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับทราบเรื่องราวข่าวสารนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เราจะพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะ

0: กำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: ยังอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังหลังจากที่พักกันไปสักครู่ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการแล้วรายการร่วมสร้างประเทศไทยก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารนะคะที่จะได้นำมาบอกต่อสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะยังคงมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะคะต่อกันที่เรื่องของนายกอนุทินค่ะนำแถลงผลปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่เน้น3เรื่องสำคัญอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนประนอมปราบนอมินีนะคะแล้วก็จัดการอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยพนักงานฝ่ายปกครองร่วมกับภาคีเครือข่ายในช่วงที่ผ่านมาได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองทำงานร่วมกับตำรวจกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังโดยมุ่งดำเนินการ3เรื่องสำคัญได้แก่เรื่องแรกค่ะอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนไม่ให้มีการซื้อขายสัญชาติสวมสิทธิ์หรือใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมขยายผลไปถึงเส้นทางการเงินและผู้ที่อยู่เบื้องหลัง 2. จัดระเบียบธุรกิจการปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวค่ะดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดการผู้ที่จงใจฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและการแก้ไขกระบวนการออกอนุญาตที่ล่าช้าเพื่อให้ผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องสามารถดำเนินการได้สะดวกขึ้น 3. จัดการอาวุธปืนผิดกฎหมายและสารและยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางของการออกใบอนุญาตการตรวจสอบร้านค้าและสนามยิงปืนไปจนถึงการติดตั้งจุดการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เพื่อสกัดอาวุธและยาเสพติดก่อนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะผลการดำเนินงานในแต่ละด้านมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมทั้งการยึดและอายัดทรัพย์สินและการจับกุมผู้กระทำผิดการยึดคืนที่ดินของรัฐและการตรวจยึดอาวุธปืนกับยาเสพติดค่ะโดยมอบหมายให้อธิบดีกรมการปกครองรายงานรายละเอียดเพื่อการปฏิบัติการต่อไปนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำค่ะว่านอกจากประสิทธิภาพในการปราบปรามแล้วหากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่ให้มีการช่วยเหลือหรือยกเว้นเพราะผู้มีหน้าที่รักษากฎหมายจะเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเสียเองไม่ได้พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำผิดจะเป็นใครให้ดูที่พฤติการและพยานหลักฐานพร้อมใช้เทคโนโลยีและการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อป้องกันก่อนเกิดเหตุตรวจจับให้เร็วขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะเป้าหมายของรัฐบาลไม่ใช่เพียงจับกุมให้ได้มากขึ้นแต่คือการไม่ให้ระบบของรัฐถูกใช้เป็นช่องทางของอาชญากรรมให้คนสุจริตทำมาหากินได้อย่างเป็นธรรมและให้ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยรัฐบาลจะเดินหน้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจังและโปร่งใสเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศดำเนินการอย่างจริงจังในการติดตามและขยายผลคดีไปจนถึงที่สุดพร้อมดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องโดยทรัพย์สินที่ได้มาจะไม่เพียงนำส่งคืนรัฐเท่านั้นแต่จะนำไปสู่การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและผู้เสียหายด้วยต่อกันที่เรื่องของสุภมาศลุยอัพสกิลเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตย้ำแจ้งเตือนต้องเร็วชัดและเข้าถึงทุกชุมชนค่ะ ห้องประชุมหงมังกร1โรงแรมการินจังหวัดอุดรธานีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ดูแลหอกระจายข่าวและเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมนางสาวสุภมาศได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมป้องกันตนเองและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลากพืชหลายพื้นที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและมีดำริว่าการแจ้งเตือนภัยจะต้องดำเนินการอย่างเร็วรวดเร็วชัดเจนและเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดกรมประชาสัมพันธ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้หอกระจายข่าวเป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับหมู่บ้านปัจจุบันมีเครือข่ายหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงผู้ดูแลหอกระจายข่าวไม่ได้เป็นเพียงผู้ประกาศข่าวแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการสื่อสารภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการรับตรวจสอบและส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวมทั้งช่วยสร้างความเข้าใจและลดความสับสนของประชาชนในสถานการณ์ที่ต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็วนางสุสาวสุภมาศกล่าวนางสาวสุภมาศกล่าวเพิ่มเติมว่าภารกิจการสื่อสารภายในภาวะวิกฤตไม่สามารถดำเนินการโดยต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคีขออภัยนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่กิจกรรมครั้งนี้จึงมุ่งยกระดับความรู้และทักษะของผู้ดูแลหอกระจายข่าวพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้การประสานและส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลากรมประชาสัมพันธ์เป็นสื่อของรัฐที่ประชาชนเชื่อถือและพึ่งพาได้ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตการเสริมสร้างความพร้อมให้เครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวจะช่วยให้การสื่อสารของรัฐเข้าถึงประชาชนถึงระดับหมู่บ้านและชุมชนและทำให้ข้อมูลเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงได้ทันเวลาต่อกันที่เรื่องของรัฐบาลเชื่อมระบบรถไฟฟ้ากับบริการสุขภาพพัฒนาสถานีสุขภาพพระราม9นำบริการคัดกรองมะเร็งใกล้คนเมืองตั้งเป้ารองรับ 60,000 รายต่อปีค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพเชิงป้องกันให้เข้าถึงประชาชนได้สะดวกและใกล้ชิดประจำวันมากขึ้นโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมกับกรมการแพทย์โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มบนถนนพระราม9เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประเมินความเสี่ยงและคัดกรองโรคมะเร็งเชิงรุกตั้งเป้ารองรับประชาชนประมาณ 60,000 รายต่อปี จุดสำคัญของโครงการคือแนวคิดHealth Station หรือการนำบริการสุขภาพเชิงป้องกันมาอยู่ใกล้ระบบขนส่งมวลชนจากเดิมที่ประชาชนต้องเดินทางไปยังสถานพยาบาลเพื่อเข้ารับการประเมินหรือคัดกรองโดยเฉพาะประชาชนวัยทำงานและคนเมืองที่อาจมีข้อจำกัดด้านเวลาและการเดินทางแนวทางนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการประเมินความเสี่ยงและค้นหาความผิดปกติได้โดยเร็วเป้าหมายไม่ใช่เพียงการเพิ่มสถานที่ให้บริการทางการแพทย์แต่เป็นการนำบริการป้องกันโรคเข้าไปใกล้กับเส้นทางชีวิตประจำวันของประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะโรคมะเร็งที่มีการประเมินความเสี่ยงและการตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมีความสำคัญโครงการนี้ถือเป็นอีกแนวทางในการเชื่อมระบบคมนาคมสาธารณะเข้ากับระบบสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกขึ้นสำหรับบริการที่วางแผนไว้จะครอบคลุมการให้บริการด้านสุขภาพการประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังการตรวจคัดกรองความตามระบบขอภายหน้าตามระดับความเสี่ยงการให้ความรู้ด้านป้องกันและโรคป้องกันโรคและวัคซีนค่ะตลอดจนบริการผู้ป่วยนอกและระบบส่งต่อกรณีพบความเสี่ยงที่จำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมโดยมีแผนนำเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์เช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลที่มี AI สนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนอัลตราซาวด์และห้องปฏิบัติการมาใช้สนับสนุนการให้บริการทั้งนี้รายละเอียดบริการและรายการตรวจจริงจะต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งโครงการดังกล่าวยังเป็นการนำทรัพย์สินของรัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้นโดยต่อยอดจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มิถุนายน2569ที่เห็นชอบในหลักการให้รฟม.สามารถนำอสังหาริมทรัพย์จำนวน56แห่งไปให้เช่าหรือให้สิทธิ์ได้ทำให้พื้นที่เกี่ยวข้องในระบบรถไฟฟ้าสามารถนำมาพัฒนากิจกรรมที่สร้างประโยชน์สาธารณะและมูลค่าเพิ่มแก่ทรัพย์สินของรัฐจากพื้นที่ที่เดิมทำหน้าที่สนับสนุนระบบการเดินทางวันนี้สามารถต่อยอดเป็นพื้นที่บริการประชาชนได้มากขึ้นหากต้นแบบ Health Station สามารถทำให้คนวัยทำงานหรือประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านเวลาเข้าถึงการคัดกรองได้ง่ายขึ้นก็จะเป็นอีกก้าวของการปรับบริการภาครัฐให้เข้าไปอยู่ใกล้ประชาชนมากกว่าเดิมอีกหนึ่งเรื่องส่งท้ายในวันนี้ค่ะแรงงานผนึกกำลังสวทช.นำเทคโนโลยีฝีมือคนไทยยกระดับบริการประชาชนเริ่มทดลองใช้ Traffic Fondue นะคะดูแลพี่น้องแรงงาน45ล้านคนทั่วโลกค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดการทดลองใช้ระบบ Traffic Fondueของกระทรวงแรงงานอย่างเป็นทางการหลังจากเจ้าหน้าที่และทีมปฏิบัติงานได้ผ่านการฝึกอบรมเข้มข้นร่วมกับสวทช.โดยมีศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและดร.วสันต์ภัทรอธิคมผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงแรงงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียงโดยเผยว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดของการนำระบบ Traffic Fondue มาปรับใช้คือการมุ่งเน้นบริการประชาชนด้วยความตั้งใจจริงใจและทำให้พี่น้องแรงงานทุกคนสามารถเข้าถึงช่องทางการแจ้งปัญหาหรือร้องทุกข์ได้โดยง่ายสะดวกสบายและรวดเร็วที่สุดการนำนวัตกรรมเข้ามาเสริมทับจะช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการในการแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้กระทรวงได้วางแผนในระยะที่2เพื่อขยายการให้บริการ ไปยังพี่น้องแรงงานไทยที่ทำงานในต่างแดนทั่วทุกมุมโลกให้สามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้จากทุกที่เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างไร้รอยต่อด้านศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสวทช.ได้กล่าวถึงความเป็นมาและความร่วมมือในครั้งนี้ว่าศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดบ้านสวทช.ต้อนรับ5กระทรวงหลักซึ่งกระทรวงแรงงานนับเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีความตั้งใจอย่างจริงตั้งใจจริงอย่างยิ่งในการที่จะนำเอานวัตกรรมที่คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยไทยไปประยุกต์ใช้งานจริงเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสวทช.มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้นำระบบมาร่วมขับเคลื่อนงานบริการภาครัฐในครั้งนี้ซึ่งนางสาวบุญญากรดำรงรัตน์ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวเสริมย้ำว่าการนำแพลตฟอร์ม Traffic Fondue มาใช้ไม่ใช่เพียงการนำระบบมาวางแล้วจบแต่เราจะมีการติดตามปรับปรุงและพัฒนาฟังก์ชันต่างๆอย่างต่อเนื่องให้สอดรับกับการตอบโจทย์กับบริบทปัญหาจริงของพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนทั่วประเทศและในต่างประเทศเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกเสียงร้องทุกจะได้รับการดูแลและแก้ไขอย่างตรงจุดกระทรวงแรงงานพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกโดยยึดเอาประชาชนและพี่น้องแรงงานเป็นศูนย์กลางมุ่งมั่นใช้นวัตกรรมดิจิตอลฝีมือคนไทยในการเปิดมิติใหม่แห่งการบริการภาครัฐที่พึ่งพาได้และเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคนนะคะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารจากรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรายการร่วมสร้างประเทศไทยรวบรวมข่าวสารทั้งหมดในรายการโดยคุณปรัชญาพรตันเกียรติชัยดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์และยังไม่สามารถดับไฟด้านในได้เนื่องจากโครงสร้างเหล็กอาจเสี่ยงถล่มเบื้องต้นมีรายงานผู้บาดเจ็บ10รายและร้านค้าได้รับผลกระทบกว่า300แผง
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้และเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปดับไฟด้านในได้เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจากความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารเหล็กที่โดนความร้อนสูงอาจเสียกำลังและยุบตัวลงมาได้ง่ายจึงต้องรอประเมินความมั่นคงก่อนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางเพื่อฉีดน้ำดับเชื้อเพลิงที่ยังคุกรุ่นอยู่ด้านล่างขณะนี้ทำได้เพียงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้สำหรับความเสียหายเบื้องต้นทราบว่ามีร้านค้าได้รับผลกระทบ300แผงจากผู้ประกอบการราว100รายขณะที่ตัวเลขผู้บาดเจ็บมี10รายส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครมีอาการสำลักควันและบาดเจ็บเล็กน้อยโดยมีผู้บาดเจ็บอาการวิกฤต1รายเป็นอาสาสมัครที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจทางนี้กรุงเทพมหานครเตรียมพิจารณามาตรการเยียวยาโดยเฉพาะผู้พักอาศัยในหอพักที่อาจจำเป็นต้องหาที่อยู่ใหม่นอกจากนี้ยังมีรายงานเรื่องมีผู้เข้าไปในตัวอาคารเพื่อขโมยสิ่งของจึงได้ประสานผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตรึงกำลังรอบพื้นที่เกิดเหตุป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์สินของผู้ค้าในเขตอัคคีภัยโดยย้ำเตือนว่าผู้ที่เข้ามาก่อเหตุซ้ำเติมผู้ประสบภัยจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและได้รับโทษหนักอย่างแน่นอนปฏิพลสารพรมารายงาน
4: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร
6: ์สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์โดยสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายการความเสียหายพร้อมภาพถ่ายประกอบโดยมีกำหนดการเปิดรับยื่นคำร้องตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นณบริเวณศาลาวัดพระพิเรนและตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเป็นต้นไปเวลา 8:00 นถึง 16:00 นสามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายครั้งนี้หลังจากยื่นเอกสารและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสำนักงานเขตจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันรับเงินช่วยเหลือเยียวยาณสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกครั้งชนัญชิดาสันทองรายงาน
4: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสหลังพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทได้รับความเห็นชอบพร้อมกำหนดแนวทางห้ามนำเงินไปใช้ศึกษาดูงานหรือแจกจ่ายครุพันธ์เพื่อความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญคือในส่วน200,000 ล้านบาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจส่วน200,000 บาทหลังจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้ศักยภาพยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศและสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่พร้อมกันนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือ Negative List ไว้อย่างชัดเจนได้แก่โครงการประเภทการศึกษาดูงานหรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงอีกด้วยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 LINE Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: คุณพ่อขับช้าๆหน่อยสิครับ
5: นั่นแหละลูกจะจอดซื้ออะไรเหรอลูก
4: เปล่าหรอกครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
5: ฮะอะไรนะลูก
4: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
5: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
4: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
6: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการท่านจะได้พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: ณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่10จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านเชียงรายเชียงใหม่ตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ตรวจวัดการไหลของน้ำในจังหวัดอุบลราชธานีพบว่าขณะนี้น้ำจากแม่น้ำมูลยังคงระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดี
2: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่วัดค่าอัตราไหลของน้ำเพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำสำหรับนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานการณ์ในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่วัดค่าอัตราการไหลของน้ำทั้งหมด2จุดได้แก่จุดที่1ณบริเวณสะพานขงเจียมอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและจุดที่2ณบริเวณสะพานพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำโขงที่อำเภอขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 101.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงยังคงระบายได้ดีอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปที่โครงการชลประทานจังหวัดใกล้บ้านหรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ประเทศญี่ปุ่นมีเด็กเกิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นับเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ11ปีกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าจำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงเด็กที่เกิดจากชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 342,068 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 หรือ 2,788 คนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่จำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นช่วง6เดือนแรกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ตัวเลขการแต่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในปี2567และ2568ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อจำนวนเด็กเกิดขณะที่ช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้จำนวนคู่แต่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 238,979 คู่อย่างไรก็ตามจำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นเมื่อปี2568ลดลงมาอยู่ที่ 750,000 คนนับเป็นสถิติต่ำสุดเป็นปีที่10ติดต่อกันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ธรรมเสมอภาคร
1: ั้งหัวชื่นลัว
2: ยอชายยอต้มมือลองเพ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาจะผัดโดผัดชีหลอซาบา
4: ที่วิจารวิออกคอลก
5: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
12: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
11: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
12: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
11: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
12: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
11: เจ้า
13: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนขอนำท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุข
14: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
15: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
5: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
1: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขวันนี้นะคะจะพาทุกท่านออกเดินทางไปเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะกับสถานที่สำคัญทางศาสนาอิสลามนะคะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในโบราณสถานอันทรงคุณค่าของประเทศไทยด้วย

0: ส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
1: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
3: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันนึงบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
2: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: ณดินแดนปลายด้ามขวานของประเทศไทยที่ซึ่งพื้นแผ่นดินทอดยาวลงไปจรดทะเลอันกว้างใหญ่นะคะและผู้คนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาอาศัยอยู่รวมกันอย่างผูกพันมีสถานที่แห่งหนึ่งค่ะที่ยืนหยัดผ่านการเวลามานานกว่า3ศตวรรษด้วยกันนะคะสถานที่แห่งนั้นมีได้เป็นเพียงแค่อาคารไม้เก่าแก่หลังหนึ่งหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่บอกเล่าเรื่องราวของอดีตได้อย่างงดงามสถานที่แห่งนั้นก็คือมัสยิดตาโลมานะจังหวัดนราธิวาสเมื่อเอ่ยถึงจังหวัดนราธิวาสหลายคนอาจจะนึกถึงเมืองชายแดนที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีผืนป่าภูเขาและท้องทะเลที่สวยงามนะคะแต่ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติเหล่านั้นยังมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแฝงตัวอยู่ในชุมชนต่างๆหนึ่งในนั้นคือมัสยิดตาโลมานะซึ่งได้รับการยกย่องค่ะว่าเป็นมัสยิดไม้เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยชื่อตาโลมานะเป็นคำในภาษามาลายูท้องถิ่นนะคะโดยคำว่าตาโลหมายถึงอ่าวหรือว่าเวิ้งน้ำส่วนคำว่ามานะนั้นหมายถึงท้องนาค่ะเมื่อนำมารวมกันนั้นจึงหมายถึงว่าอ่าวแห่งท้องนาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิประเทศทั้งแหล่งน้ำและพื้นที่เกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ที่ผู้คนเลือกตั้งถิ่นฐานและดำรงชีวิตมาอย่างยาวนานค่ะเมื่อเดินมาถึงหมู่บ้านตาโลมานะสิ่งแรกเลยนะคะที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสก็คือบรรยากาศอันเงียบสงบบ้านเรือนนั้นเรียบง่ายค่ะผู้คนดำเนินชีวิตตามวิถีดั้งเดิมและท่ามกลางขุนเขาแห่งนี้มัสยิดไม้สีน้ำตาลเข้มที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางหมู่บ้านเปรียบเสมือนหัวใจของชุมชนที่เต้นอยู่ตลอดเวลาแม้การเวลาจะล่วงเลยมาหลายร้อยปีแต่มัสยิดแห่งนี้ยังคงความงดงามและความสง่างามไว้อย่างน่าอัศจรรย์ราวกับกำลังบอกเล่าเรื่องราวของอดีตให้ผู้คนในปัจจุบันได้รับฟังค่ะย้อนกลับไปเมื่อกว่า300ปีก่อนนะคะในอดีตถือเป็นศูนย์กลางการค้าและศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาอิสลามที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเรือสินค้าจากหลากหลายประเทศเดินทางเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาษาและความเชื่อศาสนาอิสลามได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่และนำไปสู่การก่อสร้างมัสยิดขึ้นในหลายชุมชนเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศาสนาด้วยค่ะพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะ
2: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมา

0: งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
1: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
3: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
2: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของมัสยิดตาโลมาเนาะคือรูปแบบการก่อสร้างที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของช่างในอดีตได้อย่างชัดเจนตัวอาคารนั้นสร้างจากไม้เนื้อแข็งทั้งหลังค่ะโดยแทบไม่มีการใช้ตะปูเหล็กเหมือนอาคารสมัยใหม่แต่ใช้เทคนิคการเข้าเดือยไม้ซึ่งเป็นวิธีการก่อสร้างแบบโบราณที่ต้องอาศัยความชำนาญและความละเอียดสูงช่างผู้ก่อสร้างต้องคำนวณขนาดของไม้แต่ละชิ้นอย่างแม่นยำเพื่อให้สามารถที่จะประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างพอดีเมื่อทุกส่วนเชื่อมต่อกันแล้วโครงสร้างทั้งหมดจะมีความแข็งแรงมั่นคงสามารถที่จะรองรับน้ำหนักและต้านทานต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีค่ะนี่คือภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญด้วยนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของช่างพื้นบ้านในอดีตเมื่อมองออกจากภายนอกตัวมัสยิดจะมีลักษณะเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความงดงามทางศิลปกรรมหลังคานั้นถูกออกแบบให้ซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นอันเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมมลายูและชวาผสมผสานรูปแบบของสถาปัตยกรรมพื้นเมืองของภาคใต้ได้อย่างลงตัวช่องระบายอากาศที่ถูกออกแบบไว้อย่างชาญฉลาดค่ะช่วยให้อากาศนั้นถ่ายเทได้ดีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของพื้นที่ชายแดนใต้แม้ในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวนะคะภายในมัสยิดก็ยังคงให้ความรู้สึกเย็นสบายและสงบเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในตัวอาคารความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นคือความสงบเงียบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะแสงแดดที่ลอดผ่านช่องไม้ตกกระทบพื้นภายในอย่างนุ่มนวลเสาไม้ขนาดใหญ่ที่ยืนเรียงรายอยู่ภายในยังคงแข็งแรงแม้ว่าเวลาผ่านไปหลายชั่วอายุคนแล้วก็ตามทุกองค์ประกอบภายในมัสยิดยังสะท้อนถึงแนวคิดแห่งความเรียบง่ายตามหลักศาสนาอิสลามด้วยไม่มีการตกแต่งที่หรูหราฟุ่มเฟือยแต่กลับเปี่ยมไปด้วยความงดงามทางจิตวิญญาณพักกันอีกสักช่วงนะคะ
0: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
2: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
4: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
3: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการใต้สันติสุขค่ะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับมัสยิดตาโลมาเนาะในฐานะที่เป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาและมรดกทางสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดนราธิวาสแล้วนะคะสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องราวของผู้คนและวิถีชีวิตที่รายล้อมมัสยิดแห่งนี้ค่ะเพราะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทุกแห่งล้วนมีชีวิตมีเรื่องราวและมีผู้คนเป็นผู้สืบทอดคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนตาโลมาเนาะเป็นชุมชนมุสลิมดั้งเดิมที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเอาไว้อย่างเข้มแข็งผู้คนส่วนใหญ่นะคะประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพาราทำสวนผลไม้และประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านตามวิถีของชาวชายฝั่งภาคใต้แม้โลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วแต่หลายครอบครัวนะคะยังคงยึดถือหลักคำสอนทางศาสนาอิสลามเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะในทุกเช้าเสียงอาซานจากมัสยิดยังคงดังก้องไปทั่วชุมชนเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นวันใหม่ซึ่งดังกล่าวไม่เป็นเพียงแค่การเชื้อเชิญให้ผู้ศรัทธาเข้าร่วมละหมาดเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันระหว่างคนกับศาสนาอีกด้วยสำหรับชาวบ้านในพื้นที่มัสยิดตาโลมาเนาะไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบศาสนกิจหากแต่เป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นสถานที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นสถานที่ปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชนในชุมชนด้วยค่ะเมื่อมองให้ลึกลงไปในมิติทางสังคมเราจะพบว่ามัสยิดตาโลมาเนาะยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสามัคคีในชุมชนอีกด้วยทุกครั้งนะคะที่มีงานสำคัญทางศาสนาเช่นวันฮารีรายอหรือกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆผู้คนจากหลายพื้นที่จะเดินทางมารวมตัวกันณมัสยิดแห่งนี้เกิดเป็นภาพแห่งความอบอุ่นและความร่วมมือที่งดงามค่ะสิ่งที่น่าประทับใจอีกประการหนึ่งก็คือการที่ชุมชนสามารถที่จะรักษามรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องแม้จะต้องเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยแต่ผู้คนยังคงตระหนักถึงคุณค่าของรากเหง้าทางวัฒนธรรมและศาสนาการอนุรักษ์มัสยิดตาโลมาเนาะจึงไม่ได้หมายถึงการดูแลรักษาอาคารเพียงอย่างเดียวหากแต่หมายถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตความเชื่อและภูมิปัญญาของชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะหลายฝ่ายมองว่ามัสยิดตาโลมาเนาะเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตสะท้อนภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาวมาลายูมุสลิมในภาคใต้ของประเทศไทยนะคะเพราะทุกองค์ประกอบของอาคารล้วนมีเรื่องราวและความหมายที่ซ่อนอยู่ค่ะในมิติด้านการท่องเที่ยวมัสยิดตาโลมาเนาะถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนราธิวาสนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเลยที่เดินทางมาเยี่ยมชมเพื่อที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเช่นนี้ไม่เพียงช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแต่ยังเป็นช่องทางสำคัญค่ะในการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมและต่างภูมิหลังมัสยิดตาโลมาเนาะจึงกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของการท่องเที่ยวชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวและมัสยิดตาโลมาเนาะจึงไม่ใช่เพียงสถานที่แห่งหนึ่งบนแผนที่ประเทศไทยหากแต่เป็นหัวใจสำคัญของชุมชน เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติและเป็นเรื่องราวที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ศึกษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้รับรู้ตลอดไปค่ะช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขสำหรับวันนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
3: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
5: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้ว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันนึงบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้โดยสันติวิธี
4: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: พร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around โดยโรงพยาบาลสวนปรุงดูแลสุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around โดยโรงพยาบาลสวนปรุง
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการMental Health Around รายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตครับพบกับผมเช่นเคยนะครับมอสยงยุทธผิวขำผู้ดำเนินรายการในวันนี้สำหรับวันนี้นะครับหัวข้อของเราน่าสนใจมากนะครับเป็นสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้หลายๆท่านก็อาจจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ที่ตัวเองจับโทรศัพท์หรือ iPad บ่อยๆนะครับใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากขึ้นเรากำลังติดโซเชียลมีเดียอยู่หรือเปล่าแล้วเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงว่าเอ๊ะเราเริ่มติดหรือเปล่าเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมหรือว่าถ้าเราติดเยอะไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะครับน้องชนิตาศักดิ์บุญนะครับนักจิตวิทยาคลินิกฝึกประสบการณ์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับก็วันนี้เราคุยกับนักจิตวิทยาเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปว่าเอ๊ช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าโซเชียลมีเดียเริ่มจะเข้าถึงคนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ตัวเองเนี่ยใช้เวลากับหน้าจอเยอะขึ้นนะครับแล้วจริงๆความสำคัญของโซเชียลมีเดียกับการติดโซเชียลเนี่ยครับมันเป็นยังไงบ้างครับ
2: ค่ะก็เพราะว่าปัจจุบันนะคะโซเชียลมีเดียเนาะมันก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีอิทธิพลกับชีวิตของเรามากเลยนะคะรวมถึงกลายเป็นปัจจัยที่5ของการดำเนินชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะว่าอินเทอร์เน็ตอะค่ะมันเข้าถึงได้ง่ายมากเลยในสมัยนี้นะคะสะดวกมากกว่าสมัยก่อนด้วยนะคะทำให้การใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมีการแพร่กระจายที่รวดเร็วแล้วก็เป็นที่นิยมมากด้วยค่ะรวมถึงมีการใช้งานที่หลากหลายนะคะแล้วก็ยังสามารถใช้ค้นหาข้อมูลก็ได้ค่ะติดต่อสื่อสารกันก็ได้ง่ายเหมือนเรานั่งใกล้ชิดกันแบบนี้เลยนะคะอีกอย่างเนี่ยยังสามารถแบ่งปันความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากคนอื่นก็ได้ค่ะแม้แต่การเรียนการสอนสมัยนี้เนี่ยก็เป็นในรูปแบบออนไลน์เนาะดังนั้นนะคะกิจกรรมพวกนี้มันก็เป็นประโยชน์กับเรามากเลยทำให้เกิดข้อดีเยอะนะคะทั้งเป็นแรงบันดาลใจแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองค่ะรวมถึงทำให้เกิดความบันเทิงใจก็ได้ด้วยนะคะแต่ว่าการเข้าถึงที่ง่ายแล้วก็มีรูปแบบการใช้งานที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็ทำให้เราเริ่มควบคุมการใช้งานโซเชียลมีเดียได้ยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียที่มากเกินและไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยมันก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการได้เช่นกันนะคะแล้วที่น่าเป็นห่วงในสถานการณ์ของประเทศไทยอะค่ะก็คือประเทศไทยเนี่ยมีการใช้งานโซเชียลมีเดียอยู่ในอันดับที่14นะคะเป็นจากสถิติโลกเลยซึ่งประชากรประเทศไทยในปี66เนี่ยค่ะก็มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตถึง 85.3% เลยนะคะจากประเทศไทยที่มีประชากรตอนนี้อยู่ที่ 71.75 ล้านคนค่ะมันหมายถึงว่ายิ่งมีผู้ใช้งานมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งมีโอกาสพบคนที่มีพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียที่เป็นปัญหามากขึ้นตามไปด้วยค่ะ
1: โอ้คือคนไทยเนี่ยปัจจุบันใช้โซเชียลมีเดียมากถึง 80% เลย
2: ใช่ค่ะ
1: และใน 80% นี้ก็จะมีผู้ใช้ที่มีปัญหาด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็จะมีคนที่ใช้เยอะแล้วก็อาจจะเกิดความเครียดอาจจะเกิดผลกระทบกับต่อสุขภาพจิตทำให้การดำเนินชีวิตเนี่ยมันรับมือได้ยากขึ้นเพราะว่าเขาก็มีปัญหาชีวิตเนาะกันแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งเพิ่มปัญหาอีกอย่างนึงจากการใช้โซเชียลอะค่ะมันก็ทำให้เป็นการรับมือที่ยากขึ้นในชีวิตแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วสาเหตุของพฤติกรรมที่การใช้โซเชียลที่มีผลต่อสุขภาพจิตอย่างเงี้ยครับมันมีอะไรบ้างครับ
2: สาเหตุการใช้สุขภาพจิตเนาะ ด้วยความที่มันเข้าถึงได้ในทุกคนนะคะเลยทำให้เกิดปัญหาได้เยอะเลยเช่นอย่างนี้ค่ะแค่เราเปิดแอปพลิเคชันจะ Facebook IG TikTok Twitter อย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาเราก็จะเจอเลยค่ะคำวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบเนาะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามรูปเรื่องรูปร่างหน้าตาการประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะใต้โพสต์ของเจ้าของโพสต์เนี่ยเราก็จะเรียกสิ่งนี้นะคะว่าไซเบอร์บูลลี่เคยได้ยินไหมคะ
1: คุ้นๆเหมือนช่วงนี้ได้ยินบ่อย
2: ใช่ตัวนี้มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ อาการต่อมาก็คือเป็นโฟโมค่ะหรือว่า Fear of Missing Out มันจะเป็นอาการที่ทำให้รู้สึกว่าอยากจะเข้าโซเชียลตลอดเวลาค่ะเพราะว่าไม่อยากจะเป็นคนที่พลาดข่าวสารกลัวว่าตัวเองจะพลาดช่วงเวลาดีๆไปอย่างนี้ค่ะหรือการใช้โซเชียลเกี่ยวกับที่เป็นการลงรูปหรือลงวิดีโอโดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราเกิดความคิดที่เปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นว่าทำไมเราไม่สวยแบบเขาทำไมเราไม่มีความสุขหรือไม่ประสบความสำเร็จแบบเขาแบบนี้ก็มีแล้วก็เดี๋ยวนี้ค่ะมันจะมีปัญหาด้านการถูกหลอกจากแอปหาคู่ก็มีนะคะถูกหลอกให้รักอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนถูกหลอกให้โอนเงินให้ก็มีใช่ซึ่งปัญหาการเงินเนี่ยมันก็จะมีอีกอย่างนึงที่เข้ามาที่เริ่มเป็นที่นิยมละตอนนี้ก็คือการเล่นพนันออนไลน์ค่ะ
1: เราจะเจอบ่อยหมายว่าช่วงนี้ในแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีโฆษณา
2: ใช่มันเป็นโฆษณาที่จูงใจให้เราเข้าไปเล่นใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาทำให้หน้าเว็บอ่ะมันเล่นง่ายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันเลยเริ่มเป็นที่นิยมแล้วก็มีการเล่นกันเยอะขึ้นพอเข้าไปในแอปอะค่ะแล้วเราเผลอเล่นไปครั้งนึงอ่ะแล้วเราเสียไม่ได้เงินคืนเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องได้เงินคืนสิมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นวงจรใช่ไหมคะพอเล่นไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้เงินกลับมาสิ่งที่ได้แถมมาอย่างหนึ่งคือหนี
1: ้เป็นปัญหาเศรษฐกิจอีก
2: ใช่ค่ะสุดท้ายคือประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะคะก็คือก่อนนอนเราจะขอเช็คโทรศัพท์ก่อน มีข่าวอะไรน่าสนใจไหมพอมีข่าวเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากรู้แล้วก็เลื่อนหาข่าวไปเรื่อยๆใช่ไหมคะทีนี้เวลานอนเราก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆพอเรามีสิ่งที่เราสนใจไปอย่างนึงละแล้วก็ร่างกายมันก็จะรู้สึกว่ามีรู้สึกอยากรู้อะค่ะแล้วมันก็จะเหมือนแบบว่าพอใกล้ง่วงแล้วอย่างเงี้ยก็จะไม่ง่วงละเพราะว่าเราอยากรู้กับสิ่งตรงหน้ามากกว่า
1: ร่างกายก็จะตื่นไปเลย
2: ใช
1: ่
2: ใช่หรือพอเราเสพข่าวไปแล้วใช่ไหมล่ะคะเรามันเลยเวลานอนแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอเราหลับแล้วตื่นมาในเช้าวันถัดไปแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่ามันรู้สึกนอนไม่พอเลยรู้สึกไม่สดชื่นเลยแบบนี้ก็มีเหมือนกัน
1: ครับบางสาเหตุก็ภาพชัดเจนมากเนาะเช่นอาจจะเปิดโทรศัพท์ก่อนนอนเช็คไลน์นิดนึงเช็คFacebook นิดนึงมีใครมาคอมเมนต์กดไลค์หรือเปล่าแต่ว่าไปดูนาฬิกาอีกทีอ๋อตีหนึ่งตีสองแล้วก็ยังไม่ได้นอนอย่างเงี้ยเนาะอันนี้โอ้ใกล้ตัวมากเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เห็นบ่อยๆก็คือมิจฉาชีพถูกหลอกจากเว็บออนไลน์ต่างๆเนาะก็เรียกว่าหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยเห็นข่าวเนาะกันมาบ้างแล้วแล้วผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้ครับต่อคนที่ใช้โซเชียลเยอะๆเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับ
2: ค่ะก็ประเด็นไซเบอร์บูลลี่นะคะกับการเปรียบเทียบรูปร่างหน้าตาความสุขของตัวเองกับคนอื่นเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีความรู้สึก เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะหรือเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเปรียบเทียบทางสังคมก
1: ็
2: คือเป็นการที่เราจะรับรู้ตัวตนของเราอะค่ะผ่านการเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นทีเนี้ยถ้าเราอะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เรามองว่าเขาเพอร์เฟกต์กว่าเราเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับตัวเองค่ะเกิดความรู้สึกว่าล้มเหลวซึ่งทัศนคติในการมองตัวเราอย่างนี้ค่ะมันจะทำให้เซลล์เอสติมของเราเนี่ยต่ำลงมันเกิดเป็นความเครียดกดดันวิตกกังวลแล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้าได้เช่นกันค่ะซึ่งคนที่ต้องการรับรู้ข่าวสารข้อมูลตลอดเวลาเนี่ยแล้วพอไม่ได้รับรู้ข้อมูลของคนอื่นทันทีก็จะเกิดผล ผลกระทบที่กล่าวไปเช่นกันค่ะเพราะว่าพอเรารับรู้ข่าวสารของคนอื่นตลอดเวลาใช่ไหมคะมันก็จะมีการรับรู้เกี่ยวกับไซเบอร์บูลลี่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีการได้เห็นรูปได้เห็นความสุขของคนอื่นแล้วก็เกิดเปรียบเทียบตัวเรากับเขาเช่นกันค่ะ
1: อ๋อจริงๆแล้วบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเข้าไปดูแต่พอดูเยอะๆแล้วมันก็เกิดความรู้สึกเกิดการเปรียบเทียบ
2: ใช่ใช่ค่ะค่ะทีนี้ปัจจัยต่อมาก็คือการถูกหลอกเนาะแน่นอนค่ะว่าเดี๋ยวนี้การทำความรู้จักกับคนใหม่ๆบนโลกออนไลน์เนี่ยมันทำได้ง่ายเพราะฉะนั้นความง่ายเนี้ยค่ะมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่าผลเสียที่ได้มาก็คือมีคนไม่หวังดีกับเราแน่นอนบางคนก็อย่างที่บอกถูกหลอกให้รักเนาะบางคนถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินให้ทีเนี้ยพอผู้ถูกกระทำเขารู้ตัวค่ะเขาก็จะเกิดความเครียดวิตกแล้วหลายคนนะคะรู้สึกเกิดความละอายใจมีการโทษตัวเองว่าทำไมรู้ไม่ทันมีตำหนิตัวเองเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการเล่นพนันออนไลน์อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เล่นง่ายเนาะไม่ต้องไปคาสิโนหรือไปบ่อนก็เล่นได้ละอยู่บ้านก็เล่นได้เลยซึ่งผลจากการเล่นพนันออนไลน์อะค่ะมันจะทำให้การใช้เหตุและผลของเรามันลดลงนะเกิดความเครียดแล้วก็กังวลสูงด้วยพัฒนาไปเป็นซึมเศร้าได้อีกค่ะแล้วทีเนี้ยมีงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบยิ่งเล่นพนันออนไลน์มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าค่ะซึ่งผลกระทบของสุขภาพจิตจากการใช้พนันออนไลน์มันมีมากกว่าการเล่นพนันในชีวิตจริงด้วยนะคะ
1: คือเหมือนมันอาจจะเล่นง่ายขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเห็นผลเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเข้าถึงง่ายด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่เพราะฉะนั้นผลกระทบมันก็เลยมีเยอะกว่า
1: ครับโอ้ค่อนข้างน่ากลัวเลยเนาะ
2: ใช่แล้วก็สุดท้ายนะคะผลจากการนอนไม่พอนอนไม่พอเนี่ยมันเกี่ยวยังไงถูกไหมคะคือสมาร์ทโฟนเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าแสงสีฟ้
1: า
2: ซึ่งมันตัวแสงสีฟ้าเนี่ยค่ะมันจะไปชะลอการหลั่งเมลาโทนินทำให้เกิดภาวะนอนหลับยากแล้วก็การนอนที่ไม่มีคุณภาพนะคะแล้วพอการนอนไม่เพียงพอต่อร่างกายอะค่ะก็จะทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะเครียดได้แล้วก็ทำให้พอเรานอนไม่พอมันก็จะอารมณ์แปรปรวนเนาะหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายการตัดสินใจของเรามันก็แย่ลงนะคะรวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะซึ่งก็สรุปง่ายๆเนาะตัวอย่างที่พูดมาเนี่ยค่ะมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลความเครียดเซลล์เอสติมตามเสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้านะคะแล้วก็มีการนอนที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นการใช้โซเชียลมีเดียเยอะขึ้นก็ยิ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เราต้องเผชิญแล้วก็รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นตามไปด้วยซึ่งในบุคคลทั่วไปอะเราก็ว่าสิ่งนี้อะค่ะมันรับมือยากแล้วเนาะแต่ว่ามันก็จะยิ่งส่งกับผลกระทบกับคนที่มีโรคทางจิตเวชด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีความเซนซิทีฟมากกว่าแล้วก็มีความมั่นคงทางจิตใจที่น้อย
1: ครับโอ้คนทั่วไปเนี่ยว่ามีผลกระทบเยอะแล้วเนาะแต่ว่าสำหรับคนที่ป่วยหรือว่ามีภาวะทางจิตเวชเองเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นผลกระทบด้านลบด้วยนะครับอ๋ออันนี้ก็ยิ่งน่าเป็นห่วงไปกันใหญ่เลยเนาะ
2: ค่ะ
1: แล้วเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างครับว่าเอ๊ะตอนนี้เรากำลังติดโซเชียลหรือเปล่าหรือว่าความเหมาะสมในการใช้งานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทำให้เราต้องกลับมาดูตัวเองแล้วว่าเอ๊ะเราต้องปรับพฤติกรรมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องของการติดโซเชียลเนี่ยครับ
2: ค่ะเราก็สามารถสังเกตได้จาก7ข้อหลักๆเลยนะคะก็คือมีการใช้โซเชียลเป็นเวลานานกว่าที่ตั้งใจไว
1: ้
2: หรือก็คือเฉลี่ยมากกว่า6ชั่วโมงต่อวันเลยใช้มากกว่า6ชั่วโมงต่อวันไหมคะ
1: น่าจะไม่ถึงมั้งคร
2: ับ โอเคงั้นมาข้อที่2กันเลยค่ะคือช่วงเวลาที่เราไม่ได้ใช้โซเชียลเนี่ยก็จะรู้สึกกระวนกระวายใจแล้วก็หงุดหงิดอยากจะใช้มากเลยค่ะต่อมาก็คือพยายามควบคุมการเข้าถึงแล้วแต่ว่าไม่สามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็มีการคิดถึงการใช้งานอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราจะทำงานหรือเรียนหรืออะไรอยู่ก็ตามค่ะต่อมาทุกครั้งที่เครียดเนาะก็มักจะใช้โซเชียลในการคลายเครียดค่ะจริงๆอ่ะมันก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะเพราะว่าเป็นการรับมือกับความเครียดตัวเองเนา
1: ะ
2: แต่ว่าถ้าใช้ทุกครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเยอะไปหน่อย
1: เราอาจจะต้องหาวิธีอื่นในการคลายเครียดบ้างใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะต่อมานะคะมีการโกหกหรือว่าปิดบังเพื่อที่เราจะได้เล่นโซเชียลมีเดียค่ะ แล้วก็ข้อที่สำคัญเลยนะคะคือการเล่นโซเชียลมีเดียเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการเรียนการทำงานแล้วก็เกิดปัญหากับความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนใกล้ชิดอย่างเงี้ยหรอค่ะ
1: เริ่มมีปัญหากับคนรอบข้าง
2: ใช่ๆซึ่งนอกจาก7ข้อนี้เราก็สามารถรู้ได้จากการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆด้วยนะคะเวลาที่เราเล่นFacebook, IG, TikTok หรือว่า Twitter อะค่ะมันเป็นแหล่งรวมข่าวสารต่างๆเนาะก็ให้เราลองสังเกตว่าเวลาที่เราเล่นแล้วเห็นรูปเพื่อนดาราศิลปินหรือว่าได้อ่านข่าวที่คนที่เราติดตามอะค่ะเขาแชร์มามันเกิด อารมณ์ทางลบไหมเช่นเราอ่านข่าวอ่านบทความแล้วเราเครียดกังวลวิเราจะเป็นแบบที่เขาพูดหรือเปล่าโรคที่เขาแชร์มาเราจะเป็นโรคมะเร็งไหมอย่างเงี้ยค่ะภาวะวิตกกังวลเนาะหรือดูรูปคนอื่นแล้วเรารู้สึกด้อยค่าตัวเองหรือเปล่าถ้ามีก็เป็นไปได้ว่าการใช้โซเชียลมีเดียค่ะมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเราเช่นกันนะคะ
1: อ๋อก็คืออาจจะสังเกตอีกข้อนึงก็คือเราเริ่มภาษายังไงคือเราเริ่มอินกับเนื้อหาในโซเชียลนั้นแล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะบางทีก็อาจจะมีข่าวดาราหรือว่าบางทีเป็นข่าวที่ใช้ความรุนแรงแล้วเราเริ่มมีอารมณ์ร่วมกับข่าว
2: ใช่
1: ไหมอย่างเงี้ยเนาะช่วงก่อนจะเห็นบ่อยช่วงที่มีข่าวเรื่องความรุนแรงอย่างเงี้ยครับอันนี้ใกล้ตัวเลยก็คือคุณแม่ที่จะดูข่าวนั้นน่ะซ้ำๆ อะไรเงี้ยเหมือนเปิดไปช่องไหนก็จะเจอเนี่ยแล้วเริ่มจะมีความรู้สึกเริ่มเศร้าอะไรเงี้ยครับเริ่มอินกับเนื้อหาข่าวก็ต้องเบรกกันนิดนึงนะครับแล้วอย่าง7ข้อที่บอกมาเนาะว่าแล้วสมมุติว่าพี่มีโอ้โห3ข้อเลยใน7ข้ออย่างเงี้ยเราจะสามารถเบรกตัวเองหรือว่าทำยังไงได้บ้างที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยเริ่มเกิดปัญหาจากการติดโซเชียลอย่างเงี้ยครับ
2: พี่มอสเคยได้ยินคำว่าโซเชียลดีท็อกซ์ไหมคะหรือว่าดิจิต
1: อ
2: ลดีท็
1: อ
2: กซ
1: ์โอ้โซเชียลดีท็อกซ์นี่เคยได้ยินมานานแล้วเหมือนกันนะครับ
2: มันก็หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเข้าใจเนาะว่าโซเชียลดีท็อกซ์เนี่ยค่ะมันเป็นการห้ามเล่นโซเชียลหรือว่างดการใช้โซเชียลไปเลยอะค่ะแต่ว่าการทำโซเชียลดีท็อกซ์เนี่ยมันคือการที่มีช่วงเวลาหนึ่งที่เราลดการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆออกไปแล้วก็ให้เราโฟกัสอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราในชีวิตจริงของเรามากขึ้นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราก็พูดกันตามตรงเนาะก็เป็นไปได้ยากที่เราจะอยู่โดยไม่ใช้โซเชียลมีเดียเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในสังคมไทยอะค่ะเราก็ติดต่อกันผ่าน LINE ผ่าน Facebook อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะที่เราจะไม่ใช้รวมถึงการทำงานแล้วก็การแก้เบื่อเราก็ใช้โซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นแทนที่จะตัดการใช้งานออกไปเลยอะค่ะก็เปลี่ยนเป็นจำกัดหรือกำหนดระยะเวลา ที่ใช้แล้วก็เพิ่มกิจกรรมที่ทำได้ในชีวิตจริงทดแทนการใช้โซเชียลมีเดียการทำโซเชียลดีท็อกซ์หลักๆนะคะมันก็จะมีอยู่2ข้อด้วยกันก็คือ1นะคะทำให้ตัวเราเข้าถึงสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยที่ใช้เล่นโซเชียลมีเดียได้ยากขึ้นก็อย่างเช่นเราอยู่บ้านแล้วเราก็อยู่ห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาโทรศัพท์ของเราไปไว้ในห้องนอนก็ได้ให้ตัวเราอ่ะอยู่ห่างจากโทรศัพท์ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยในงานวิจัยก็เคยมีการทดลองแล้วผู้เข้าร่วมเขาก็บอกว่าการแยกไปอยู่นอกสายตาเลยอะค่ะมันทำได้ง่ายกว่าการเปิดโหมดเครื่องบินเปิดโหมดห้ามรบกวนแล้วเอาไว้ข้างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อก็คืออาจจะไม่ให้เห็นเลยช่วงหนึ่งลดกันบางทีเราเปิดโหมดแต่เราเห็นอยู่แล้วก็จะหยิบ
2: มันง่ายกว่าการที่เราจะโฟกัสไปที่อื่นแล้วเอาโทรศัพท์วางไว้ข้างๆ อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนที่เขาออกไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการตั้งข้อตกลงร่วมกันนะคะว่า เก็บโทรศัพท์ไว้ในกล่องรวมกันไหมหรือบางทิ้งโทรศัพท์ไว้ในรถเลยสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีการตั้งข้อตกลงร่วมกันว่าเอาโทรศัพท์คว่ำไว้นะคะรวมกันถ้าใครยกโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนคนนั้นจะต้องจ่ายค่าอาหารครั้งถัดไปอย่างนี้
1: เวลาไปมีตติ้งกับเพื่อนอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยเนาะ
2: ใช่ใช่
1: อ๋อมันก็จะโฟกัสกับการโฟ พูดคุยคนรอบข้างมากขึ้นอย่างเงี้ยเนาะ
2: แล้วก็อีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือมีการ เลือกสถานที่แล้วก็กิจกรรมที่ทำให้เราใช้งานโทรศัพท์ได้ยากขึ้นนะคะ อย่างเช่นไปออกกำลังกายหรือเล่นโยคะอย่างเงี้ยค่ะผลพลอยได้ที่ได้คือเรามีสมาธิมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราต้องจดจ่อแล้วก็สร้างสมดุลของร่างกายอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นการลดการใช้งานโซเชียลแล้วก็เพิ่มสมาธิในตัวของเรามากขึ้นค่ะก็จะมีข้อที่2เนาะคือลดอุปกรณ์ดิจิทัลในที่ทำงานแล้วก็ลดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมค่ะการจัดตารางทำงานหรือตารางเรียนหรือที่เราเรียกกันในสมัยนี้ว่า to do list
1: to do list
2: ใช่ผลพลอยได้จากตรงนี้ค่ะคือเวลาเราตั้งเป้าหมายแล้วเราทำสำเร็จอะค่ะเราก็จะรู้สึกว่าภูมิใจที่เราทำสิ่งนี้สำเร็จเนาะแล้วก็จะมีช่วงเบรกพักเบรกจากการทำงานจากการเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็ลุกออกจากโต๊ะไปเลยทำให้ตัวเราอยู่ห่างจากโทรศัพท์ใช่หรือคนในวัยทำงานอย่างเงี้ยค่ะขึ้นชื่อว่างานเครียดแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นตัวกระตุ้นความเครียดความกังวลเลยทีเนี้ยถ้าสมมติว่าอยู่นอกเวลางานนะคะแล้วเราได้ข้อความจากที่ทำงานเนาะ
1: ม
2: ันเราจะเครียด
1: เราจะเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่า
2: ใช่ดังนั้นคนในวัยทำงานอะค่ะก็อาจจะปิดโทรศัพท์ไม่รับข้อความนอกงานก็ได้ มันก็จะเป็นการตัดตัวกระตุ้นความเครียดออกไปได้ด้วยค่ะซึ่งเราก็จะเห็นว่า2ข้อนี้ในการเป็นการจำกัดเวลาแล้วก็ทำให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งตรงหน้าของเรามากขึ้นเนาะแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างด้วยค่ะประเด็นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมเนี่ยก็คือมีการอธิบายแล้วก็ตั้งกฎกับคนรอบข้างของเราเพื่อให้เขาเข้าใจว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงลดโซเชียลมีเดียอยู่นะมีการแจ้งบอกคนในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการส่งข้อความมาหาเราที่เราต้องตอบอย่างเงี้ยค่ะน้อยลงใช่ค่ะแล้วก็บอกคนอื่นแล้วเราก็ต้องบอกตัวเองด้วยนะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงลดนะเรากำลังติดโซเชียลมากเกินไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าผู้เข้าร่วมในงานวิจัยเขาก็เคยบอกว่าการทำแบบเนี้ยมันดีกว่าการที่เราตั้งกฎขึ้นมาดื้อๆแล้วทำใช่ค่ะ
1: หมายถึงว่าเราต้องรู้ตัวเองด้วยว
2: ่
1: าตอนนี้เรากำลังจะมีเป้าหมายอะไรอยู่เนาะคอยเตือนตัวเอง
2: ใช่ค่ะมีการสื่อสารแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวเองมันก็จะช่วยได้มากขึ้นค่ะแล้วก็สำหรับใครที่มีความคิดที่อยากจะลองลดโซเชียลมีเดียดูเนาะก็อาจจะจำกัดเริ่มจากการจำกัดแค่1วันก่อนค่ะเป็นการตั้งเป้าหมายระยะสั้นเนาะแล้วค่อยๆเพิ่มระยะเวลาวันให้นานขึ้นค่ะเราจะได้ไม่รู้สึกว่าการทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเนาะแล้วเราก็จะได้รู้สึกภูมิใจที่เราทำสำเร็จด้วยค่ะซึ่งจากที่พูดมาการทำโซเชียลดีท็อกซ์ยากไหมคะ
1: คิดว่าทำได้นะครับแต่มันอาจต้องใช้เวลานิดนึงอย่างที่น้องบอกว่าอาจจะเริ่มตั้งเป้าหมายระยะสั้นก่อนเนาะวันแรกอาจจะได้เท่านี้อย่างเนา
2: ะ
1: เพื่อให้ความสำเร็จเป็นกำลังใจให้เราทำต่อเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ยากนะครับ
2: ก็จริงๆอาจจะไม่ยากแต่อาจจะต้องอาศัยความมีวินัยความอดทนในระยะแรกๆเนาะที่เราต้องปรับตัวแต่ว่าประโยชน์ที่ได้จากการทำโซเชียลดีท็อกซ์เนี่ยค่ะมันก็มีเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีผลเสียด้วยก็คุ้มที่จะลองเหมือนกัน
1: ครับน่าลองน่าสนใจเหมือนคล้ายๆบางคนอาจจะไปฟิตเนสฟิตหุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะเริ่มตั้งเป้าหมายก่อนแล้วก็ตั้งเป้าหมายระยะสั้นเล็กๆนะถ้าทำสำเร็จก็จะได้ทำต่อโอ้คล้ายๆกันนะโซเชียลดีท็อกกับการฟิตหุ่นพอเรามีวินัยเราก็จะได้หุ่นที่แบบพึงพอใจเนาะส่วนโซเชียลดีท็อกถ้าเราสามารถบริหารมันได้มันก็จะเกิดประโยชน์
2: ใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: วันนี้เป็นหัวข้อที่คุยสนุกแล้วค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดเจนเนาะว่าผลกระทบของการใช้โซเชียลมีเดียเยอะๆเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างนอกจากในคนทั่วไปแล้วคนที่อาจจะ กำลังป่วยทางจิตเวชอยู่เองเนี่ยก็มีผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงจากการใช้โซเชียลมีเดียเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้วิธีการสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะตอนนี้เราเริ่มติดโซเชียลแล้วหรือเปล่าแล้วถ้าติดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับแล้ว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วคาดว่าสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน17จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้หน่วยกู้ภัยของจีนสามารถเข้าไปถึงด่านชายแดนจีหลงเป็นครั้งแรกหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามพบญี่ปุ่นในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศเย็นนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาคาดเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วพร้อมเร่งประเมินโครงสร้างเพื่อดับเพลิงด้านใน
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการประเมินสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 2:00 นถึง 5:00 นที่ผ่านมาส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้นั้นทางเจ้าของโครงการคาดการว่าอาจเกิดจากแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในร้านค้าแม้ทางอาคารจะมีระบบตัดกระแสไฟฟ้าในเวลา 20:00 นแล้วก็ตามส่วนกรณีปรากฏภาพระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงภายในอาคารไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็นต้องรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบความชัดเจนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยพื้นที่เกิดเหตุเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กอายุราว20ปีเนื้อที่ประมาณ4ไร่ซึ่งได้รับผลกระทบจากความร้อนสูงจนเกิดการยุบตัวลงมาด้านในอาคารขณะนี้ยังคงเหลือจุดที่คุกรุ่นอยู่ภายในอีกประมาณ2จุดแต่การเข้าถึงต้นเพลิงเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางและโครงสร้างที่ไม่มั่นคงกรุงเทพมหานครจึงเน้นย้ำนโยบายสูงสุดคือต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยโดยใช้วิธีฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อควบคุมอุณหภูมิจากด้านนอกขณะเดียวกันนำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้ามาวิเคราะห์สารเคมีในพื้นที่เกิดเหตุ
2: แต่ตอนนี้ก็ยังมีจุดที่ยังมีความร้อนอยู่ด้านในสักสองจุดบางที่ยังมีการคุแล้วก็ยังมีควันออกมาอยู่แต่ตอนนี้ก็คือต้องหาทางที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปดับที่จุดต้นเหตุถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีการคุแล้วก็มีควันแต่ว่าคงต้องไปด้วยความระมัดระวังเพราะเรายังไม่ค่อยมั่นใจเรื่องเสถียรภาพของโครงสร้างอยู่ตรงไหนแต่เข้าที่ดูเนี่ยเข้าใจว่ามันลามค่อนข้างเร็วแล้ววัสดุอุปกรณ์ข้างในเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกไอ้แบตเตอรี่ต่างๆอุปกรณ์มือถือเนี่ยซึ่งมันก็ลุกลามเร็วแล้วก็มีก๊าซความพิษด้วยอีกอย่างนึงที่กังวลเช้านี้คือเรื่องควันที่ยังมีคลุกรุ่นอยู่ก็บริเวณที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ใต้ลมตอนนี้ลมไปทางทิศเหนือก็คือมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองมันประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็คงต้องใส่หน้ากากแล้วก็คนที่ไม่จำเป็นก็ขออย่าเข้ามาในพื้นที่นะ
1: สำหรับยอดผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้มีทั้งสิ้น10รายส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครดับเพลิงและมีประชาชน1รายซึ่งล่าสุดยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล4รายโดยมีอาสาสมัคร1รายที่มีอาการหนักจากการสูดดมควันพิษจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ออกจากบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่อาจมีบางจุดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาควันและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้จึงฝากเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้ามาในพื้นที่พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจวางกำลังป้องกันการลักลอบขโมยสิ่งของภายในอาคารนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงจนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนพร้อมกันนี้ยังแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการ
3: คือตอนนี้เราควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ก็ยังมีมันเป็นจุดๆที่เป็นยอมๆซึ่งมันยังเข้าไปไม่ได้เราถึงต้องเอาแบ็คโฮมาเคลียร์ทางเพื่อที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปฉีดน้ำให้ เพลิงดับโดยสงบได้แต่ยังไงก็ตามก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าห่วงว่ามันจะปะทุขึ้นไปพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังนิดนึงเราก็คงจะต้องเร่งระดมฉีดน้ำให้มากที่สุดตอนนี้นะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้นะครับ
0: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายการความเสียหายพร้อมภาพถ่ายประกอบโดยในวันนี้สามารถยื่นคำร้องได้ณบริเวณศาลาวัดพระพิเรนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเวลา 8:00 นถึง 16:00 นทั้งนี้หลังยื่นเอกสารและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสำนักงานเขตจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันรับเงินช่วยเหลือเยียวยาณสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหมายเลขโทรศัพท์022816117ในวันและเวลาราชการส่วนความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่ล่าสุดกระทรวงคมนาคมเปิดการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาออก1ช่องจราจรช่วงแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่แล้วหลังตรวจประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัย
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งความคืบหน้ากรณีเหตุดังกล่าวบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะสัญญาที่4เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ล่าสุดภาพรวมดีขึ้นโดยรฟม.ร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระด้านวิศวกรรมโยธาได้ตรวจประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัยด้านโครงสร้างผิวจราจรและอาคารใกล้เคียงไม่พบการทรุดตัวหรือเอียงตัวเพิ่มเติมมีความปลอดภัยเพียงพอต่อการสัญจรจึงได้เริ่มทดลองเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกเพิ่มเติม1ช่องจราจรช่วงจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินสภาพการจราจรก่อนพิจารณาเปิดเพิ่มเติมในระยะต่อไปสำหรับงานแก้ไขน้ำรั่วซึมผู้รับจ้างยังคงปรับปรุงคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องโดยไม่พบการรั่วซึมของน้ำเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนภายในเดือนตุลาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ล่าช้าโดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงปัญหาของระบบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในอดีตที่มีความล่าช้าและไม่ครอบคลุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติโดยโมเดลนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประกันภัยพิบัติจากบริษัทเอกชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองซึ่งบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารนี
5: ้ถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลประชาชนกรณีมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยในรูปแบบของการไปซื้อประกันให้ประชาชนเราไปซื้อประกันให้แต่ไปซื้อกับเอกชนแล้วถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นบริษัทประกันก็เป็นผู้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแต่เรื่องนี้มันต้องคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราปรับจากเรื่องของกองทุนซึ่งในรายละเอียดคาดว่าจะเข้าในสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารที่จะมีการประชุมที่สงขลา
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการและแผนสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงการเตรียมนำเสนอโครงการและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณ์จังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสควบคู่ไปกับการแก้ไขอุทกภัยซึ่งแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า404ล้านบาทซึ่งผ่านการประชุมกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงสนามบินนราธิวาส
7: ครม.สัญจรครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับผมก็จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนนะครับโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจำนวน6โครงการงบประมาณ404ล้านบาทเศษและโครงการสนับสนุนขอสนับสนุนเชิงนโยบายนะครับให้กับรัฐบาลสนับสนุนจำนวน8โครงการงบประมาณ15,000ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็จะเสนอทางทำเวิร์กช็อปทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและภัยพิบัติให้รัฐบาลได้รับทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆก็จะได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าราธิวาสเราประสบปัญหาอะไรเพื่อถ้าเราทำได้นะครับเราก็จะทำถ้าเราไม่ได้ก็เราขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาครับ
6: นอกจากนี้ยังได้เตรียมข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว8โครงการงบประมาณรวม 15,000 ล้านบาทเป็นแผนพัฒนาระบบโลจิสติกการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบอาทิโครงการขยายทางหลวงหมายเลข4056ช่วงเขากงสู่สุไหงโกลกเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจชายแดนให้สมบูรณ์โครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมหลังใช้งานมานานกว่า50ปีส่วนโครงการด้านความมั่นคงได้นำเสนอให้มีการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณสำหรับการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียระยะทาง185กิโลเมตรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างไปแล้ว12กิโลเมตร400เมตรโดยจะเสนอให้ก่อสร้างส่วนที่เหลือกว่า90กิโลเมตรเพื่อเสริมสร้างความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ด้านจังหวัดยะลาเสนอแผนพัฒนาสนามกีฬาจาโรโดยเสนอปรับปรุงสนามฟุตบอลและพื้นที่โดยรอบยกระดับเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาในอนาคต
8: ที่สนามฟุตบอลจาโรพัฒนาตลาดเก่าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนและผู้ใช้บริการหลังนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเตรียมที่จะเสนอของงบประมาณจำนวน50ล้านบาทเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครยะลาโดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าหากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดการประชุมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569อนุมัติงบประมาณดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสนามกีฬาและคนในพื้นที่อย่างมากนายมูนาดาหามิผู้ดูแลสถานที่กล่าวว่าสนามกีฬาแห่งนี้ก่อสร้างมานานกว่า12ปีปัจจุบันเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและที่ผ่านมาเคยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากได้รับงบประมาณปรับปรุงจะเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากมีเด็กเยาวชนและประชาชนเข้ามาใช้บริการฝึกซ้อมเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำทางด้านผู้ใช้บริการกล่าวว่าสนามกีฬาจารูเป็นพื้นที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาโดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชนหากได้รับการปรับปรุงจะช่วยเพิ่มความพร้อมและความปลอดภัยรวมถึงทำให้พื้นที่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อมและออกกำลังกายมากขึ้นทั้งนี้หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสนามกีฬาผู้ใช้บริการเชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพของสถานที่เพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่สำหรับฝึกซ้อมและทำกิจกรรมด้านกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นอีกก้าวในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาหรือยะลาสปอร์ตซิตี้ในอนาคตอัมรันเมหะสวท.ยะลารายงาน
0: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญคือในส่วน200,000,000 บาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปแล้วกว่า100,000,000 บาทและในส่วน200,000,000 บาทหลังจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศและสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือเนกาทีฟลิสต์ไว้อย่างชัดเจนได้แก่โครงการประเภทการศึกษาดูงานหรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
5: แต่เดินหน้าต่อค่ะสำหรับพรก.กู้เงิน400,000,000 200,000,000แรกใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยนะคะซึ่งนอกจากจะประคับประคองค่าครองชีพพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากถึงแสนกว่าล้านไปแล้วส่วน200,000,000ที่2ก็จะใช้ไปสำหรับโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเราต้องการให้ประเทศไทยของเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเปลี่ยนให้ครัวเรือนของบ้านเรือนของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้น200,000,000ตรงนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้ว่ามีเป้าหมายชัดเจน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ

0: ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวัดชัยวัฒนารามและโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธ์บทเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเป็นอันมากในระหว่างที่ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่างๆกรมประมงได้กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการประมงหลายโครงการได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลาที่นำเข้าพันธุ์ปลาจากต่างประเทศเช่นปลาจีนปลายี่สกปลาหมอเทศปลากระโฮดเทศและปลานวลจันเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาจากประเทศอินเดียทำให้ทรงตระหนักว่าอีกไม่นานพันธุ์ปลาของไทยอาจสูญพันธุ์ได้จึงมีพระราชดำริให้กรมประมงฟื้นฟูและอนุรักษ์ปลาหายากของไทยไว้กรมประมงได้สนองพระราชดำริจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยโดยเฉพาะปลาที่มีในกาบเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเช่นปลานวลจันปลาคางเบือนปลาแก้มช้ำปลาหางไก่ปลาสร้อยปลาเสือปลาแมลงผู้โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงแล้วนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อคืนความหลากหลายของชนิดปลาและรักษาสภาพความสมดุลทางธรรมชาติของแหล่งน้ำเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและยังเพิ่มรายได้แก่ราษฎรอีกด้วยนอกจากการเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยตามโครงการแล้วกรมประมงยังขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดอื่นๆเช่นกบเขียดอึ่งอ่างและกุ้งกล้ามกรามรวมกว่า57ชนิดเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำทั่วประเทศในโอกาสมหามงคลต่างๆเพื่อให้แพร่พันธุ์ขยายได้มากขึ้นนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในแหล่งน้ำของไทยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นถึงประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนอาหารชั้นดีสร้างรายได้สร้างอาชีพแก่ประสบกรณิกรไทยทั่วหน้าให้อยู่ดีกินดีมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า550ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมปรับลดขั้นตอนทางราชการเพื่อความรวดเร็วในการจ่ายเงินช่วยเหลือ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางจำนวน558ล้านบาทเพื่อนำไปเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่โดยเร่งด่วนพร้อมได้ปรับปรุงเกณฑ์การเยียวยาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยฉับพลันดินโคลนถล่มหรือน้ำล้นตลิ่งแม้จะท่วมขังเป็นระยะเวลาไม่นานหรือไม่เกิน7วันแต่หากเกิดความเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งครอบครัวผู้ประสบภัยในภาพรวมกว่า 60,000 ครัวเรือนกรณีมีผู้เสียชีวิตรัฐบาลเห็นชอบมอบเงินช่วยเหลืออัตรารายละ2ล้านบาทซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน5รายทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ปรับลดขั้นตอนระบบราชการเพื่อความรวดเร็วโดยยกเลิกขั้นตอนการทำประชาคมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั่วทั้งบริเวณและใช้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ทำเอกสารชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่ต้องยื่นเอกสารใหม่ให้เป็นภาระ
4: สิ่งที่ครม.ดำเนินการให้ทันทีก็คือเราได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว558ล้านบาทที่จะเป็นในส่วนของการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เจอดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแบบนี้แม้ว่าจะท่วมไม่นานคือไม่เกิน7วันแต่ว่าเสียหายเนี่ยก็อนุมัติให้ครัวเรือนละ 9,000 บาทภาพรวมคือ 60,000 กว่าครัวเรือนค่ะซึ่งพอเราอนุมัติงบกลางไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ภัยเขาก็ไปเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่แน่ๆก็คือไอ้เรื่องของประชาคมไม่ต้องทำเพราะมันกระทบหมดเป็นที่รับรู้กันได้เรื่องของการยื่นเอก

0: ศาลท่านนายกก็สั่งว่าไม่ต้องให้เป็นภาระของประชาชนอำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดและในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอย่างเคสที่น่านเนี่ยมีเสียชีวิต5รายครม.ก็เห็นชอบที่จะให้งบกลางช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาท
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่ารัฐบาลได้ยกระดับรับมืออุทกภัยและมวลน้ำจากภาคเหนือที่ไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ที่จะเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำสูงสุดโดยจัดทำแผนที่ความเสี่ยงหรือ Risk Map ที่บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลน้ำล่วงหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย11หน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถคาดการระบุจุดเสี่ยงภัยแล้งน้ำท่วมซ่อมแซมเขื่อนที่ชำรุดและบริหารระบายน้ำจากแม่น้ำปิงวังยมน่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและจะช่วยให้การแจ้งเตือนภัยการอพยพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงแก่ประชาชนเป็นไปอย่างเป็นระบบซึ่งจากการติดตามของคณะทำงานติดตามการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางได้คาดการณ์สถานการณ์น้ำในเดือนกันยายนนี้ว่าปริมาณการระบายน้ำจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่มีการระบายน้ำสูงถึง 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าสถานการณ์ในปีนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการได้แต่อาจมีน้ำขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งเท่านั้นติยาพันยังเทียนรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน17จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจากการที่หลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าสทนชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คาดการในระยะนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของน้ำยวมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตากแม่น้ำยมบริเวณจังหวัดแพร่สุโขทัยและพิจิตรแม่น้ำแควน้อยและลำน้ำเฟี้ยบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและลำน้ำยางบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดอำนาจเจริญสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
3: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: สำนักงานชลประทานที่7ตรวจวัดการไหลของแม่น้ำมูลโดยยังคงระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดี
4: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่วัดค่าอัตราไหลของน้ำเพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำสำหรับนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานการณ์ในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่วัดค่าอัตราการไหลของน้ำทั้งหมด2จุดได้แก่จุดที่1 บริเวณสะพานขงเจียมอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและจุดที่2ณบริเวณสะพานพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำโขงที่อำเภอขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 101.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงยังคงระบายได้ดีอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปที่โครงการชลประทานจังหวัดใกล้บ้านหรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งขับเคลื่อนยกระดับที่ดินทำกินและแก้ปัญหาหนี้สินมุ่งสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรไทย
5: นายสมคิดเชื้อคงกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ดินทำกินและข้อร้องเรียนของเกษตรกรอยู่ระหว่างการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินอย่างเป็นระบบทั้งการปรับเปลี่ยนเอกสารสปก 4/01 ไปสู่โฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่มั่นคงยิ่งขึ้นตลอดจนการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงสิทธิการเช่าที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเร่งรัดเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รังวัดด้วยการร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาและนำเทคโนโลยีดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงมาใช้เพื่อให้เกษตรกรได้รับสิทธิในที่ดินของตนเองอย่างรวดเร็วชัดเจนและเป็นธรรมนอกจากนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่ระหว่างการเตรียมพัฒนากฎหมายปฏิรูปที่ดินฉบับใหม่เพื่อจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ครอบคลุมและทันสมัยยิ่งขึ้นทั้งในเขตเกษตรกรรมที่อยู่อาศัยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อนโดยเสนอแนวทางการจัดทำพื้นที่ผ่อนปรนเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางมาตรการที่เข้มข้นในการคัดกรองเพื่อให้เข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนและช่วยเหลืออย่างตรงจุดตลอดจนประสานความร่วมมือข้ามกระทรวงในการส่งต่อและแก้ไขปัญหาอย่างตรงเป้าหมายเพื่อเร่งผลักดันนโยบายเชิงรุกให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีที่ดินทำกินที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: ดูนะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหน่วยกู้ภัยของจีนเข้าไปถึงด่านชายแดนจีหลงเป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมโดยพบว่าสิ่งปลูกสร้างที่ด่านชายแดนแห่งนี้ถูกทำลายเกือบทั้งหมดและเหลือแต่เพียงซากปรักหักพังส่วนการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเกี่ยวกับการปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตเมื่อวานนี้ซึ่งมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประธานเรียกร้องให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังทะเลสาบทานน้ำแข็งและความเสี่ยงดินถล่มรวมทั้งกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านภัยพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินภารกิจกู้ภัยอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการค้นหาและช่วยเหลือชาวจีนและชาวต่างชาติที่สูญหายทั้งหมดขณะที่ล่าสุดยอดผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งฝั่งจีนและเนปาลรวมอยู่ที่เกือบ 2,500 รายในจำนวนนี้ราว540รายเป็นชาวต่างชาติและมียอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเกือบ600รายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเขาสั่งการให้นายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีกลาโหมทำงานอย่างใกล้ชิดกับนางเดซี่โรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาและผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเข้าควบคุมน้ำมันสำรองในเวเนซุเอลาปริมาณกว่า65ล้าน านบาเรลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับผู้เสียภาษีชาวอเมริกันทั้งนี้สหรัฐและเวเนซุเอลาเจรจากันเป็นเวลาหลายสัปดาห์เกี่ยวกับข้อตกลงที่จะให้บริษัทสัญชาติอเมริกันสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันของเวเนซุเอลาในระยะยาวและรับประกันปริมาณน้ำมันดิบที่จะส่งไปยังสหรัฐขณะเดียวกันข้อตกลงดังกล่าวยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการขยายบทบาทของสหรัฐในอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศที่มีปริมาณน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกกองทัพฟินแลนด์ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพสวีเดนจะเข้าร่วมการขออภัยค่ะจะเข้าร่วมภารกิจเฝ้าระวังและปกป้องดินแดนของฟินแลนด์ด้วยเครื่องบินขับไล่กริปเพนหรือและเรือรบคอร์เวตไปจนถึงอย่างน้อยช่วงสิ้นปีนี้พร้อมย้ำว่ายุทโธปกรณ์ของกองทัพสวีเดนจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเฝ้าระวังทางอากาศเป็นหลักซึ่งจะทำให้กองทัพฟินแลนด์สามารถใช้ทรัพยากรที่มีเพื่อรับมือการรุกล้ำดินแดนและเหตุการณ์ต่างๆด้านนายพอลจอห์นสันรัฐมนตรีกลาโหมสวีเดนกล่าวว่าสวีเดนตอบรับคำขอจากฟินแลนด์ที่ให้เสริมการป้องกันทางอากาศเนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงที่เลวร้ายลงทั้งนี้ฟินแลนด์และอีกหลายประเทศต้องรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทางทหารที่รุกล้ำน่านฟ้าหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่าสงครามในยูเครนอาจลุกลามมาถึงพรมแดนของสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ทางตอนเหนือสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยว่าคดีหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์ของสิงคโปร์ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 18,391 คดีลดลงร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 22,397 คดีซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเป็นคดีหลอกลวงถึงร้อยละ 91.5 ของจำนวนคดีทั้งหมดขณะเดียวกันมูลค่าความเสียหายคดีหลอกลวงในสิงคโปร์ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาทลดลงร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสิงคโปร์เน้นย้ำว่าการปราบปรามคดีหลอกลวงยังเป็นวาระสำคัญระดับชาติเนื่องจากถึงแม้สถานการณ์ภาพรวมจะดีขึ้นแต่จำนวนคดีและมูลค่าความเสียหายที่พุ่งสูงยังคงน่ากังวลต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืน Friday Night เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะคริสตัลพาเลซขาดลอย4-1เก็บชนะ2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงได้สำเร็จส่วนคืนนี้ยังมีลงสนามอีก4คู่ลิเวอร์พูลพบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์บอร์นมัธพบเอเวอร์ตันโคเวนทรีพบฮัลซิตี้และท็อตแนมฮอตสเปอร์พบนิวคาสเซิลสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ภายใต้แนวคิดศักราชใหม่ไทยลีก Rising the Game ยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานและยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าไทยลีกฤดูกาลนี้ถือเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจเนื่องจากก่อตั้งมาครบ30ปีจากจุดเริ่มต้นที่ยังไม่มีผู้ชมในสนามไม่มีการถ่ายทอดสดและไม่มีผู้สนับสนุนจนพัฒนาไปสู่ลีกอาชีพที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคงซึ่งปัจจุบันไทยลีกเป็นลีกฟุตบอลที่มีมูลค่าที่สูงที่สุดในอาเซียนและมีค่าสัมประสิทธิ์จาก AFC อยู่ในอันดับ7ของเอเชียอันดับ3ของเอเชียตะวันออกรองเพียงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งอยู่ในอันดับ47ของโลก
8: แน่นอนเข้มข้นแน่ปีนี้เนี่ยเราเปิดโควต้าต่างชาตินะน้ำมันเป็น10คนลงทะเบียน10คนเล่นอยู่ในสนาม7คนแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ลืมนักฟุตบอลไทยนะต้องบอกว่านักฟุตบอลไทยก็สำคัญเพราะว่าหลายคนอาจจะสู้กับนักฟุตบอลต่างชาติได้เลยเห็นได้ชัดในหลายๆทีมนะคะแล้วก็เรายังสร้างลีกยี่เป็ดขึ้นมาล้อให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้ส่งเสริมให้นักกีฬาที่เล่นในลีกเนี่ยไปต่อยอดสู่ทีมชาติได้แล้วก็แน่นอนสัมประสิทธิ์ของไทยลีกเองณวันนี้เนี่ยมูลค่าของไทยลีกเนี่ยน่าจะสูงสุดในอาเซียนแล้วก็สัมประสิทธิ์ของเราเนี่ยส่งผลให้เราเป็นที่3ในเอเชียตะวันออกรองจากที่1ก็คือญี่ปุ่นที่2เกาหลีใต้และที่3ไทย
5: สำหรับในฤดูกาลนี้มีสโมสรอาชีพเข้าร่วม103ทีมประกอบด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมเริ่มแข่งขันวันที่4กันยายนส่วนไทยลีก2มีจำนวน18ทีม
9: และไทยลีก3จำนวน69ทีมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับญี่ปุ่นในวันนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเน้นไปที่การบล็อกการเสิร์ฟและการป้องกันซึ่งสภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬามีความพร้อมที่จะลงสนามพบกับญี่ปุ่น
10: ณตอนนี้ก็เรื่องของสภาพร่างกายสภาพจิตใจก็ส่วนใหญ่พร้อมร่างกายของทัดดาวก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ต้องให้รีคอเวอรี่ตามแผนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญในการฝึกซ้อมวันนี้ก็นำเอาสิ่งที่คุยกันในที่ประชุมเนี่ยเพราะมันเป็นเกมแพลนนะครับเราเอามาใช้เพราะว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยมันต้องมีเรื่องของความเข้าใจในการเล่นบอลนะเวลาทามมิ่งนะแล้วก็แอคชั่นรีแอคชั่นของการเล่นในทุกๆเรื่องนะครับวันนี้ก็โฟกัสไปว่าเราจะเล่นยังไงเราจะเสิร์ฟยังไงเราจะบล็อกยังไงเราจะดีเฟนซ์ยังไงเราจะเล่นแผนเกมการทั้งรับทั้งลุกเราจะเล่นยังไงแล้วก็ความเข้าใจด้วย
9: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:15 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวโรโดรมหัวมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีนักกีฬาจาก38ทีม21ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันโดยนายดาโตะอามาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยนายดาโตะอามาจิตซิงกิวชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมกว่า 20,000 วิวส่วนผลการแข่งขันในรายการคีรินรุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20แซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักปั่นไทยโดยเฉือนชนะซาเวียแบรนด์จากออสเตรเลียที่ได้เหรียญเงินไปอย่างหวุดหวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมาส่วนรุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนักปั่นเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิ่งส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานไทยไซคลิ่ง .or.th การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ WTT Feeder Olomouc 2026ณโอเมก้าสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองโอโลมอสสาธารณรัฐเช็กหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศสุธาสินีเสวตบุตรกับอรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยคู่มือ17ของโลกแพ้ให้กับคู่ของรินเมนเดะกับมิซูสุทาเคยะคู่มือ97ของโลกจากญี่ปุ่น1-3เกม7-11 11-7 5-11 และ11-13คว้าตำแหน่งรองแชมป์มาครองงานแถลงข่าว Meet the Place Asian Game 2026ครั้งที่20รอบที่3นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วย6สมาคมกีฬาที่ร่วมวางเป้าหมายโดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองจากการแข่งขันวิ่งระยะสั้นทั้ง100และ200เมตรโดยบิวภูริพลบุญสอนมีลุ้นคว้าเหรียญทองในครั้งนี้โดยบิวภูริพลได้เปิดเผยถึงเป้าหมายของตัวเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าตั้งเป้าทำเวลา100เมตรให้ได้9.8 วินาทีแต่จะไม่สร้างความกดดันให้ตัวเอง
11: ก็นักหลักก็มีเป็น100 200แล้วก็10 100เมตร
12: ใช่ครับผม
11: เพราะว่าแล้วก็ถ้า3เมตรก็ถือว่าหนักตั้งแต่100เมตร200เมตรก็ต้องลงอย่างละ3เที่ยวก็ถือว่าแข็งมากๆก็ต้องตอนนั้นก็ต้องดูสภาพร่างกายนะว่าพร้อมกับอีเวนท์ที่4หรือเปล่าครับแต่ก็หวังไว้ว่าอยากจะลงให้ครบอีเวนท์ครับก็หวังไว้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนแล้วก็คิดว่าคู่แข่งเราก็น่าจะแข่งพอสมควรน่าจะผ่านดันเราให้ไปอาจจะ98ได้ก็หวังไว้ว่าไงแต่ก็จะไม่กดดันตัวเองครับ
9: ส่วนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยมั่นใจคว้า 1-2 เหรียญแม้นักกีฬาหลักอย่างวิวกุลวุฒิวิทิศสารรัชนกอินทนนท์และเดชาพลพัวรานุเคราะห์มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เชื่อว่าจะฟิตสมบูรณ์ทันการแข่งขันพร้อมได้แรงหนุนจากหมิวพรปวีช่อชูวงที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงจากศึกชิงแชมป์โลก2026ด้านเทนนิสตั้งเป้าการันตีเหรียญรางวัลนำโดยนักกีฬามือท็อป100ของโลกได้แก่ลัลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วและปัตยาอิสโรขณะที่ซอฟเทนนิสตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส่วนเบสบอลตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายและซอฟบอลตั้งเป้าจบอันดับ6จากทั้งหมด8ทีม ุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
12: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าสุกรหมูสุกรเขียนสอเสือสระอุกอไก่รอเรือสุกรมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสัตว์ที่ชอบใช้จมูกทำเสียงดังสู้ๆหมายถึงหมูในภาษาไทยคำว่าสุกรใช้เป็นคำทางการเช่นประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรดิบๆคำว่าหมูนั้นนอกจากเป็นชื่อสัตว์แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรเช่นหมูแผ่นหมูหยองเมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมูใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมากและแปลว่าผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรและเวลา 7:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:11 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรและเวลา 3:07ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อ บริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจเป็นเรื่องสำคัญการวางแผนและใช้เวลาว่างอย่างมีสติไม่เพียงแต่จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนแต่ยังสามารถเติมพลังใจและสร้างความสุขที่ยั่งยืนการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจของเราเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับดังนั้นเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรต้องใช้ทุกวินาทีอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ในสถานการณ์สภาพสังคมในปัจจุบันหลายครั้งเรามักใช้เวลาว่างโดยไม่ได้วางแผนเช่นนั่งเล่นโทรศัพท์เช็คโซเชียลมีเดียหรือทำงานบางอย่างแบบเร่งรีบซึ่งอาจไม่ช่วยให้จิตใจได้พักอย่างแท้จริงการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจช่วยให้สมองและอารมณ์ได้รีเซ็ตลดความเครียดและสร้างความสุขจากกิจกรรมที่ให้คุณค่าต่อชีวิตสำหรับช่วงเวลาชีวิตที่เปลี่ยนไปหากเรารู้จักใช้เวลาเหลือเฟือที่มีประโยชน์จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเติมพลังให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงแถมชีวิตมีความหมายไม่เสียเปล่าหลายคนว่างแล้วเครียดเพราะกลัวการอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรปัญหานี้จะหมดไปถ้าเรารู้จักบริหารจัดสรรเวลาให้เป็นประโยชน์แล้วเราจะรู้รอบและเป็นโอกาสให้ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เป็นคนที่มีคุณค่าให้เราได้ทำยามว่างทั้งสนุกและมีประโยชน์อีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับการวางแผนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั้นเราควรเริ่มจากสิ่งที่เราอยากทำต้องรู้แน่ชัดว่าจะทำอะไรตอนไหนถึงจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สูงสุดสิ่งแรกที่ต้องคิดคือเราต้องลงมือทำอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่ารอคอยแรงบันดาลใจหรือรอใครมาแนะนำต้องคิดและวางแผนเองว่าอยากทำอะไรเมื่อไหร่ต่อมาให้ตัดสินใจว่าสิ่งไหนที่มีคุณค่าสำหรับเราจริงๆแล้วการพักผ่อนหย่อนใจนั่งๆนอนเพื่อชาร์จแบตหรือคิดอะไรเรื่อยเปื่อยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ถ้าทำแล้วชีวิตเราดีขึ้นและสามารถทำให้เรามีความสุขสบายใจขึ้นอย่าจำกัดความมีคุณค่ามีประโยชน์ไว้แค่กรอบเดิมๆจงจดสิ่งที่อยากทำยามว่างออกมาจะเรียงลำดับยังไงก็ตามใจชอบนะครับหรือมองว่าทุกกิจกรรมสำคัญเท่ากันก็ได้แล้วแต่เราเลยครับนอกจากนั้นแล้วยังสามารถจดไดอารี่เล่าชีวิตที่เป็นอยู่รวมถึงชีวิตที่อยากเป็นเขียนไปด้วยว่ายามว่างทำอะไรบ้างเป็นเหมือนการสำรวจตัวเองว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่ทำไปยังอยากทำสิ่งนั้นต่อไปหรือเปล่าทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าอยากทำอะไรในยามว่างก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกวิธีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือการลองทำอะไรใหม่ๆเพื่อจะค้นพบด้านแปลกใหม่และน่าสนใจของตัวเองก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วออกเดินทางค้นหาตัวเองให้ได้เติบโตเราจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายอย่างแน่นอนเพราะมีอะไรใหม่ๆให้ท้าทายสมองและเสริมสร้างความรู้กิจกรรมก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนที่น่าลองก็เช่นลองทำกิจกรรมใหม่ๆที่อยากทำมาตั้งแต่นานแต่ผัดวันมาตลอดโดยเฉพาะด้วยข้ออ้างที่ว่าไม่มีเวลาทำกิจกรรมสุดที่รักที่เคยทำตลอดเมื่อ10ปีก่อนแต่ห่างไปเพราะภาระหน้าที่คราวนี้ถึงเวลาปัดฝุ่นออกเดินค้นหาตัวเองอีกครั้งแรกๆอาจจะไม่ค่อยชินแต่ขอให้เริ่มทำอย่างมีความสุขสนุกสนานเหมือนกับทำความรู้จักกันอีกครั้งท่านผู้ฟังครับการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นการลงทุนในสุขภาพจิตและสุขภาพในชีวิตประจำวันการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมปิดสิ่งรบกวนและเชื่อมต่อกับตัวเองและคนรอบข้างช่วยให้ชีวิตมีสมดุลและคุณค่ามากขึ้นครับจบบทความประจำวันเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
17: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไว
15: วางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สาระความรู้รอบตัวที่สรรหามาเล่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยพบกับรายการร้อยเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์อยู่ด้วยกันในรายการร้อยเรื่องเล่ากับแจงอริสาเพียงตั้งค่ะวันนี้มีเรื่องราวความประทับใจและแรงบันดาลใจดีๆที่อยากมาเล่าสู่คุณผู้ฟังและส่งต่อพลังงานดีๆให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเดือนสิงหาคมเป็นช่วงเวลาของการบอกเล่าเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของคุณแม่เดือนสิงหาคมก็ยังคงถือได้ว่าเป็นเดือนแห่งวันแม่นะคะวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงค่ะคุณผู้ฟังจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพรอ่อนหวานซึ่งเป็นคุณแม่ที่เปี่ยมไปด้วยพลังวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านได้มาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจในชีวิตและการทำหน้าที่ในบทบาทของคุณแม่ค่ะเชื่อว่าเรื่องราวในวันนี้จะสร้างรอยยิ้มและความสุขสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนในโอกาสนี้ขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพรอ่อนหวานคุณแม่ดวงพรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณแจงคะน้องแจงเนาะนี่ค่ะน้องแจงเจ้าค่ะ
0: คุณแม่ดวงพรคะวันนี้เป็นเกียรติมากๆกับรายการพอได้ติดตามเรื่องราวของคุณแม่กับน้องป๋อมแปมมาแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับงานคนพิการของจังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันจริงๆจังๆกับคุณแม่ดวงพรเลยวันนี้ดีใจมากๆค่ะที่คุณแม่เสียสละเวลามาร่วมรายการนะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะด้วยความยินดีเลยค่ะ
0: อยากจะให้คุณแม่ได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ที่น่ารักกับน้องป๋อมแปมให้ทางคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ
1: อ๋อค่ะก็ตัวเองเนี่ยเดิมก็เป็นข้าราชการเป็นอาจารย์เนาะสอนอยู่เทคโนตีนดอยหรือราชมงคลล้านนาเชียงใหม่นะคะก็สอนหนังสือแล้วก็ไม่ใช่คนเชียงใหม่เป็นคนกรุงเทพค่ะก็มารับราชการที่นี่นะคะแล้วก็แต่งงานกับพ่อป๋อมแปมก็เป็นอาจารย์ด้วยกันเนาะพ่อเป็นอาจารย์วิศวะแม่ก็เป็นอาจารย์ทางบริหารธุรกิจค่ะแล้วก็มีป๋อมแปมเมื่อปี36นะ2536ก็ตอนนี้ป๋อมแปมเขาก็อายุ33ปีเขาเรียนจบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ค่ะจบทางด้านข้าราชการนะคะแล้วก็ม .1 ถึงม .6 เนี่ยก็เรียนที่โรงเรียนรัตนโนทัยพยัคฆ
0: ์คุณแม่คะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าน้องป๋อมแปมนี่ถือว่าเป็นเด็กพิเศษใช้คำว่าเด็กพิเศษได้ไหมคะ
1: ใช่ได้
0: เพราะความพิเศษของเขาเนี่ยเอาตรงๆค่ะว่าหลายๆท่านอยากจะมีพรสวรรค์ด้านนี้แต่ก็ไม่มีคุณแม่คะบอกเล่าเรื่องราวในวัยเด็กค่ะที่คุณแม่สังเกตเห็นความพิเศษของน้องป๋อมแปมและทำให้มีการสนับสนุนส่งเสริมและจนกลายเป็นศิลปินทุกวันนี้เรียกว่าศิลปินได้แล้วนะคุณแม่เนาะเพราะมีแบรนด์ด้วยมีสินค้ามีผลิตภัณฑ์ของตัวเองค่ะบอกเล่าเรื่องราวตรงนั้นให้เราฟังหน่อยค่ะคุณผู้ฟังก่อนอื่นเลยนะคะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะน้องป๋อมแปมเป็นใครจริงๆแล้วน้องป๋อมแปมเนี่ยเป็นศิลปินท่านหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคนพิการด้านออทิสติกนะคะคุณแม่แต่ความพิเศษของน้องอ่ะทำให้คนธรรมดาอย่างเราต้องรู้สึกว่าโอ้โหชื่นชมและภาคภูมิใจมากๆกับความทุ่มเทและการดูแลของครอบครัวนี้เล่าความพิเศษของน้องป๋อมแปมให้เราฟังกันหน่อยได้ไหมคะคุณแม่ดวงพรว่าเอ้ยคุณแม่สังเกตเห็นยังไงแล้วช่วงเวลาไหนค่ะเรื่องราวกว่าเส้นทางจะมาถึง33ปีทุกวันนี้คุณแม่สังเกตน้องป๋อมแปมแล้วได้มีการสนับสนุนยังไงบ้างค่ะ
1: โอ้ค่ะได้จริงๆต้องบอกว่าหลายๆคนเวลาเห็นป๋อมแปมแล้วก็จะบอกว่าโอ้อยากได้สักเครื่องนึงของป๋อมแปมอะไรอย่างนี้นะจริงๆเราก็บอกว่าเด็กๆเนี่ยเล็กๆตอนเรารู้ว่าเขาเป็นมีภาวะที่ไม่เหมือนเด็กคนอื่นเนี่ยประมาณเกือบอายุเกือบ3ปีเนาะก็มีคนบอกว่าโอ้ป๋อมแปมนี่เขาดูแล้วนี่เขามีความฉลาดนะแต่ว่าไม่เหมือนเด็กทั่วไปนะคะเราก็เลยเริ่มสังเกตลูกเราว่าเออเขาเป็นเด็กที่ชอบนั่งอยู่ในมุมนะคะแล้วก็ไม่เล่นกับเพื่อนนะคะแล้วก็พูดช้ามากนะคะแต่เขาแข็งแรงหมดเลยเนา
0: ะ
1: เราก็เลยเริ่มไปหาหมอนะคะหาหมอก็ไปวิเคราะห์ไปดูอาการอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วเราก็มารู้ว่าโอ้เขาเป็นออทิสติกแต่ว่าเราเลือกที่จะไม่ได้ใช้การรักษาด้วยการใช้ยาเนาะเราไม่ได้ให้ลูกกินยาเลยค่ะแต่เราเลือกการใช้กิจกรรมบำบัด นะคะกิจกรรมบำบัดเนี่ยตอนนั้นเราก็โชคดีมากเราก็ได้ท่านอาจารย์สร้อยสุดานะคณะเทคนิคการแพทย์มช.ท่านก็น่าจะเป็นครูคนแรกของปอมแปมนะอาจารย์สร้อยสุดาอาจารย์มยุรีเนี่ยก็ฝึกปอมแปมมาตั้งแต่เนี่ยฮะประมาณ3ขวบเรื่อยมาเลยเราก็จะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของภาควิชากิจกรรมบำบัดเนาะจนนักศึกษาจบไปจบกลับมาเป็นอาจารย์หลายรุ่นเลยนะคะปอมแปมก็เหมือนเป็นครูให้กับพวกอาจารย์ด้วยนะฮ
0: ะ
1: จริงๆอ่ะตอนที่เรารู้ว่าเขาเป็นออทิสติกสมัยนั้นมันไม่ได้มี Facebook ไม่มีสื่อออนไลน์ให้เราศึกษาเลยเนาะเราก็ไม่แล้วไม่มีหนังสือไม่มีตำราถ้าเป็นตำราก็เป็นตำราทางการแพทย์เรารู้เพียงว่าออทิสติกเนี่ยคือคนที่มีภาวะบกพร่องทางการสื่อสารทางการเข้าสังคมแล้วก็พฤติกรรมสมัยนั้นเด็กออทิสติก30ปีที่แล้วก็ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการนะคะออทิสติกเนี่ยเป็นคนพิการประเภท7นะซึ่งรับรองหรือขึ้นทะเบียนหลังสุดเลยนะคะตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าลูกเราจะพิการไม่พิการเราคิดว่าเขาเนี่ยเกิดมาด้วยความรักของเราเนาะพ่อกับแม่ตั้งใจให้เขาเกิดไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็ต้องดูแลเขาแล้วเขาต้องเหมือนคนอื่นให้ได้ตอนนั้นก็คุยกับพ่อเขาว่าอ่ะไม่รู้แหละเขาไม่พูดเอ้ยนกแก้วนกขุนทองมันยังพูดได้เลยลูกเราก็ต้องพูดได้ก็คิดอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็มองว่าเอ้ยประจันโทษนะสัตว์ทั้งหลายนี่เนาะเรายังฝึกให้เขาเชื่องได้สัตว์เดรัจฉานเนี่ยเนาะมันลูกเราเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐเขาก็ต้องถูกฝึกแล้วก็ต้องเขาก็ต้องประเสริฐขึ้นมาได้เราก็พูดกับพ่อเขาอย่างเงี้ยเราก็มีความเชื่อแบบนี้มันแปลว่าความเชื่อเราก็คือลูกเราพัฒนาได้ค่ะมันทุกวันนี้เราก็ยังใช้คำนี้กับเด็กออทิสติกทุกๆคนนะคะที่เดินเข้ามาในศูนย์บริการเราเดินเข้ามาในชมรมเราว่าออทิสติกพัฒนาได้แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาใช้จังหวะใช้โอกาสเนาะแล้วก็มากน้อยเพราะบางคนเนี่ยมาเริ่มกระตุ้นพัฒนาการตอนอายุมากเพราะฉะนั้นการพัฒนามันก็อาจจะไม่ได้ง่ายนะคะแต่ปอมแปมเนี่ยอาจจะโชคดีตรงที่พ่อกับแม่เนี่ยเข้าใจคือถามว่าเข้าใจว่าออทิสติกคืออะไรไหมไม่เข้าใจค่ะแต่เข้าใจว่าเขาเป็นลูกเราแล้วยอมรับในสิ่งที่ลูกเราเป็นนะคะมันเราก็ทุ่มเทในการฝึกพัฒนาการเขาที่ที่เทคนิคการแพทย์

0: ต้องการให้ลูกเราคือให้ลูกเรามีความสุขอะไรที่เราคิดว่าเป็นความสุขของลูกแต่เขาบอกไม่ได้นะฮะเขาไม่ได้สามารถบอกอันนี้หนูมีความสุขอันนั้นหนูไม่มีความสุขยกเว้นว่าเขาตอนเล็กๆเขาอาจจะใช้วิธีร้องไห้แล้วก็กรี๊ดเนาะแต่พอเขาเริ่มพูดได้สื่อสารจริงๆอะเด็กถ้าจะบอกว่าทำไมเด็กออทิสติกถึงมีพฤติกรรมแบบแสดงอาการก้าวร้าวรุนแรงทำร้ายตัวเองเพราะว่าเขาสื่อสารไม่ได้ค่ะเขาพูดไม่ได
1: ้
0: หรือบางคนสื่อสารได้พูดได้ก็ไม่สามารถบอกความต้องการที่แท้จริงของตัวเองได้มันก็เลยทำให้เขาเนี่ยไปแสดงออกด้วยพฤติกรรมเห็นไหมมันก็จะไปเห็นเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กออทิสติกอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้เราก็เห็นจากลูกเราก็เรียนรู้จากลูกเรามันสิ่งที่เราคิดว่าอะไรที่ทำให้ลูกเราจะมีความสุขลูกเราก็บอกไม่ได้แม่เนี่ยเป็นคนที่มีความสุขกับความอะไรก็เรียกความชอบในเรื่องของงานศิลปะแม่ไม่ได้เก่งอะไรเลยนะแม่แต่แม่เป็นคนชอบมากเลยชอบผ้าปักชอบงานปักผ้าชอบวาดชอบคือเห็นคนวาดรูปก็รู้สึกมีความสุขกับเขาอะชอบดนตรีชอบแต่สิ่งหนึ่งที่แม่ทำคือเรื่องออกกำลังแม่ชอบเล่นกีฬาออกกำลังอะไรเนี
1: ่
0: ยแม่ก็ให้เขาไปเรียนวาดภาพวาดอยู่นั่นนะเสาร์อาทิตย์ก็จะไปเรียนวาดจนอยู่มาวันหนึ่งเขาบอกว่าหนูไม่ไปแล้วอ้าวทำไมลูกมีแต่น้องๆเขาเรียนจนเขาโตนะฮะแล้วก็ไปเรียนกับเด็กเพราะสมัยก่อนมันไม่มีคลาสวาดรูปเป็นจริงเมื่อจังมันจะเป็นคลาสวาดรูปของเด็กๆทั้งนั้นเลยมันเขาก็จะไปเรียนกับเด็กเรียนกับเด็กเรียนน้องๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นพี่แปมก็ยังไปเรียนไปจนวันหนึ่งเขาบอกเขาไม่เรียนแม่ก็ให้หยุดนะคะแม่ก็ให้ไปเรียนเต้นรำสารพัดอะเต้นแจ๊สเต้นอะไรก็ไม่รู้แม่ส่งเขาไปเรียนหมดเพราะแม่คิดว่าดนตรีมันคือความสุขค่ะความสุขของแม่มันแม่ก็คิดว่าลูกก็น่าจะมีความสุขกับดนตรีเขาก็มีความสุขเนาะเขาก็ไปเรียนเต้นรำบัลลงบัลเล่นี่ก็แม่ส่งไปเรียนหมดอ่ะเปียโนก็ไปเรียนแต่ว่าทุกอย่างอ่ะพอลูกบอกไม่เอาแม่ก็หยุดหมดเลยคือแม่ก็ไม่ต้องเรียนต้องเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้เคี่ยวเข็นลูกให้ลูกมีความสุขแล้วก็จบลูกไม่สุขแล้วลูกจบแม่ก็จบอ่ะก็หยุดไปก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเปียโนก็เรียนไม่เรียนก็จบไปนะคะว่ายน้ำก็เรียนไม่ก็จบทุกอย่างแม่จะให้เขามีความสุขทีนี้ทุกวันนี้แม่มาดูแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่แม่ให้เขาเนี่ยคือความสุขเนา
1: ะ
0: มันเหมือนตัวเขาเองมีแต่สิ่งที่เป็นความสุขอยู่ในตัวเขาแล้วมีความเป็นศิลปะศิลปินที่มันถูกปลูกฝังตั้งแต่การวาดภาพดนตรีการเต้นร้องเพลงร้องเพลงก็ไปเรียนนะคะแม้ว่าร้องไม่ชัดอะไรเงี้ยแม่ก็ให้เขาไปเรียนเปล่งเสียงเลยให้เขาเรียนหมดแต่จังหวะเขาจะเก่งมากนะมันอันนี้มันเป็นเหมือนฐานในเรื่องของความเป็นศิลปินของเขาหรือเปล่าอันนี้แม่ก็ไม่ได้สรุปได้นะเพราะแม่ไม่ได้ทำวิจัยเรื่องนี้นะคะแต่สิ่งนึงพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาเริ่มรู้เรื่องพูดรู้เรื่องแล้วพอเขาว่างงานเขาบอกแม่ว่าเขาอยากทำเขาไปเห็นที่ร้านต้องเหมือนโฆษณาชื่อในร้านพินนะคะแถวอะไรนะก็แถวคูเมืองเนาะแม่จำไม่ได้ว่าแม่ไปซื้ออะไรตรงนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอยากถักแม่ก็เลยไปซื้อมันเป็นเขาเรียกอีซี่นิดเป็นเฟรมอะค่ะเฟรมกลมๆเอามาต่อน่ะแล้วก็ถักไหมถักซื้อไหมพรมจากเขาด้วยแล้วมาถักผ้าพันคอโอ้ยถัก20-30ผืนเธอก็ถักเร็วมากเลยนะจนแม่ก็ไปแจกคนนั้นคนนี้เต็มไปหมดเลยเสียคือลงทุนกับเธอมากเลยจากนั้นเธอก็เห็นผ้าคอสตีทเนาะตอนนั้นลงแม่ไม่ได้มีเวลาหรอกค่ะสอนหนังสือด้วยทำวิจัยด้วยลงชุมชนพ่อก็ทำงานสอนหนังสือคือเราสองคนก็ยังทำงานทั้งคู่เนาะแล้วงานเยอะด้วยเขาก็บอกว่าอยากตัดคอสตีทเราก็ซื้อผ้าคอสตีทจากร้านนี่แหละไม้เขาปักโอ้ปัก20-30ผืนคือเขาทำที่สวยมากแล้วก็ดีมากอันที่แม่รู้แล้วเฮ้ยลูกฉันนี่มันเก่งเว้ยแต่เราก็ยังไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นอาชีพของลูกเราเคยคิดเล่นๆกันเฮ้ยหรือเราเปิดเพจ Facebook ดีว่าตอนนั้น Facebook ก็เริ่มมาเนาะขายงานไอ้นี่ของลูกเลยไหมแต่ว่าแค่คิดแวบเดียวแล้วก็ไม่ได้คิดจะเป็นจริงเป็นจังนะคะก็เพียงแค่คิดนะคะจนเมื่อเราเนี่ยมาทำงานเป็นคือเราเกษียณเนาะปี62แล้วก็63มารับตำแหน่งประธานชมรมนะคะตอนนี้เริ่มเห็นเด็กๆรุ่นของปอมแปมเนี่ยซึ่งโตและเริ่มอายุ34จนอายุมากกว่าพี่แปมก็มีนะอายุ37ตอนนี้นะคะโอ้เด็กพวกนี้ไปไหนไม่ได้ค่ะเราก็มาเจอกันแล้วก็เด็กก็ยังไม่มีที่ไปบางคนเรียนจบปริญญาตรีก็ไม่ได้มีงานทำเพราะว่าเรื่องของการสื่อสารพูดได้นะแต่พูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่องคือพูดก็คือพูดตามเรื่องที่ตัวเองสนใจเนาะแต่พอคนอื่นก็มาคุยกับตัวเองเนี่ย หรือเรื่องงานเนี่ยเขาก็จะไม่ได้พูดในสิ่งที่มันเป็นงานเป็นการนะแต่จะพูดในเฉพาะเรื่องที่เขาสนใจว่านี่คือปัญหาเรื่องการสื่อสารมันเด็กของเราเนี่ยไปทำงาน

0: านกับคนอื่นค่อนข้างยากมากนะคะแล้วเราก็ไม่ได้มีการฝึกพัฒนาการด้านนี้อย่างจริงจังเนาะเพราะว่าการฝึกของที่เขาฝึกเด็กๆกันเนี่ยมันก็เป็นการฝึกแค่ช่วงตอนเขายังเด็กค่ะแต่พอตอนโตมันไม่ได้มีการฝึกนะมันไม่มีโรงเรียนฝึกเด็กพวกนี้เลยนะคะแม่ก็เลยมามองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะมันน่าจะมีเรื่องของอาชีพอิสระให้กับลูกนะคะแล้วอาชีพอะไรที่มันจะเหมาะกับเด็กพวกนี้อาชีพอิสระแน่นอนมันจะเป็นงานอะไรโอ้มันต้องเป็นงานที่ขายได้เนาะพอดีแม่เนี่ยมาอยู่ในสายคือเป็นอาจารย์สายบริหารธุรกิจเนาะแล้วก็ทำงานวิจัยแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับโอท็อปอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะคือเราก็ผ่านเรื่องพวกนี้มาเยอะเราก็จะมีเครือข่ายแล้วเราก็เห็นโอกาสว่าเชียงใหม่เราเป็นเมืองหัตถกรรมเนาะเพราะฉะนั้นการทำงานอะไรที่เป็นงานหัตถกรรมเนี่ยมันต้องขายได้มันมีตลาดรองรับแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีการของเราที่จะทำเรื่องการตลาดมันก็เลยเริ่มขอทุนกสศตอนปี2563แต่ตอนนั้นอะบอกตรงๆว่าเราคิดว่าเด็กๆ เราจะมามัดย้อมผ้ามัดย้
1: อม
0: แต่ว่ามันเอาจริงๆมันไม่ใช่เพราะเราย้อมร้อนนะคะตอนนั้นก็อาจารย์นุสราเตียงเกตนี่แหละเป็นแม่ครูของเราคนแรกของเด็กๆเรานะแต่ว่าเราก็ทำแล้วมันก็ทำได้ในกลุ่มผู้ปกครองแต่เด็กไม่ได้เราก็มาได้ครูกุ้งนะครูกุ้งนี่ชื่อจริงท่านชื่ออะไรไม่รู้นะก็มาสอนเทคนิคมาคามีเพราะตอนนั้นเราให้เด็กลองถักโคเชมันก็ได้ไม่กี่คนเพราะว่ามันต้องใช้มือสองข้างเนี่ยประสานกันเนาะมันค่อนข้างยากมากแต่มาทำได้แต่ว่าดูแล้วเนี่ยอนาคตเรื่องโคเชสำหรับเด็กออทิสติกไปไม่ไกลก็เลยขอครูกุ้งว่าลองดูว่าจะเป็นโจทย์ให้ครูกุ้งจะเป็นเทคนิคการถักอะไรสักอย่างนึงได้ไหมที่จะทำให้เด็กเราเนี่ยสามารถใช้มือสองมือแล้วก็ทำงานให้เกิดผลงานครูกุ้งก็มาสอนเรื่องเทคนิคมาคาเม่ตอนนั้นเราก็เลยเอาเทคนิคเนี่ยมาออกแบบนะคะมาออกแบบเป็นการถักเป็นพวงกุญแจเป็นสายคล้องแม่เป็นอะไรต่ออะไรมาเรื่อยๆแล้วเราก็คือทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงคิดว่าเด็กพวกนี้ถึงทำงานศิลปะหรืองานหัตถกรรมได้มันไม่ได้ใช่ว่าเด็กทุกคนทำได้หมดนะคะมันจะมีเด็กบางคนที่เขาก็ไม่ได้ทำเขาทำไม่ได้เขาถักไม่ได้ก็มีเราก็ไม่ได้บังคับเด็กเพราะออทิสติกบังคับไม่ได้เนาะตอนนั้นเราเริ่มจากการถักมาคาเม่ก่อนนะคะเด็กที่ทำไม่ได้เขาก็ไปวาดภาพเขาก็ยังวาดภาพของเขาได้แหละดังนั้นเราก็เคยคิดว่าเราจะขายภาพวาดเราก็มีได้จากสมาคมผู้ปกครองบุคคลเอาที่ซึ่มไทยก็ได้เครื่องสกรีนมาเนาะก็เอาภาพวาดของเด็กเนี่ยมาสกรีนลงเสื้ออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคู่แข่งตรงนั้นมันเยอะเราคิดว่ามันไม่ใช่งานศิลปะอย่างที่เรามันเป็นงานศิลปะแต่มันไม่ใช่หัตถกรรมทำมือ 100% ซึ่งโจทย์ที่ตัวเองคิดว่าถ้ามันจะสร้างสินค้ามันต้องมีจุดเด่นมันต้องมีจุดขายที่ชัดเจนจุดขายของเราคืองานทำมือแล้วจะต้องเป็นงานที่ออทิสติกทำหรือคนพิเศษนะมันอาจจะมีสติปัญญาดาวซินโดรมเรียนรู้ช้ามาทำแต่ว่ามันต้องเป็นงานทำมือของเด็กแล้วก็มันต้องเป็นธรรมชาติค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเน้น เส้นใยที่ใช้ในการถักมาคาเม่เนี่ยถูกย้อมด้วยสีธรรมชาติอันนี้ก็คือจุดที่เราคืออันนี้ก็เหมือนกับจะแนะนำนะคะว่าถ้าเราคิดเราอยากจะทำธุรกิจอยากจะทำสินค้าเนี่ยมันต้องมีจุดเด่นแล้วคิดว่าเป็นจุดขายของเราให้ได้เนาะมันแม่ก็ดูแล้วว่าเอองานวาดรูปแล้วมาสกรีนมันก็ยังไม่ใช่นะมันไม่ใช่งานทำมือเนาะเด็กวาดแต่เสร็จแล้วมันก็ถูกไปก๊อปออกมาเป็นสินค้าซึ่งเราก็ยังมองว่ามันยังไม่ใช่เราก็เลยตรงนั้นนะเราก็มีอยู่นะฮะแต่เราก็จะมีสำหรับเด็กที่ทำงานหัตถกรรมไม่ได้เลยเราก็ยังเอารูปของเด็กพวกนี้มาสกรีนลงเสื้อก็ยังมีการขายมันถามว่าทำไมเราคิดว่าเราจะทำอาชีพด้านหัตถกรรมได้เพราะว่าผมแปมทำได้ผมแปมไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้เราไม่ได้คิดว่าแปมเก่งที่สุดเราคิดว่าถ้าแปมทำได้เด็กคนอื่นก็ต้องทำได้เพราะฉะนั้นมันก็มีเด็กที่เก่งกว่าแปมนะถักมาคาเม่ก็ถักได้แล้วก็มีค่ะเก่งนะคะจนเราเข้าโครงการโคโยริโปรเจกต์นะซึ่งเป็นโครงการของสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนานะคะปี2500น่าจะเป็น65และ67 65เนี่ยมีนักออกแบบจากราชมงคลล้านนานะเด็กนักศึกษามาท้าทายเรามากเลยให้เด็กๆถักออกมาเป็นแผ่นใหญ่เลยแล้วก็เย็บออกมาเป็นกระเป๋าคลาสซึ่งตอนนั้นก็มีผู้ปกครองหลายคนบอกอุ๊ยอาจารย์มันทำไม่ได้หรอกเด็กเราจะไปทำได้ไงเราบอกอ้าวเราก็เลยให้ปอมแปมทดลองทำแปมทำได้เด็กคนอื่นก็ทำได้แล้วทุกวันนี้มันก็มีเด็กถักกระเป๋าคลาสได้ตั้งหลายคนจนปี67เนี่ยเด็กญี่ปุ่นนะคะเป็นนักออกแบบจากนักศึกษามหาลัยธรรมะอาร์ตยูนิเวอร์ซิตี้โครงการโคโยริเนี่ยมาถามว่าอาจารย์ เด็กเนี่ยเขาผ่านล่ามนะครับว่าเด็กออทิสติกปักผ้าได้ไหมเราก็แวบเลยว่าลูกเราปักได้แน่นอนเพราะเราเคยให้ลูกปักผ้าเขาก็ปักผ้าได้ค่ะทอผ้าเขาก็ทอได้เราก็เลยบอกว่าปักได้เราตอบไปเลยนะโดยไม่ต้องคิดเยอะเลยเราตอบเลยว่าปักได้เพราะทุกวันนี้เด็กปักผ้าได้ค่ะออทิสติกแล้วจากที่ผู้ปกครองทุกคนเลยที่เราเอาลูกเขามาปักไม่มีใครเคยตอบคำถามที่อาจารย์ถามว่าลีเบ้ปักผ้าได้ไหมขวัญปักผ้าไม่มีคำตอบแรกที่ผู้ปกครองตอบว่าปักได้ค่ะก็จะบอกไม่ได้มั้งอาจารย์ลูกหนูยังไม่เคยจับเข็มเลยลีเบ้ไม่เคยจับเข็มทุกคนจะพูดอย่างนี้แต่เราบอกลองไหมคะลองเด็กเราเนี่ยก็ดีอย่างนะคือเหมือนกับมันเหมือนพรสวรรค์หรืออะไรที่เราแสวงให้เขานะคะเด็กพวกนี้พอเราบอกว่าลองปักไหมบางคนก็ลองเลยนะคะแต่บางคนไม่เอาไม่อยากปักแต่วันหนึ่งเนี่ยเขาเห็นเพื่อนนั่งปักอ่ะคือหันไปทางไหนก็ปักผ้ากันหมดอ่ะเขาบอกเขาอยากปักแล้วเขาก็สามารถปักผ้าได้ตอนนี้อายุน้อยที่สุดของเราคือข้อนึ่งยังไม่ถึง15ปีเลยแล้วเราก็บอกกับแม่เขาวันที่ข้อนึ่งปักผ้าเราก็บอกว่าข้อนึ่งปักผ้าได้ค่ะข้าวนึ่งปักสวยด้วยตอนแรกแม่บอกมันสวยเหรอคะอาจารย์บอกสวยสิอาจารย์ว่าสวยแล้วทุกวันนี้จริงอาจารย์ก็ยังมองว่าฝีมือข้าวนึ่งเป็นฝีมือที่สวยมากนะคะคือถ้าเราอย่างวันนี้เรามาอบรมอยู่ที่กรุงเทพเนาะก็มีคนเห็นข้าวนึ่งปักพอดีเราลงมากับข้าวนึ่งแล้วก็ปอมแปมด้วยเขาจะบอกอุ้ยสวยนะคะบอกนี่ไงเห็นไหมยังมีคนชมเลยว่าข้าวนึ่งปักผ้าสวยเห็นไหมคะมันจริงๆเราคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยนะคือการให้โอกาสกับเด็กโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าเด็กคนไหนเก่งอะไรตัวนี้มันก็ยังมีเด็กที่อยู่กับเราแล้วยังปักผ้าไม่ได้ค่ะไม่ยอมปักวาดรูปอย่างเดียวอย่างใบบัวเราก็ให้ใบบัวเป็นคนวาดเช่นเราอยากได้ม้าเนาะปีนี้เป็นปีม้าเราก็บอกว่าพ่อไปบอกให้ใบบัววาดม้ามาเลยใบบัวก็วาดม้าส่งมาให้อาจารย์ช่วยดูอาจารย์ก็จะดูว่าม้านี้ยังใช้ไม่ได้ยังปักไม่ได้คือเราก็จะใช้ดุลพินิจของเราดูว่าม้าตัวไหนมันควรจะไปเป็นต้นแบบในการให้เด็กๆเอาไปปักมันก็จะเป็นตอนนี้เราปักม้าตัวนี้ก็เป็นม้าที่เป็นฝีมือวาดของใบบัวนะคะอันนี้เด็กก็คือเด็กมันมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวเองนะเราเลยมองว่าออทิสติกนั้นมันมีความเป็นศิลปินนะแต่ว่าไอความเป็นศิลปินเขาเนี่ยมันจะออกถ่ายทอดออกมาในงานศิลปะแบบไหนเท่านั้นเองค่ะนะคะ
1: แล้วก็เลยเป็นที่มาของแบรนด์ด้วยไหมคะของทางชมรม
0: อจ๋าครับเนี่ยมันมาจากคำว่าออทิสติก AU เนาะตัวย่อแล้วก็จ๋าก็มาจากคำที่เราคิดว่ามันน่ารักดีในการที่เราเรียกลูกเพราะเด็กออทิสติกหลายๆคนเนี่ยยังถูกเรียกจ๋าๆกันอยู่เลยนะคือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าถ้าเราพูดกับเขาในภาษาที่ไพเราะนุ่มนวลเนี่ยเวลาเขาพูดกับเรามันก็จะไพเราะนุ่มนวลผู้ปกครองคนไหนที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษนะคะแล้วบอกว่าลูกฉันพูดไม่เพราะคุณก็ย้อนกลับไปดูตัวเองก่อนนะว่าไอ้คุณพูดกับลูกคุณเพราะไหมถ้าคุณลูกพูดกับลูกคุณไม่เพราะหรือว่าสังคมที่อยู่แวดล้อมลูกคุณเนี่ยเขาพูดไม่เพราะคุณจะให้ลูกคุณพูดเพราะได้ยังไงเพราะออทิสติกเขาก๊อปปี้เก่งมากค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะนะคะ
1: สุดยอดจริงๆค่ะสำหรับแบรนด์ออจ๋าคราฟตอนนี้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่น้องๆนะคะในกลุ่มของชมรมได้มีการผลิตแล้วก็มีออเดอร์เริ่มมีหรือยังคะคุณแม่คะ
0: มีเยอะแยะเลยค่ะตอนนี้สินค้าเราแล้วก็เราก็จะมีการออกบูธตลอดนะคะอย่างถ้าที่เชียงใหม่เนี่ยเรามีสินค้ามีร้านค้ามีหน้าร้านประจำนะอยู่ที่ตลาดไม้ไผ่นะคะสังกดีสเปซสี่แยกต้นเป่ามันใครที่ไปเที่ยวแถวสันกำแพงหรืออยู่แถวสันกำแพงสนใจหรือมีปัญหาเรื่องเด็กเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถแวะไปคุยได้จะมีผู้ปกครองเราทีมงานเราเนี่ยประจำอยู่ที่บูธเสาร์อาทิตย์นะคะ9 โมงถึง 4 โมงเย็นอันนี้ที่เชียงใหม่จะประจำนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จริงๆเราก็จะมีการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการอย่างคุณแป๊บทัศนียจารย์นะคะเชียงใหม่ศิลาดลเนาะซึ่งพอดีช่วงหมอกควันเนี่ยเราก็หยุดไปจริงๆเราก็มีงานที่ไปทำเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนแต่เราหยุดไปหลายเดือนแล้วหมอกควันแล้วก็มาเจอมรสุมฝนนะก็เลยยังไม่ได้ไปเริ่มต้นกันใหม่แต่ว่าเราอ่ะจะมีสินค้าที่มาออกงานล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งจบไปคืองานไทยเที่ยวไทยนะคะแล้วก็งานของแฟชั่นไอซ์แลนด์ที่กรุงเทพ2 งานนะคะแล้วก็มีงานของอะไรนะคะของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่จัดที่จริงใจมาร์เก็ตนะคะตรงข้ามจริงใจอันนี้ก็เพิ่งจบไปคือเราจะมีการออกบูธตลอดเวลาซึ่งเวลาออกบูธเนี่ยถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวปอมแปมนะคือพ่อแม่ลูกจะมากันเองแต่ตอนนี้เราเริ่มฝึก ึกแม่ปูกับข้าวนึ่งนะคะที่จะมาดูแลบูธถ้ามากรุงเทพนะหลังๆนี้ก็จะมีแม่ปูข้าวนึ่งมาช่วยได้แล้วนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราออกบูธเนี่ยเราจะเน้นให้เด็กนะคะมีเป็นผู้ปกครองแล้วก็เป็นเด็กเด็กเนี่ยผู้ปกครองควบคุมดูแลได้นะเพราะไม่งั้นถ้าเด็กที่ยังควบคุมยากเนี่ยก็จะเราก็เป็นห่วงเนาะเพราะผู้ปกครองต้องเฝ้าบูธด้วยแล้วลูกเดินไปไหนเนี่ยไปตามกันไม่เจออะไรเงี้ยนะคะมันเราก็จะเอาเด็กที่ผู้ปกครองคอนโทรลได้มานะคะแล้วก็ให้เขามาสาธิตการปักผ้าการถักมะคเม่อะไรเงี้ยให้กับลูกค้าอันนี้มันจะทำให้คนเห็นว่าโอ้ออทิสติกเขาทำได้จริงๆนะอะไรเงี้ยนะคะงั้นเราจะมีบูธตามที่ต่างๆอันนี้เดี๋ยววันที่31นะคะใครที่อยู่ในกลุ่มคนพิการเนี่ยมันจะมีงาน Job Market Fair ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะนี้เราก็จะมาออกบูธนะคะที่กรุงเทพแล้วก็เดี๋ยววันที่4 5 6 7กันยายนเราก็จะมีงานภาพเปลี่ยนโลกนะคะที่จะจำสถานที่ไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่คุ้นเท่าไหร่แต่เป็นงานที่เขาจัดมาหลายปีภาพเปลี่ยนโลกนี่ก็ได้รับเชิญมาก็ถือว่าเราตอนนี้แบรนด์ออจาคราฟเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่คนที่เขาสนใจงานหัตถกรรมหรือว่าเขาเรียกอะไรชื่นชมในงานฝีมือนะคะเขาก็มีการยอมรับงานของเราค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าสุดยอดมากๆตั้งแต่ฟังคุณแม่ดวงพรเล่ามาเราได้เห็นถึงพลังของสตรีท่านหนึ่งที่ไม่ยอมปล่อยมือลูกและไม่ยอมปล่อยมือลูกๆคนไหนที่เดินเข้ามาหาเลยแล้วยังคงเป็นแกนหลักแกนสำคัญสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยการส่งกำลังใจด้วยการทำตัวเป็นแบบอย่างด้วยความเป็นคุณครูนะคะคุณแม่คะด้วยความเป็นคุณครู
0: ใช
1: ่แล้วก็ผู้ปกครองคือแบบโอ้โหแม่มองได้แบบเฉียบมากเฉียบจนเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วการสอนเด็กคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นออทิสติกที่มีความพิเศษหรือเด็กธรรมดาก็ต้องการแบบนี้เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช่
1: การที่ใส่ใจทุ่มเทแล้วก็พยายามขัดเกลาพยายามที่จะหยิบยื่นโอกาสดีๆและพาออกไปเจอกับโลกที่ให้ไปทดสอบจริงๆเลยว่าชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่ไปต่อยังไงแล้วก็ยังคงต่อยอดโอกาสตรงนี้ให้กับเด็กท่านอื่นๆซึ่งจริงๆแล้วโอกาสนี้ถือว่าเป็นโชคดีของน้องๆออทิสติกที่เดินเข้ามาในชมรมมากๆนะคะเล่าถึงบทบาทของประธานชมรมกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณแม่ค่ะ
0: โอ้โหจริงๆประธานชมรมนี่สวมหมวกหลายใบมากนะคะคือตอนนี้เราก็ได้ตั้งแต่เกษียณเนาะมาเป็นประธานชมรมปี63นะคะก็ได้มาเป็นกรรมการของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมไทยด้วยนะคะทีนี้บทบาทของประธานชมรมเนี่ยแน่นอนเราต้องดูแลสมาชิกเราเนาะแล้วเราก็มาเปิดเป็นเราได้รับมาตรฐานองค์กรคนพิการนะคะซึ่งอันนี้เป็นพ.ร.บ.ที่เขาก็มีการบังคับไว้พอเราได้มาตรฐานเราก็มาเปิดศูนย์บริการซึ่งอันนี้ที่เราให้บริการฝึกพัฒนาการเด็กอยู่เนี่ยภายใต้ศูนย์บริการตอนนี้เราไปขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยร่วมรับส่งต่อเฉพาะด้านมาตรา3ของสปสช.นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามที่จะทำแต่ว่าหน่วยร่วมตรงนี้เราตั้งใจที่จะออกหน่วยไม่ใช่หน่วยที่เอามาเปิดที่ศูนย์หางดงแต่เราคิดจะออกหน่วยให้บริการในพื้นที่ห่างไกลเพราะว่าจากการที่ตัวเองเป็นอาจารย์เนาะเป็นนักวิจัยเนี่ยเรามีพื้นที่ที่เราทำงานส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทุรกันดารชาวเขานะคะอยู่บนดอยมันเราจะรู้จักคนที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาซึ่งอันนั้นเราไปพบเจอเด็กกลุ่มออทิสติกนะคะที่ยังเล็กและมีการส่งต่อเข้ามาที่ราชนครินทร์หลายคนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทำงานไม่ใช่เฉพาะชมรมศูนย์บริการพมจศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่แต่เราทำงานร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในการส่งเด็กเข้าไปฝึกพัฒนาการประสานส่งต่ออะไรอย่างนี้นะคะรวมถึงราชนครินทร์เองโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะก็จะแนะนำเคสที่เป็นเด็กโตแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือฝึกเวลาไปฝึกเนี่ยมันไม่ได้ฝึกได้ทุกวันนะคะแล้วก็เป็นการฝึกกิจกรรมบำบัดหรือรับประทานยาแต่สิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือการฝึกทักษะชีวิตอันนี้เมื่อกี้จริงๆลืมเล่าไปว่าตอนที่ลูกสาวเล็กๆเนี่ยมีคนบอกอุ้ยอย่างคุณอะไรเขาเรียกคุณตาคุณยายเขาก็จะบอกโอ้สงสารหลานมากเลยทำไมให้หลานทำงานบ้านแต่ตัวเองมองว่าถ้าเขาเป็นแบบนี้เขาต้องช่วยตัวเองได้เขาต้องดูแลตัวเองได้แล้วก็ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นเวลาถ้าพ่อแม่ไม่อยู่เขาต้องช่วยเหลือคนอื่นที่เข้าไปอยู่ด้วยได้งั้นทุกวันนี้แปมก็จะทำงานบ้านทำได้ทุกอย่างนะคะหุงข้าวล้างถ้วยล้างจานทำกับข้าวเนี่ยเขาทำกับข้าวให้แม่กินได้เขาดูแลแม่ตั้งแต่เช้าเลยตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นคนไปลวกไข่ลวกให้แม่กับพ่อคั้นน้ำมะนาวใส่น้ำผึ้งรอ ใส่ถ้วยรอแม่กับพ่อตื่นมาก็มารับประทานชงน้ำอุ่นดื่มกันคืออันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ผู้ปกครองเด็กเนี่ยที่คิดว่าลูกตัวเองเกิดมาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเนี่ยแต่อย่าลืมว่าเมื่อไรที่เราไม่มีชีวิตอยู่เนี่ยลูกเราจะไม่ใช่เทวดานางฟ้าแล้วนะคะใช่ไหมฮะเขาจะไปเป็นภาระของคนอื่นภาระของสังคมซึ่งเรานึกถึงอย่างนั้นนะภาพมันจะเป็นแบบไหนลูกเราจะไปถูกเขาทำร้ายไหมถูกไหมฮะมันแต่ถ้าลูกเราเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างเนี่ยอันนี้ลูกเราอาจจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าไปได้จนเราตายไปเขาก็ยังคงเป็นอยู่นะคะมันบทบาทของเราจริงๆตอนนี้เราพยายามที่จะให้คนในสังคมที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษแบบนี้เข้าใจว่าเด็กพวกนี้มันพัฒนาได้เด็กพวกนี้ต้องฝึกมันฝึกกิจกรรมบำบัดคำว่ากิจกรรมบำบัดเนี่ยมันคือศิลปะบำบัดดนตรีบำบัดรวมถึงทักษะชีวิตที่คุณเอาบำบัดลูกได้ล้างถ้วยล้างจานคือการฝึกกล้ามเนื้อให้ลูกใช่ไหมฮะหยิบจับสิ่งของหยิบแก้วหยิบกระบอกน้ำหยิบช้อนหยิบอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าลูกทำอะไรไม่ได้ก็ป้อนข้าวจนอายุ15-20ก็ยังป้อนข้าวอันนี้เราถือว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกอย่างเข้าห้องน้ำไม่เป็นล้างเขาเรียกอะไรทำความสะอาดตัวเองไม่ได้เงี้ยก็ยังไปช่วยกันอยู่ซึ่งอันนี้มันไม่ถูกคือจริงๆอ่ะถ้าเราฝึกเขาตั้งแต่เล็กให้เขารู้จักรูปตัวเองถูตัวเองมันอาจจะไม่สะอาดเราอาจจะปล่อยเขาไปก่อนนะคะฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ทำได้เองเราทำได้ดีกว่าที่เราจะต้องไปช่วยเขานะคะอันนี้ตอนนี้ตัวเองอ่ะไม่ได้ทำเฉพาะในเชียงใหม่นะฮะตอนนี้เราไปทำงานที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาซึ่งก็ได้ทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมด้วยแล้วก็ได้จากสสส.ด้วยนะฮะซึ่งปีที่แล้วนะเราเริ่มไปลงจริงจังแล้วปีนี้จะเป็นปีที่2ที่เราจะขึ้นไปขับเคลื่อนจริงจังเพราะว่ามันทำให้ตอนนี้เรามีเครือข่ายคุณครูที่พบเด็กที่ส่ออาการไม่ดีเนี่ยปีนี้เราก็ส่งเด็กที่มาราชนครินทร์นะ2คนที่คุณครูส่งมา1คนคุณแม่1คนไปเห็นเด็กที่ถูกฝึกแล้วดีขึ้นโอ้ยเด็กคนนี้มันเคยร้องกรี๊ดกรี๊ดทำไมเดี๋ยวนี้มันไม่ร้องกรี๊ดแล้วก็บอกอ๋อนี่อาจารย์ดวงพรพาไปฝึกแต่ประเด็นคือเขาทุกคนจะเข้าใจว่าดวงพรมีหน้าที่ส่งเด็กมาฝึกอะค่ะซึ่งจริงมันเป็นความเข้าใจผิดดวงพรไม่ใช่แต่ว่าอันนี้คือกลไกในพื้นที่ยังไม่สามารถทำงานตรงนี้ได้ซึ่งอันนี้ปีนี้เราคิดว่าเราจะต้องไปวางกลไกที่ทำให้คนในพื้นที่เนี่ยเขารู้ว่าเขาควรจะทำหน้าที่อะไรกันบ้างแล้วเจอเด็กจะทำอย่างไรจะส่งต่อยังไงซึ่งถ้าดวงพรไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วเนี่ยเด็กพิเศษมันยังมีอยู่นะคะมันจะทำอย่างไรต่อกันต่อเด็กพวกนี้อันนี้คือวิธีคิดที่เราคิดว่ามันคงไม่ได้จบแค่ดวงพรแต่ว่าเมื่อดวงพรไม่อยู่ทุกอย่างในโลกใบนี้ต้องทำได้อยู่ต้องดำเนินต่อไปได้ค่ะ
1: ค่ะถือว่าในวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอยากจะมีลูกสาวแบบน้องป๋อมแปมแล้วนะคะเนี่ย จริงๆแล้วค่ะแนวคิดของอาจารย์มีพลังมากๆค่ะมันทำให้เราเห็นว่าการสร้างโลกใบเล็กๆให้กับลูกของเรามันต้องทุ่มเทใส่ใจและสิ่งสำคัญเลยคือถ้าเรารู้เร็ว ก็จะช่วยให้เขาเรียนรู้แล้วก็เสริมทักษะได้เร็วแล้วก็พัฒนาได้เร็วขึ้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เร็วขึ้นในวันนี้เองการเป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีแค่ความห่วงใยไม่ได้มีแค่การให้ความรักแต่มันคือการสร้างโลกอีกใบหนึ่งที่ให้เขาสามารถอยู่ในโลกจริงๆได้ด้วยและที่สำคัญมากไปกว่านั้นความเข้าใจค่ะมันเป็นเรื่องที่สอนกันยากมากนะคุณแม่บางท่านคุณพ่อบางแม่บางท่านก็พยายามจะเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์แต่บางทีมันยังไม่คลิกมันยังเข้าไม่ถึงมันยังไม่สว่างแต่พอได้ฟังอาจารย์ในวันนี้เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่กำลังสังเกตลูกน้อยอยู่และเป็นกังวลว่าเอ๊ะลูกจะมีอาการพิเศษไหมหรือว่ามีพัฒนาการตรงไหนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปกติของเด็กทั่วไปในวันนี้ความกังวลเหล่านั้นมันถือว่ามันง่ายกว่าในยุคที่30กว่าปีที่แล้วที่อาจารย์ต้องมาเชิญ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่วันนี้ทุกอย่างพร้อมที่จะช่วยเหลือเพียงแค่ต้องเดินเข้ามาให้ถูกช่องติดต่อให้ถูกคนประสานงานให้ถูกที่วันนี้คำว่าออทิสติกมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าเศร้าแต่มันคือโอกาสที่ดีมากๆเพราะเราอาจจะค้นพบอัจฉริยะเพิ่มอีกหนึ่งคนก็ได้เหมือนกับน้องป๋อมแปมใช่ไหมคะวันนี้โอ้โหพลังงานเยอะมากค่ะคุณแม่ดวงพรวันนี้พลังงานเยอะมากในช่วงท้ายของรายการค่ะอยากจะให้คุณแม่ได้ฝากถึงจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเฉพาะเด็กที่มีอาการพิเศษนะคะหรือว่าเป็นเด็กทั่วไปค่ะอยากจะให้คุณแม่ได้ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ของเด็กยุคใหม่เลยดีกว่าของเด็กยุคใหม่เลยดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กยุคใหม่เขาก็จะมีอาการพิเศษอยู่แล้ว บางท่านสังเกตเห็นบางท่านสังเกต
0: ใช่ใช่
1: เด็กๆเขาจะมีพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแล้วก
0: อ
1: ็จะมีความชอบหรือทาเลนที่ติดตัวมาบางทีนี่เหมือนปกติมากเลยนะอาจารย์แต่พอได้ไปอยู่กับกลุ่มที่เขาสนใจในเรื่องดนตรีศิลปะหรือเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมเขากลับพิเศษขึ้นมาจนมารู้ทีหลังว่าอ๋อนี่คือลักษณะของออทิสติกที่เพิ่งมาค้นพบคือเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในสังคมจริงๆอะค่ะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ช่วยคุณแม่ดวงพรอาจารย์ดวงพรช่วยบอกถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ที่ต้องเผชิญกับเรื่องราวที่ไม่รู้จะทํายังไงต่อไปดีค่ะ
0: จริงๆตัวเองก็อยากจะฝากอย่างนี้นะว่ามันบางทีเราคิดว่าเนี่ยอย่างปอมแปมเค้าเนี่ยเด็กออทิสติกเนี่ยเค้ามีความสุขนะเพราะเค้าไม่ได้คิดถึงว่าอนาคตเนี่ยเค้าจะเป็นอะไรเขาไม่ได้มีความทุกข์เลยแต่เราเนี่ยกลายว่าเรามาทุกข์แทนลูกเราไหมว่าโอ้เขาจะเป็นอย่างนั้นเขาจะเรียนอย่างนี้ซึ่งแล้วจริงๆอ่ะเอาเข้าจริงๆอ่ะเรารู้ไหมครับว่าอนาคตน่ะเขาจะได้เป็นแบบที่เขาเรียนไหมหรือว่าเราคิดไว้ไหมมันไม่มีอะไรรู้เลยเพราะในโลกใบนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนดังนั้นเราอย่าไปเขาเรียกอะไรอย่าไปกดดันลูกอย่าไปคาดคั้นลูกคือถ้าเขามีความสุขเนี่ยเขาทำอะไรเขามีความสุขเนี่ยเขาก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีแต่ถ้าเขาไม่มีความสุขสิ่งที่เขาทำมันทำไม่ได้ดีไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรมันก็ไม่มีทางเจริญไม่มีทางราบรื่นไม่มีทางสำเร็จหรือสำเร็จก็กระท่อนกระแท่นมันไม่ได้สำเร็จแบบมีความสุขนะคะมันถ้าเราไม่ไปเครียดไม่ไปกังวลนะคะไม่ไปกดดันลูกเราด้วยเนาะทุกอย่างมันก็คือสะท้อนกลับมาให้เราก็คือเราก็จะมีความสุขสบายใจทีนี้ถ้าสำหรับอันนี้สำหรับครอบครัวทุกครอบครัวเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันหลายคนเรียนจบหมอเพื่อนเป็นจบหมอนะแต่โหเป็นหมออยู่ไม่กี่ปีก็ลาออกจากหมอแล้วเพราะว่าทุกข์มากเลยเพราะว่าถามว่าทำไมไปเรียนล่ะก็บอกก็นี่ไงเรียนเก่งไงครอบครัวก็อยากให้เป็นหมอไงโอ้โหแต่เป็นหมอที่ความทุกข์มากเห็นไหมฮะมันสุดท้ายเขาก็เป็นหมอได้ไม่นานคือใช้หนี้ใช้ทุนเสร็จเขาก็ออกมาทำงานเกี่ยวกับศิลปะด้วยนะคะทำเกี่ยวกับไม้งานไม้เพราะฉะนั้นอย่าไปบังคับเขาอย่าไปกดดันเขาให้เขามีความสุขกับการเลือกนะคะแต่สำหรับคนที่มีความทุกข์เนาะที่คิดว่าตอนนี้กำลังมีความทุกข์มีลูกพิเศษซึ่งตัวเองก็พบว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนกับปอมแปมนะที่ทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเข้าใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็ทุ่มเทให้กับเขาบางครอบครัวเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเดินเข้ามาหาที่เป็นสังคมที่เอื้ออาทรคุณจริงอะเราไม่ได้ดูแลเฉพาะเด็กออทิสติกนะคะเด็กสติปัญญาเรียนรู้ช้าเนี่ยหรือเด็กที่มีภาวะเรื่องจิตใจตั้งแต่เล็กเนี่ยเราก็ช่วยได้นะคะคือเราเป็นที่ที่เยียวยาจิตใจของผู้ปกครองด้วยคือมีพื้นที่ให้คุณเนี่ยมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยมาพักกายพักใจกับเรานะคะเอาลูกมาฝึกกิจกรรมกับเราเนี่ยพ่อแม่ก็ได้คุยกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนแล้วก็มองเห็นว่าเออในโลกใบนี้มันไม่ใช่มีเราคนเดียวนะที่ทุกข์อยู่มันเวลาเรามีความทุกข์อย่าให้ตัวเองเนี่ยอยู่กับความทุกข์นั้นแล้วก็อยู่กับลูกมันยิ่งอยู่กับลูกมันอาจจะยิ่งทุกข์มากขึ้นพากันออกมาข้างนอกบ้างจริงลืมบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยโหเราพาลูกออกไปข้างนอกเนี่ยเราไม่อายใครนะตัวเองอาจจะบอกผู้ชนะด้านมากเลยลูกร้องกรี๊ดกรี๊ดฉันก็คือทุกคนก็มองสมัยก่อนไม่มีคนรู้เรื่องว่าออทิสติกนะคะเดี๋ยวนี้ยังบอกอ๋อสงสัยมันเป็นออทิสติกเมื่อก่อนไม่มีคนรู้ก็จะบอกอุ้ยนี่เลี้ยงลูกเนี่ยตามใจเหมือนกับเราก็ได้ยินนะเสียงแบบฟีดแบ็กนะข้างหลังเราโอ้นี่ตามใจลูกมากเลยอุ้ยเลี้ยงลูกไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็ว่าเรานะคะแต่เราบอกว่าเราไม่สนใจใครเราต้องการให้ลูกเราเข้าสังคมให้ได้เพราะนั้นเราอย่ามัวไปทุกข์กับลูกเราเพราะยิ่งทุกข์มันก็ยิ่งจมอยู่กับความทุกข์นะคะออกมาข้างนอกบ้างถ้าสนใจเนี่ยเปิด Facebook นะคะชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่หรือศูนย์บริการคนพิการออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่เราจะมีอินบ็อกซ์ Facebook เนี่ยที่ทักเข้ามาบ่อยๆนะคะบางคนก็บอกขอบคุณมากเลยที่รับฟังเขาอยากจะระบายนะคะก็แค่ระบายมาเราก็ยินดีที่จะรับฟังเรามีแอดมินอยู่หลายคนนะคะแต่ถ้าจำเป็นยังไงแอดมินก็จะให้เบอร์โทรศัพท์อาจารย์แล้วก็สามารถโทรมาคุยกันได้นะคะเรายินดีที่จะเป็นที่พึ่งทางใจของพวกคุณแล้วก็ให้คำปรึกษาแนะนำในส่วนที่เราสามารถจะแนะนำได้ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆนะคะอีกวันนึง ในเวลาประมาณ30กว่านาที40กว่านาทีที่ได้ร่วมพูดคุยกับคุณแม่ดวงพรอ่อนหวานหรืออาจารย์ดวงพรอ่อนหวานนะคะซึ่งถือได้ว่าทั้งบทบาทของคุณแม่ในเดือนนี้ยังคงเป็นเดือนสิงหาคมเป็นเดือนของวันแม่เราได้รับพลังจากคุณแม่อย่างเปี่ยมล้นสำหรับท่านใดที่ไม่ว่าวันนี้จะเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่อยากจะให้เรื่องราวชีวิตของคุณแม่ดวงพรอ่อนหวานค่ะเป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังดีๆที่จะทำให้เราเข้าใจลูกเข้าใจครอบครัวเข้าใจตัวเราเองด้วยนะคะได้มากขึ้นและจะได้เดินหน้าต่อในเส้นทางที่แต่ละคนนั้นมีความสุขค่ะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ได้ในวันนี้เราอย่าคาดหวังเนาะอาจารย์เนาะบางทีเราคาดหวังกับตัวเองเรายังไม่สมหวังเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: เราจะไปกดดันคาดหวังลูกมากๆก็จะพานเอาเครียดไม่มีความสุขกันไปโฟกัสความสุขวันต่อวันดีกว่า
0: ใช่ใช่
1: ความสุขในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปด้วยกันมันอาจจะเป็นคำพูดที่ง่ายค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเรื่องราวของครอบครัวน้องปอมแปมอาจารย์ดวงพรอ่อนหวานได้ทำให้เราเห็นแล้วว่ายากกว่าครอบครัวทั่วไปอาจารย์ยังแบกเขาเรียกว่าแบกนะแล้วก็นำพาครอบครัวอื่นๆเดินไปในทางที่มันอาจจะเนาะเป็นเส้นทางที่มันดีกว่าถ้าจะเดินคนเดียววันนี้เราเดินไปด้วยกันกับทางชมรมค่ะวันนี้เราเดินไปด้วยกันกับทางภาครัฐภาคเอกชนมหาวิทยาลัยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญวันนี้เด็กออทิสติกทุกคนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลแค่เรารู้จักอาจารย์ดวงพรอ่อนหวานในวันนี้นะคะแล้วก็รู้จักช่องทางค่ะเราก็จะสามารถเจรไนเพชรเม็ดงามซึ่งไม่แน่ว่าอัจฉริยะคนต่อไปอาจจะเป็นลูกของคุณก็ได้แต่เราไม่ได้ให้คาดหวังนะแต่เราอยากจะบอกว่าเราอย่าพึ่งท้อเพราะในวันนี้ทุกความทุ่มเทของคุณพ่อคุณแม่เรารู้ว่าเราทำเพื่อลูกเรารู้เพื่อเราทำเพื่อความสุขของครอบครัวแต่ในวันนึงค่ะไม่มีเราเขาก็ต้องมีความสุขที่จะอยู่ต่ออันนี้คือเรื่องที่สำคัญนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดวงพรอ่อนหวานมากค่ะขอเน้นย้ำช่องทางการติดต่อแล้วก็ประสานงานอีกครั้งนึงค่ะ
0: ค่ะก็มีเพจ Facebook นะคะชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีเพจ Facebook ศูนย์บริการคนพิการออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทักเข้าไปในเพจได้เลยค่ะจะมีแอดมินก็คือผู้ปกครองคุณแม่คุณพ่อนี่แหละที่เป็นทีมงานเราอยู่นะคะค่ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ดวงพรอ่อนหวานคุณแม่ดวงพรจัดนักเจ้า
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: เชิญมาที่สวทเชียงใหม่อีกนะคะ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: เป็นกำลังใจให้อจ่าครับด้วยค่ะปังๆค่ะอาจารย
0: ์ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: พื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: กรุงเทพมหานครเร่งบินโดรนสำรวจจุดความร้อนบริเวณพื้นที่ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์และเตือนประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันควันและฝุ่น PM 2.5
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารจึงได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวลเพราะว่าปัญหาหลักคือปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุที่พุ่งสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุกรณีโกงเลือกสว.เป็นจุดเริ่มต้นการกินรวบประเทศพร้อมเดินหน้ารวบรวมหลักฐานต่อเนื่องก่อนกกต.มีมติในเร็วๆนี้
6: นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านณอาคารรัฐสภาโดยมีอดีตผู้นำฝ่ายค้าน3คนได้แก่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายแพทย์ชนน่านสีแก้วร่วมเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยโดยเฉพาะปัญหาการถ่วงดุลตรวจสอบที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และการทำงานขององค์กรอิสระนายรัฐพงษ์ระบุว่าวิกฤตดังกล่าวเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งมีลักษณะรวมศูนย์อำนาจและขาดการทวงดุลโดยมองว่าการได้มาซึ่งสว.ที่อาจมีการทุจริตและมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองเป็นจุดเริ่มต้นของการกินรวบประเทศพร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นกลางในการตรวจสอบเนื่องจากกกต. 4 ใน 7 คนของชุดปัจจุบันได้รับเลือกจากสว.ชุดปัจจุบันทั้งนี้กกต.ประกาศว่าจะลงมติคดีเกี่ยวกับกรณีโกงเลือกสว.ในวันที่14กันยายนซึ่งนายรัฐพงษ์เห็นว่าเป็นโอกาสในการเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานที่ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของกกต.ในขั้นตอนนี้ไม่ใช่การชี้ถูกหรือผิดแต่หากเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก็ต้องส่งสำนวนต่อศาลชวิสาปทุมมารายงาน
4: ผู้นำยูเครนระบุสหรัฐให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่กรุงมอสโกของรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนได้รับข้อมูลจากฝ่ายสหรัฐเกี่ยวกับการประชุมหลายครั้งในกรุงมอสโกของรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณสหรัฐสำหรับข้อมูลและการแสดงท่าทีที่เหมาะสมในการเจรจากับฝ่ายรัสเซียอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวทั้งนี้เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ ีรายงานว่านายจอห์นแรดคลิฟผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางหรือ CIA ของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงมอสโกเพื่อเตือนทางการรัสเซียไม่ให้โจมตีชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตแต่ทำเนียบเคลมรินของรัสเซียปฏิเสธรายงานดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความมั่นใจว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่โจมตีสมาชิกนาโต้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
7: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: ยอชายอต้มมือลองเห็นเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาจะผัดโดผัดชีหลอซาบา
4: ที่วิจารวิออกคอลก
5: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยงโง่
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
8: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้าขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านคนที่มุนคลื่นมาพากันบอกว่าจะเป็นทาง FM 93.25 MHz หรือว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งต่างไลฟ์ผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณนักๆเจ้าเฮาอยู่เฮือกกำลังใจกันเนาะกับวันหยุดวันนี้วันหยุดเป็นวันหยุดของคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนที่ได้หยุดพักผ่อนวันเสาร์วันนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมนะเจ้าเป็นวันหยุดพักผ่อนของไผ่หลายๆคนแต่ว่าก็ยังคงเป็นวันทำงานของคุณฟังหลายๆท่านรวมถึงตัวน้องเก่งตวยนะเจ้าที่ว่าวันนี้ก็ยังคงเป็นวันทำงานกันอยู่ขอบคุณคุณพรนะเจ้าบอกว่าดอยสะเก็ดมืดมาละในเวียงฝนตกหรือยังยังมาตกเจ้ามืดมาเหมือนกันนะเจ้าเพราะนั้นหลายที่หลายต่างอาจจะอยู่ในบรรยากาศที่ท้องฟ้ามืดครึ้มนะเจ้าคุณผู้ฟังฝนนี่มันจะเกียมจะตกอยู่เหมือนกันเนาะซึ่งในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังเจ้าเปิ้ลก็ตรวจพบกลุ่มฝนหลายพื้นที่นะเดี๋ยวน้องเก่งพอฮือนะเจ้าในช่วงบ่าย2โมงเจ้าตรวจพบกลุ่มฝนจังหวัดเชียงใหม่หลายอำเภอเลยเจ้าคุณผู้ฟังเจียงใหม่เจียงไฮ้แม่ฮ่องสอนลำปางลำปูนแล้วก็ตากนะเจ้าซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ที่น้องเก่งบอกว่าหลายอำเภอในชั่วโมงนี้ที่มีการตรวจพบกลุ่มฝนก็คืออำเภอฝาง

ศพเมยนะเจ้าที่จังหวัดลำปางก็มีที่อำเภอเมืองน่าอำเภอเมืองปานที่จังหวัดลำพูนมีที่อำเภอเวียงหนองล่องบ้านโฮงแล้วก็ป่าสางส่วนที่จังหวัดตากนั้นตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอท่าสองยางแล้วก็อำเภอสามเงาหลายพื้นที่มีฝนตกเจ้าคุณผู้ฟังมันก็ต้องใครที่เดินทางในพื้นที่ที่มีฝนตกก็ต้องระมัดระวังบัพประมาทนะเจ้าคุณผู้ฟังมาบัพประมาทดีเร่งรีบเนาะก้อยเป็นก้อยไปเจ้าคุณผู้ฟังเนาะใจเย็นๆกับการเดินทางทุกๆเส้นทางตรวจดูการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักหน่อยนะเจ้าคุณผู้ฟังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานกันไว้ในภาคเตี้ยงวันวันนี้เตี้ยงวันวันนี้เป็นต้นไปเจ้าภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเจ้าประกอบกับร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็อ่าวตังเกียของฮื้อประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะเจ้าซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ตังน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะเจ้าในส่วนของภาคเหนือตอนบนเจ้าคุณฟังตั้งแต่เตี้ยงวันวันนี้เป็นต้นไปภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงรายลำปูนลำปางพะเยาแล้วก็น่านนะเจ้าหลายจังหวัดเนอะเพราะนั้นเดินทางก็ต้องระมัดระวังนะเจ้าคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยกับการเดินทางของคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะเจ้าซึ่งในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังเจ้าทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเจ้าขอฮืออาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดน่านเจียงรายเจียงใหม่ตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองแล้วก็พังงาเจ้าเฝ้าระวังในเรื่องของแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่28ถึง31สิงหาคมก็ของฮื้อเครือข่ายททนะเจ้าวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัติจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะเจ้าเพราะฉะนั้นหมู่เฮาเองก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์นะเจ้าฟังประกาศจากพื้นที่ท้องถิ่นของตัวเองนะเจ้าแล้วก็ฟังประกาศจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะเจ้าในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ซึ่งเจียงใหม่เฮาเองก็เป็นแห่งหนึ่งจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำภัยที่มันมาจากฝนเนาะเป็นน้ำท่วมน้ำค้างน้ำล้นตลิ่งทั้งหลายนะเจ้าก็เป็นสิ่งที่เฮายังคงต้องควงกันไปนะเจ้าคุณฟังเขายังต้องควงกันอยู่เด้อควงกันไปที่จะต้องติดตามแล้วก็เกาะติดสถานการณ์เหล่านั้นหากว่าคุณฟังบ่มั่นใจนะเจ้าแล้วก็มีข้อกังวลเพราะว่าพื้นที่บ้านนั้นอยู่ในพื้นที่ที่มันเกิดน้ำท่วมขังบ่อยๆน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ต่ำติดตามสวทเชียงใหม่ก็ได้นะเจ้าเฮามีการรายงานเฮ้อได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเจ้าเอาละคุณผู้ฟังฟังเพลงม่วนๆกันต่อน้องเก่งเลือกงานจากน้องอ้อมรัตนังเจ้า

จากน้องคำบิวเดอะเพอร์นะเจ้ากับผลงานเพลงเธอไม่คิดถึงฉันแล้วหรือไรนะเจ้าจากการตี้เฮาได้ติดต่อได้สื่อสารนะเจ้าได้มีความปรารถนาดีได้มีความห่วงใยให้กันมาโดยตลอดและในสุดท้ายนะเจ้าก็บ่สามารถที่จะได้มีโอกาสติดต่อบ่ได้มีโอกาสที่จะส่งกำลังใจหรือติดต่ออะไรกันมาได้เลยนะเจ้าก็บ่ฮู้เหมือนกันว่าเธอไม่คิดถึงฉันแล้วหรือไรงานจากน้องคำวิวเดอะเพอร์นะจ๊ะเป็นเพลงแรกเลยที่น้องคำวิวฮ้องแล้วก็รู้สึกว่าน้องเก่งชอบน้องเก่งก็เลยเปิดมันหน่อยหลายท่านหลายคนที่เคยฟังรายการน้องเก่งเนี่ยอาจจะเคยได้ฟังเพลงนี้กันบ่อยๆนะจ๊ะขอบคุณนักๆเลยขอบคุณทุกท่านทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะจ๊ะในช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งในชั่วโมงนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งทาง FM 93.25 MHz ช่วงเวลานี้กันตวยนะจ๊ะคุณผู้ฟังเจ้าคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเจียงใหม่ได้มีการรายงานข่าวสารนะเจ้าที่อ้าวมาบอกต่อมารายงานต่อให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันละกันนะเจ้าในเรื่องการทำงานของตำรวจ PCT ภาค5รวบ2ผัวเมียแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตระเวนกดเงินทั่วเมืองเจียงใหม่นะเจ้าที่วันนี้ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค5นะจ๊ะวันเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายบัญชีม้าถอนเงินหลังพบข้อมูลการถอนเงินจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดเจียงใหม่เจ้าก่อเหตุเนื่องจากก่อเหตุต่อเนื่องเนี่ยหลายเตื้อในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงกลางเดือนสิงหาคมจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์นะเจ้าพบการถอนเงินในบริเวณตู้ ATM ในพื้นที่อำเภอสันทรายหลายรายการนะเจ้าโดยเฉพาะตู้ ATM บริเวณกาดปลาเมือดนะเจ้าพบการถอนเงินรวม37ครั้งแล้วก็แฮมจุดหนึ่งก็ที่บริเวณโลตัสซูเปอร์มาร์เก็ตสันทรายนะเจ้าพบแฮม15ครั้งรวมเป็น52ครั้งที่เกี่ยวข้องกับหลายคดีนะเจ้าซึ่งเจ้าหน้าที่นะเจ้าเจ้าหน้าที่สปอสภาค5นะเจ้าเปิ้นเกาะลงพื้นที่ติดตามสืบสวนเจ้าเปรียบเทียบตำหนิรูปพรรณจากภาพกล้องวงจรปิดกับข้อมูลการถอนเงินจนสามารถที่จะระบุตัวผู้ถอนได้นะเจ้าแล้วก็รวบรวมหลักฐานพยานหลักฐานเสนอพนักงานสอบสวนขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในวันที่28สิงหาคมก็คือตะวานี้นะเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ต้องหา2รายซึ่งทำหน้าที่ถอนเงินสดตามคำสั่งของเครือข่ายนะเจ้าได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสันทรายจังหวัดเจียงใหม่เจ้าพร้อมกับตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ2เครื่องนะเจ้าแล้วก็บัตร ATM 3ใบสมุดบัญชีธนาคาร3เล่มแล้วก็เสื้อผ้าที่ตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งจากการสอบถามแล้วก็ตรวจสอบโทรศัพท์นะเจ้าตรวจสอบโทรศัพท์ผู้ต้องหาเพื่อการว่าได้รับคำสั่งผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะเจ้าแล้วก็จากที่ใช้บัญชีชื่อเป็ดดำนะเจ้าเพื่อไปถอนเงินจากตู้ ATM ผ่านระบบ LINEBK นะเจ้าก่อนที่จะนำเงินสดไปผ่านฝากต่อยังจุดที่ได้รับคำสั่งโดยได้รับค่าตอบแทนประมาณ 5% จากยอดเงินที่ฝากนะเจ้าเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานสนับสนุนช่อโกงประชาชนนะเจ้านำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์แล้วก็ได้เปิดหรือว่ายินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากโดยที่หูหรือว่าควรหูว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดนะเจ้าก่อนที่จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่โจ้จังหวัดเจียงใหม่ดำเนินคดีตามกฎหมายนะเจ้าแล้วก็อยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินรวมถึงติดตามผู้สั่งการแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่นกันต่อไปนะเจ้าทั้งนี้
ตำรวจก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะจ๊ะว่าบัดนี้ห้ามจ้างถอนเงินโอนเงินหรือว่าห้ามฝากเงินแทนบุคคลอื่นโดยเฉพาะเงินที่บ่ทราบแหล่งที่มานะจ๊ะแม้จะอ้างว่าเป็นเพียงงานกดเงินแล้วก็ได้ห้ามค่าจ้างเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยบ่ฮู้ตัวแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอันนี้มันมีนักขนาดเลยคุณผู้ฟังมันมีนักในบ้านเฮาเนี่ยนะเจ้าหมู่ที่มาหับจ้างมาจ้างเฮาเปิดบัญชีนะเจ้าเอาเฮาไปทำบัญชีม้าหรืออย่างเงี้ยมิจฉาชีพมิจฉาชีพมันเต็มเมืองเลยแต่นะเจ้าเพราะนั้นหากว่าในโซนบ้านคุณผู้ฟังอ่ะบอกว่าจะเป็นอำเภอตำบลใดก็ตามเนาะถ้าหากว่ามีอะไรอย่างที่มันผิดสังเกตเอ๊ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเจ้าหลังหนึ่งที่มีคนเข้าออกวันเป็นร้อยรอบเนี่ยนะเจ้าคนก็นักลึกๆลักๆโดยที่มาหัวเปิ้นทำอะไรอย่างแจ้งตำรวจนะเจ้าแจ้งตำรวจในพื้นที่เขาไปตรวจสอบไปดูเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นกลุ่มของกลุ่มสีเทานะเจ้ากลุ่มที่มาได้ทำงานสุจริตนะเจ้าแล้วมันก็จะเป็นภัยต่อสังคมบ้านเฮาเนี่ยอันนี้ก็ฝากกันไว้เตือนกันไว้นะเจ้าด้วยความปรารถนาดีกับช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนากับน้องเก่งวีระอนงเจ้า

งานเพลงม่วนๆแถมเพลงหนึ่งนะเจ้างานจากคุณมินตราอินทิราผลงานเพลงที่มีชื่อว่าว้าวนะเจ้าเป็นเพลงที่ฟังสบายๆเนาะน้องเก่งนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้อยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะเจ้ามีความสุขสบายใจกับการที่ได้ติดตามฟังเพลงอยู่ด้วยกันเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงนี้มีข่าวสารที่ยังอยากจะนำมาประชาสัมพันธ์ปนองว่าประชาสัมพันธ์บอกข้อมูลไว้ให้เขาได้เฝ้าระวังนั่นเกิดเรื่องของโควิด -19 นะเจ้าหลายคนอาจจะบอกว่าโควิด -19 มันหายไปแล้วมันหายไปหมดแล้วมันมาหมดนะเจ้าตอนนี้โควิด -19 ในช่วงสิงหาคมเนี่ยช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยยังพบต่อเนื่องนะเจ้าซึ่งกรมควบคุมโรคก่อนแนะป่วยพักลดใกล้ชิดนะเจ้าสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติสำหรับคนที่เป็นโควิด -19 นะเจ้าซึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมีการติดตามสถานการณ์โรคโควิด -19 อย่างต่อเนื่องนะเจ้าเผยสถานการณ์ยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลเน้นย้ำระบบสาธารณสุขไทยมีความพร้อมถึงเรื่องของยาแล้วก็เวชภัณฑ์อย่างเพียงพอขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลโดยไม่ตระหนกนะเจ้าซึ่งปันบอกว่าข้อมูลโรคโควิด -19 เนี่ยจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิตอลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง28สิงหาคมเนี่ยนะเจ้าประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสมจำนวน 95,357 รายนะเจ้าเสียชีวิต14รายอัตราป่วยตายร้อยละ 0.01 โดยมีแนวโน้มการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นนะเจ้าในช่วงเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ก็ยังพบผู้ป่วยเดินทางเดินหายใจอื่นนะเจ้าอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสRSV นะเจ้าก็มีแนวโน้มสูงขึ้นตัวเช่นกันนะเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงจะอีนะเจ้าประกอบกับเป็นฤดูการระบาดของโรคทางเดินหายใจก็มีโอกาสที่จะพบจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนตามโฮงเฮียนหรือว่าที่ทำงานหรือว่าชุมชนก็ได้นะเจ้าก็ขอแนะนำให้ประชาชนนั้นดูแลสุขภาพแล้วก็สังเกตอาการของตนเองโดยเฉพาะหากมีอาการป่วยทางเดินหายใจอย่างเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรือว่าอ่อนเพลียก็ควรจะพักผ่อนแล้วก็ลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นนะเจ้าเพื่อที่จะลดโอกาสแพร่เชื้อคือคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานแล้วก็คนรอบข้างการดูแลตัวเองเมื่อมีอาการป่วยเป็นเรื่องง่ายนะเจ้าที่ทุกคนจะสามารถทำได้หากว่ามีอาการป่วยหรือว่าตรวจพบเชื้อเนี่ยนะเจ้าก็ควรจะพักผ่อนเจ้าลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นเนาะบ่าฝืนที่จะไปทำงานหรือว่าร่วมกิจกรรมกับคนจำนวนมากเพื่อที่จะลดโอกาสแพร่เชื้อนะเจ้าหากจำเป็นต้องออกจากบ้านก็ควรสวมหน้ากากอนามัยเนาะโดยเฉพาะเมื่ออยู่ใกล้กับผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยนะเจ้าซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงนักกว่าคนทั่วไปเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังบ่ได้ให้คุณฟังตระหนกนะแต่ก็จะบอกว่าเรายังคงต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะเจ้าเรายังคงต้องปฏิบัติตัวเหมือนที่เราเคยปฏิบัติกันมาก็คือมันล้างมือให้สะอาดสม่ำเสมอนะเจ้าล้างมือบ่อยๆเนาะหรือว่าหยุดที่จะไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นถ้าว่าเราเป็นคนนึงที่เฮารู้ตัวว่าเราบ่สบายเราบ่สบายเฮาป่วยนะเจ้าเฮาเป็นไข้เป็นวัดเป็นไอเฮาก็บ่ต้องไปอยู่ใกล้คนอื่นเปิ้นนะเจ้าก็ควรที่จะต้องมาอยู่คนเดียวนะเจ้าใช้ชีวิตคนเดียวก่อนสักช่วงเวลานึงเฮาหายดีแล้วเฮาก็ปิ๊กมาอยู่กับเพื่อนกับฝูงกับหมู่ได้เหมือนเดิมนะเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เฮาจะต้องเฝ้าระวังเนาะหากว่าต้องไปในงานที่มีผู้คนนักๆนะเจ้าต้องไปกาดหรืออย่างเงี้ยก็สวมใส่หน้ากากอนามัยนะเจ้าคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยในการที่จะรับเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อนะเจ้าโรค
ทางเดินหายใจเนี่ยมันเป็นโรคที่มันติดกันได้ง่ายเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยกับช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาเนี่ยเจ้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงต่างไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งขอบพระคุณนักเจ้า

รักแค่เธอคนเดียวนะเจ้าจะได้ก็ยังคงยืนยันในความฮักของตัวเองในความรักเดียวใจเดียวของตัวเองแน่นอนนะเจ้างานเพลงจากคุณเคียสสิริวุฒิเป็นแฮมนึ่งงานเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฮับฟังรายการผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาเจ้ารายการรอบบ้านล้านนาจะอยู่กับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำนะเจ้าบ่ายวันเสาร์ 2:10 น.โดยประมาณจะถึงบ่าย 3:00 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้มีโอกาสเกาะไลฟ์ผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งกันตวยขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามน้องเก่งในทุกๆช่องทางที่เราสามารถสื่อสารกันได้นะเจ้าเอาเป็นว่าวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนมีงานเพลงที่จะเปิดเพลงส่งท้ายม้วนๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างสบายใจในยามบ่ายวันนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการนะเจ้าปีกมาปะกันใหม่วันเสาร์หน้ากับรายการรอบบ้านล้านนาวันจันทร์ถึงวันศุกร์6:00 น.แรงกับช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่วันพรุ่งนี้9:00 น.เจ้าปะกันได้กับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะเจ้าวันนี้ส่งท้ายกันละส่งท้ายกันกับงานเพลงม้วนๆที่เลือกมาฝากแล้วปะกันใหม่นะเจ้ามีความสุขกันทุกท่านทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายกันโต้ยสวัสดีเจ้า

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมวิศวกรสำรวจความเสียหายโครงสร้างอาคารในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านเบื้องต้นดำเนินการแล้วกว่า 2,000 ครัวเรือน
7: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนเป็นวงกว้างจึงเน้นย้ำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการเชิงรุกในการเข้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยส่งทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญปูพรมลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานป้องกันความเสี่ยงจากการซุดตัวหรือพังถล่มซ้ำซ้อนซึ่งผลการประเมินวิศวกรรมทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันทีเพื่อใช้เป็นหลักฐานเร่งรัดการอนุมัติเงินงบครองชีพและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุดด้านนายพงศ์นารายณ์เย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าขณะนี้สำรวจบ้านเรือนไปแล้วรวม 2,112 ครัวเรือนหรือ63%จากทั้งหมด 3,338 ครัวเรือนคงเหลือสำรวจ 1,226 ครัวเรือนโดยจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับได้แก่กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ 2,022 ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน74ครัวเรือนและกลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งาน16ครัวเรือนจุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังเพื่อสนับสนุนการคมนาคมเชื่อมโยงพัทลุงและสตูลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลบริเวณถ้ำภูผาเพชรตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลพร้อมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวเส้นทางสภาพพื้นที่และข้อเสนอในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระหว่างจังหวัดพัทลุงและสตูลพร้อมกล่าวว่าโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนกับอำเภอมะนัง เป็นแนวทางการเพิ่มทางเลือกด้านการเดินทางและการขนส่งระหว่าง2จังหวัดซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอมะนังที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำคัญเช่นถ้ำภูผาเพชรกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงพาณิชย์เชิญชวนร่วมเปลี่ยนงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสินทรัพย์สร้างรายได้ภายในงาน IP Exchanger Rise Thailand 2026วันสุดท้าย
8: นางสาวบรรจงจิตอังสุสินที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จัดงาน IP Exchanger Rise Thailand 2026บริเวณฮอล์8 Impact เมืองทองธานีเพื่อผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมโดยข้อมูลจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกระบุว่าปีที่ผ่านมาพบการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้มูลค่ามากกว่า10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสูงสุดเป็นประวัติการณ์และเติบโตเร็วกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ถึง3เท่าสะท้อนให้เห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวทั้งองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่ม GDP ของประเทศดังนั้นประเทศไทยต้องเร่งยกระดับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวเติบโตและแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งในตลาดโลกจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมชมงานได้ในวันนี้วันสุดท้ายจนถึงเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 613 kHz และ AM 1476 kHz นะครับ4คลื่นความถี่ที่เป็นคลื่นความถี่ของเชียงใหม่นะครับสวทเชียงใหม่รายการนี้มีผมนายเสน่ห์แสงคำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราก็มีท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ท่านผอ.นวพันธ์ชัยวันอุทัยยศนะครับท่านเป็นผู้ควบคุมการผลิตและให้ช่วงเวลานี้ได้ดำเนินรายการอยู่กันในช่วงของหน้าฟ้าหน้าฝนคุณผู้ฟังครับก็เดินทางมาใช้เวลาพอสมควรเนาะก็เป็นโอกาสอันดีคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันเพราะๆยาวๆต้องขอบพระคุณพี่เก่งตั้งเพลงเพราะๆไว้ให้ในช่วงของบ่ายแก่ๆวันเสาร์คุณผู้ฟังครับระหว่างเดินทางก็ฝนตกนะมาถึงสวทนี่ตกหนักเลยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ตกหนักพรุ่งนี้จะตกหนักกว่านี้นะถ้าดูจากคำพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นคงต้องฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะริมน้ำริมลำธารนะใกล้กับแนวเขาโดยเฉพาะเขาที่มักจะมีดินสไลด์อยู่บ่อยๆนะที่เราเจออยู่บ่อยก็เส้นทางที่จะไปเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนนะครับจะเป็นทางในส่วนของโซนปลายๆอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังก็จะเจอดินสไลด์กันอยู่บ่อยๆนะรวมไปถึงบางที่บางแห่งที่อยู่ในเขตที่เรียกว่าอาจจะไกลนะแล้วก็อยู่ที่ภูเขาสูงชันก็มีหลายที่ผมเองเคยไปอย่างเช่นอำเภออมก๋อยอันนี้ก็ถือว่ามีหลายจุดด้วยกันคุณผู้ฟังครับเคยไปติดตามเรื่องของงานชากาแฟนะครับของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นเหมือนกับจัดโรดที่จะให้เห็นว่าการเชื่อมโยงเรื่องของกาแฟเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ย เป็นอย่างไรนะครับก็ระหว่างทางก็พอสมควรแหละนะไปที่นาเกียนนะอำเภออมก๋อยโอ้ก็เห็นร่องรอยของดินสไลด์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพื้นที่อย่างนี้โซนอย่างนี้นะครับรวมไปถึงอำเภออื่นๆที่อยู่ในลักษณะภูมิประเทศที่จะคล้ายกันนะก็คือภูเขาสูงชันแล้วก็มีถนนติดกับภูเขาติดแบบไม่มีร่องน้ำระบายเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาฝนตกลงมาปั๊บป่าจะรับน้ำก่อนคุณผู้ฟังแล้วก็น้ำก็ไหลลงมาลงสู่ดินพอลงดินปั๊บก็ดินก็จำทำหน้าที่อุ้มน้ำคุณผู้ฟังพออุ้มน้ำหนักๆเข้าเนี่ยในความเป็นจริงตัวเขาเองเขามีโอกาสที่จะระบายน้ำได้นะแต่คุณผู้ฟังสังเกตว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยเกิดภาวะที่เรียกว่าเรนบอมก็คือฝนตกอยู่ที่เดียวผมนึกถึงมันเหมือนกับสภาพที่เรียกว่าเหมือนโลกเรามีม่านหรืออะไรคลุมสักอย่างนะพอในโซนที่ม่านคลุมเนี่ยแล้วจังหวะตรงไหนที่ฝนตกเนี่ยมันเหมือนเป็นช่องโหว่ทีนี้ล่ะฝนจากไหนนักหนาก็ไม่รู้มาเทลงตรงเนี้ยลักษณะอย่างนี้คุณผู้ฟังครับต่อให้เป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงอยู่ที่เดียวจุดเดียวนะ200มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงเนี่ยอะไรก็เอาไม่อยู่คุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นแถบที่อยู่ในภูเขาที่สูงชันเนี่ยเราจะบอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรป่าไม้เราเยอะคุณผู้ฟังอย่าได้วางใจนะเมื่อก่อนน่ะไม่เป็นไรจริงๆเพราะว่าฝนไม่เจอภาวะฝนเรนบอมก็คือฝนไม่ได้ตกที่เดียวฝนกระจายนะครับภายใน24ชั่วโมงเนี่ยตกหนักตกยังไงมันก็ไม่ถึง100มิลลิเมตรนะครับใน24ชั่วโมงนะถ้าอย่างเงี้ยป่าที่อุดมสมบูรณ์ยังพอรับไ
แต่ถ้าเกิดว่าตกหนักเป็นถึง200มิลลิเมตรที่เขาเจอกันที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหรือหลายๆที่ที่มีเหตุการณ์อย่างนี้คุณผู้ฟังครับช่วงที่ผมไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงรายก็ที่อำเภอพญาเมงรายคุณผู้ฟังครับก็เจอแบบนี้นะฝนตกอยู่ที่ทำเลเดียวนะร้อยแก่ๆนะมิลลิเมตรช่วงแค่ข้ามคืนคุณผู้ฟังครับแค่ข้ามคืนสายๆมาเนี่ยน้ำมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บก็คงต้องฝากถึงคุณผู้ฟังหรือพี่น้องที่อยู่ริมลำธารริมห้วยริมภูเขาที่มีดินสไลด์เนี่ยหมั่นสังเกตนะดูให้ดีครับคุณผู้ฟังกลางวันเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ช่วงที่เรากำลังกลางค่ำกลางคืนเรากำลังนอนสบายๆเนี่ยคุณผู้ฟังครับบอกโอ้โหแบบไม่รู้จะว่ายังไงเห็นภาพข่าวนะที่เนปาลที่ทิเบตแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากสื่อคุณผู้ฟังโอ้อันนี้ยิ่งน่ากลัวมากๆเป็นอะไรที่หลังจากที่ติดตามข่าวนะครับคุณผู้ฟังหลังจากที่น้ำแข็งเนี่ยผืนก้อนใหญ่มหึมาเนี่ยหลุดจากภูเขาแล้วตกลงมากระแทกกับผิวดินผิวพื้นเนี่ยแล้วก็มันเปลี่ยนเป็นน้ำภายในพริบตาแล้วทำให้ดินและน้ำในบริเวณนั้นก็หลอมรวมกันโอ้โหมีเวลาหลังจากที่เขาตกลงมาแล้วเขาเดินทางด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง7นาทีคุณผู้ฟังถึงเป้าหมายก็คือถึงย่านชุมชนอันนี้เราเห็นเนี่ยภาพข่าวแล้วโอ้โหเห็นแล้วบอกอเนกอนาถเราก็น่ากลัวมากน่ากลัวเรื่องธรรมชาติอย่างนี้อันนี้ยังถือว่ายังมองดีก็ยังโชคดีนะที่เขาเกิดช่วงกลางวันคุณผู้ฟังช่วงกลางวันนี้คนที่จะออกไปข้างนอกไม่ได้อยู่ประจำบ้านหรือ อยู่ประจำที่จำทางอะไรก็ไม่ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลางคืนนะทุกคนอยู่ในบ้านหมดคุณผู้ฟังมันจะยิ่งกว่านี้นะครับอันนี้ยังพอเห็นทางเห็นทางหนีที่ไล่ว่างั้นเถอะนะครับคุณผู้ฟังหลายคนผมก็เชื่อพอกลางวันเห็นเหตุการณ์นี้ก็วิ่งหนีเอาตัวรอดได้แต่ถ้าเป็นกลางคืนนี่หมดสิทธิ์เลยคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรใหญ่เกินธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราเองจะบอกว่าช่วยกันมันก็ต้องช่วยกันแหละนะช่วยกันเรื่องของปลูกป่าเรื่องของการดูแลรักษาต้นไม้พยายามให้ผืนป่าได้ปกป้องผืนดินนะครับเพื่อผืนดินจะได้อยู่เป็นอุ้มน้ำให้แล้วก็ปลดปล่อยน้ำให้กับลำห้วยลำธารสะสมกลายเป็นน้ำลงสู่ห้วยหนองคลองบึงลงสู่แม่น้ำลงสู่มหาสมุทรให้เป็นวัฏจักรของธรรมชาติแต่วันนี้คุณผู้ฟังครับวิถีธรรมชาติเองก็ได้เปลี่ยนไปตามการกระทำโดยน้ำมือของมนุษย์คุณผู้ฟังเกิดภาวะเอลนีโญเกิดภาวะฝนเรนบอมเพราะฉะนั้นธรรมชาติเขาถูกดัดแปลนะถูกเปลี่ยนมันก็จะเกิดผลพวงอย่างนี้เราเองที่อยู่กับธรรมชาติที่ต้องอาศัยเขาก็คงต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวจะทำอะไรอย่างไรล่ะที่มันจะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินตัวเองนะมันจำเป็นต้องขยับที่อยู่ไม่ให้อยู่ในจุดเสี่ยงไหมนะไม่ได้ไปอยู่ในริมลำธารจนเกินไปไม่ต้องไปอยู่ชิดภูเขาที่แบบเล็งองศาแล้วถ้าสไลด์เมื่อไหร่เนี่ยบ้านไปทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังครับมันก็คงต้องพิจารณาต้องดูให้ดีนะเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่มีการปรับตัวเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเรานั่นแหละครับจะอยู่ลำบากนะครับก็ฝากเป็นความห่วงใยไปยังคุณผู้ฟังนะพรุ่งนี้ยืนยันนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าฝนจะตกหนักพรุ่งนี้หมายถึงวันอาทิตย์นะเพราะว่าวันที่จัดรายการก็คือวันเสาร์บ่ายคุณผู้ฟังก็ส่งถึงคุณผู้ฟังทุกท่าน
นะวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะช่วงนี้ฝนตกชุกแล้วก็พี่น้องเกษตรกรหลายท่านก็ปลูกพืชหลายชนิดนะวันนี้จะขอพูดคุยโดยเฉพาะเรื่องของการเตือนการพยากรณ์อากาศตรงนี้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็เพื่อจะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำกิจกรรมด้านการเกษตรที่ถือว่าเราต้องมีช่องทางเราต้องบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดในการที่ทำการเกษตรแล้วทำอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีเสียหายน้อยที่สุดเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันอีกช่วงหนึ่งครับ

กลับมาพูดคุยกันในเรื่องราวข่าวสารดีๆคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ก็อยากจะมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบถึงเรื่องของสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าผลผลิตทางการเกษตรที่กำลังออกสู่ท้องตลาดคุณผู้ฟังครับเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ลำไยแล้วก็พลับออกมากที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดือนหน้าผลผลิตสองสิ่งนี้ก็จะค่อยๆลดลงไปนะแต่ว่าถ้าถามว่าใครอยากจะกินพลับใครอยากจะกินลำไยก็ยังพอมีอยู่นะแต่ว่าเดือนหน้านี้จะเหลือน้อยเต็มทีนะครับเราอาจจะต้องดูในท้องตลาดสัปดาห์ที่แล้วผมพูดถึงเรื่องของคุณประโยชน์ของพลับเนี่ยหวังว่ายังคงจะจำกันได้นะยังยืนยันว่าพลับบ้านเรากินแล้วอร่อยที่สุดคุณผู้ฟังครับก็เชิญชวนกันนะพูดถึงลำไยผมเองมีโอกาสได้พูดคุยกับอดีตท่านหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับคุณสุวรรณาได้เจอกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านบอกว่าตอนนี้ท่านเกษียณอายุราชการแล้วก็ไปทำสวนคุณผู้ฟังแล้วปลูกลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียวป่าเศร้าคุณผู้ฟังครับเป็นพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นพันธุ์กินสดคือลำไยพันธุ์ที่กินอร่อยคือกินสดอร่อยเนี่ยก็มีเบี้ยวเขียวนะพันธุ์แห้วแล้วก็พันธุ์สีชมพูถามว่าอีดอกินได้ไหมกินได้คุณผู้ฟังครับแต่ว่าอร่อยสู้สามพันธุ์นี้ไม่ได้แต่ว่าอีดอมีข้อดีอย่างเดียวครับอบแห้งได้ส่งโรงงานเขาชอบเพราะฉะนั้นภาพรวมของการผลิตลำไยเนี่ยส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรก็มักจะอาศัยที่แบบปลูกง่ายขายง่ายนะแต่บางทีลืมนึกไปคุณผู้ฟังครับลืมนึกไปว่าไอ้คำว่าปลูกง่ายขายง่ายเนี่ยบางทีได้กิโลละ20-30ราคาดีๆนะคุณผู้ฟังครับกิโลละ20-30ราคาไม่ดีก็ตกลงไปอยู่ที่7-8นี่คือราคาลำไยรุ่งร่วงขึ้นอยู่กับฤดูกาลและภาวะการตลาดแต่ว่าลำไยที่บริโภคสดเนี่ยท่านหัวหน้าสุวรรณาบอกว่าที่บานมาได้กิโลละ70คุณผู้ฟังครับแต่ว่า70ในลักษณะที่เรียกว่าขายสดนะต้องเก็บแบบประณีตดูแลแล้วก็มัดปุ๊กหรือใส่ตะกร้าขาวส่งแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คุ้มเพราะว่าปลูกก็ไม่ได้ปลูกเยอะคุณผู้ฟังครับปลูกเอาแบบคุณภาพนะตัดแต่งกิ่งให้ต่ำให้เตี้ยให้สั้นดูแลง่ายนะครับผลผลิตก็คงที่นะเนี่ยแบบนี้คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ามีช่องทางมีแนวทางที่จะหาโอกาสให้กับตลาดลำหาโอกาสให้กับสินค้าที่ชื่อลำไยเนี่ยท่านที่ปลูกก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วสมัยนี้ยุคนี้สมัยนี้นะจนมากค้าขายทางเฟซทางเขาเรียกขายทางออนไลน์ก็จริงก็ไม่ยากคุณผู้ฟังครับพ่อแม่หรือตายายก็ปลูกไปให้ลูกให้หลานเปิดเฟซแล้วเขาเรียกไลฟ์สดนะเปิดขายแต่ของต้องดีนะคุณผู้ฟังครับของต้องดีแล้วอีกมาตรการหนึ่งที่ช่วยกันก็คือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ครับมีเรื่องของกล่องนะกล่องผลไม้ที่ไปขอรับที่ประสานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่หรือสำนักงานเกษตรอำเภอที่ใกล้บ้านท่านเนี่ยเขามีกล่องให้ฟรีแล้วเอากล่องนี้ไปใส่ผลไม้ส่งไปรษณีย์ก็ฟรีคุณผู้ฟังครับนี่คือมาตรการที่ภาคส่วนราชการพยายามที่จะช่วยเหลือดูแลกันโดยลักษณะเป็นไปในเรื่องของการบูรณาการนะครับผลไม้อีกตัวหนึ่งนะที่เรียกว่ากำลังออกแล้วเดือนหน้าเนี่ยระหว่าง2เดือนเนี่ยนะครับสิงหากันยาเนี่ยจะเป็นเดือนที่พีคสุดคุณผู้ฟังอยากจะลิ้มรสนะรสหวานอร่อยเปลือกร่อนลูกพอดีคำนะครับคำนี้มาในใจเลยก็คือเงาะโดยเฉพาะที่อำเภอแม่แตงคุณผู้ฟังครับเดือนนี้กับเดือนหน้าถือว่าเป็นเดือนที่มีผลผลิตมากที่สุดแล้วก็ทางเทศบาลตำบลสันมหาพลเนี่ยเขาจะจัดงานเงาะแม่แตงแงะเงาะและของดีอำเภอแม่แตงเนี่ยจะพูดเป็นแงะไปได้เงาะและของดีอำเภอแม่แตงวันที่4และ5กันยายนนี้นะที่เทศบาลตำบลสันมหาพลนะครับก็มีกิจกรรมหลากหลายแล้วแน่นอนครับมีเงาะคุณภาพดีจำหน่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะไปร่วมงานด้วยนะก็ขอเชิญชวนกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะที่
กำลังจะออกสู่ตอนนี้ออกบ้างแล้วล่ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองคุณผู้ฟังก็คืออะโวคาโดนะเป็นพืชที่เรียกว่ามีไขมันดีในตัวอะโวคาโดเนี่ยนะครับปลูกมากในหลายๆที่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะพื้นที่ปลูกมากกว่าเงาะซะอีกแล้วก็กระจายไปหลายๆอำเภอนะแม่ริมนะแม่แตงเชียงดาวนะครับฝางนะแม่วางจอมทองหางดงนี่คุณผู้ฟังมีทั้งสายพันธุ์พื้นเมืองนะที่ช่วงนี้กำลังออกสู่ท้องตลาดนะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นสายพันธุ์เบาก็เป็นเช่นบูท7บูท8บัคคาเนียพิงเคอร์ตันอย่างเงี้ยแล้วไปช่วงของปลายฤดูนะครับก็คือปลายเดือนตุลาก็จะเป็นพวกแฮสถือว่าเป็นพันธุ์ที่สุดยอดของอะโวคาโดจะออกสู่ท้องตลาดนะเพราะฉะนั้นเราช่วยกันรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยครับเพื่อให้เกษตรกรไทยเราจะอยู่ได้นะเชิญชวนครับคุณผู้ฟังครับมาพูดคุยถึงเรื่องของโรคพืชที่อาจจะเกิดขึ้นนะพูดถึงเรื่องของอะโวคาโดก็มีเรื่องของโรคอะโวคาโดมาซะเลยนะครับโรคที่สำคัญของอะโวคาโดก็คือโรคจุดดำหรือแอนแทรกโนดนะครับก็เตือนผู้ปลูกอะโวคาโดในระยะที่ยังไม่ให้ผลผลิตนะก็จะเป็นสายพันธุ์อื่นที่ผลผลิตยังไม่ได้ออกตอนนี้นะครับรวมไปถึงที่ให้ผลผลิตแล้วนะก็คาบเกี่ยวกันเลยนะครับทั้ง2เซตเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังให้เตรียมรับมือกับโรคจุดดำหรือแอนแทรกโนดในอะโวคาโดเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้เนี่ยมีลักษณะของมีฝนตกนะมีอากาศร้อนมีความชื้นมีฝนตกหนักบางพื้นที่ก็คือเกิดความแปรปรวนแล้วความชื้นสูงความร้อนสูงเนี่ยแล้วก็จะเป็นผลทำให้โรคเนี้ยระบาดค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะช่วยกันในส่วนของพี่น้องเกษตรกรก็ต้องสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับก็คือในเรื่องของคำแนะนำเนี่ยคุณผู้ฟังครับก็จะต้องกำจัดวัชพืชรอบคนต้นเพื่อลดความชื้นที่จะสะสมแล้วก็หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบอาการของโรคตัดแต่งแล้วก็เก็บส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูกเพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุของโรคถ้าเราไม่เก็บเนี่ยเชื้อสาเหตุก็ยังอยู่ในเนี้ยนะครับก็เป็นอันตรายอยู่อย่างนี้แล้วถ้าหากว่าพบเริ่มมีอาการระบาดของโรคก็พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะเช่นอะซอลซินไทรบินนะครับ 25% SC อัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือเมนโคเซป 80% WP อัตรา50กรัมต่อน้ำ200ลิตรนะครับทุกๆ 7-10 วันนะครับแล้วก็หลังจากเก็บผลผลิตแล้วให้ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคกิ่งแห้งแล้วก็คั่วผลที่ติดอยู่บนต้นนำไปทำลายนอกแปลงปลูกเพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุของโรคนะพูดถึงภัยของเขาแล้วพูดถึงการป้องกันแล้วบางท่านจะอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วอาการของโรคเนี่ยมันเป็นยังไงโรคจุดดำหรือแอนแทรกโนดในอะโวคาโดเนี่ยนะครับลักษณะอาการเนี่ยเราจะพบการเข้าทำลายตั้งแต่ผลเล็กอายุประมาณ2เดือนจนถึงผลใหญ่ทำให้ผลเป็นแผลอาจเป็นผลให้ผลเน่าและร่วงเนื่องจากเชื้อราเข้าทำลายซ้ำการที่ผลมีรอยแมลงทำลายทำให้ขายไม่ได้ราคาถ้าหากหนอนเจาะกินเข้าไปจนถึงเนื้อบริเวณดังกล่าวเมื่อผ่าผลสุกภายนอกผลเนี่ยจะสังเกตเห็นลักษณะของ อาการของโรคเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่านอกจากมีโรคเรื่องของโรคแมลงแล้วหนอนแล้วเนี่ยก็จะมีผิวนะเป็นแผลจุดดำนะครับคุณผู้ฟังจุดดำที่พอเป็นจุดๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตรงไหนที่เขาเจอเรื่องของฝนตกชุกๆนะแดดร้อนๆเนี่ยเป็นแผลดำแล้วก็จะขยายออกขยายออกนะอันนี้คือโรคของโรคแอนแทรกโนดแล้วก็เอามาบริโภคก็ไม่ได้คุณผู้ฟังครับอันนี้เป็นโดยเฉพาะในส่วนของผลนะเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเก็บออกช่วยกันทำลายนะครับ
อีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ฟังเวลาพอจะมีเหลืออีกนิดหนึ่งนะครับเรื่องของพืชที่สำคัญอีกตัวหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ปลูกมากที่อำเภออมก๋อยคุณผู้ฟังก็คือมะเขือเทศนะครับก็คือแมลงหวี่ขาวยาสูบในมะเขือเทศนะครับเนื่องจากในช่วงที่มีฝนตกแล้วก็ตกหนักบางพื้นที่ก็จะทำให้เกิดการระบาดของแมลงชนิดนี้ได้นะครับก็คือแมลงหวี่ขาวใบยาสูบจริงๆแล้วเป็นหวี่ขาวที่ชอบอยู่ในใบยาสูบแต่พอใบยาสูบไม่มีแล้วตัวเขาเองก็เขาสามารถที่จะไปกินพืชอื่นได้ต่อนะครับไม่ได้ห้ามเฉพาะว่ากินเฉพาะใบยาสูบนะใบมะเขือเทศเขาก็กินได้คุณผู้ฟังลักษณะของเขาคือตัวอ่อนและตัวทุตัวเต็มใบเนี่ยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบทำให้ใบหงิกงอและเหี่ยวแห้งต้นแคละแก่นนอกจากนั้นยังเป็นพาหะนำโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำก็คือในการป้องกันในการที่จะเจอแล้วต้องกำจัดทันทีก็คือต้องใช้สารยาฆ่าแมลงแล้วล่ะคุณผู้ฟังเพราะถ้าเจอแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วนะถ้าเจอโดยเฉพาะเจอจำนวนมากๆแต่ถ้าเจอจำนวนน้อยหรือเป็นการป้องกันอาจจะใช้เชื้อราบิวเวอรียนะพ่นทุกๆ7วันเป็นการป้องกันได้เหมือนการโรคแอนแทรกโนก็ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มานะหรือเชื้อราตัวนี้นะครับก็สามารถจะป้องกันได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเจอสภาพที่มันหนักหน่วงจริงๆเนี่ยก็จะต้องใช้ยาเคมีควบคู่กันนะก็ถือว่าเป็นการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานนะในส่วนของแมลงหวี่ขาวยาสูบเนี่ยก็จะใช้ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาเคมีนะครับใช้ไดโนทีฟูแรน 1% GP อัตรา3กรัมต่อหลุมใช้รองก้นหลุมสามารถป้องกันได้ประมาณ25วันหรืออิวิดาโคพริต 10% SL อัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือพิโพรนิล 5% SC อัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะครับพ่นทุกๆ 7-10 วันในระยะออกดอกนะครับแล้วก็ขออภัยครับพ่นทุกๆ5วันนะครับหลังจากเริ่มออกดอกนะครับแล้วก็พอมะเขือเทศลูกที่เรียกว่าขนาดเลยเท่าหัวมือเนี่ยอันนี้ก็ต้องงดแล้วนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเตรียมที่จะเก็บเกี่ยวนะครับแล้วช่วงนี้เรื่องของโรคแมลงต่างๆก็จะเบาลงนะอันนี้เป็นแนวทางวิธีการที่จะจัดการกันนะครับข้อมูลได้มาจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับก็จะเปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังอีกเพลงนึงเป็นเพลงส่งท้ายแล้วกันนะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ขอเข้ามานะครับเพลง Made in Thailand วันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบพระคุณท่านผู้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ดูแลการผลิตวันนี้ผมนายเสน่ห์แสงคำลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเกิดเพลิงปะทุอีกครั้งบริเวณอาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: เกิดเพลิงปะทุอีกครั้งบริเวณอาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้
6: เมื่อเวลาประมาณ 14:30 นที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงปะทุขึ้นอีกครั้งในบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งคาดว่าเกิดจากจุดความร้อนเดิมภายใต้อาคารที่มีการสะสมความร้อนประกอบกับมีเชื้อเพลิงทับถมอยู่ทำให้เกิดเพลิงปะทุอีกครั้งและเกิดกลุ่มควันสีน้ำตาลลอยออกมาจากด้านหลังของร้านอาหารภายในอาคารขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังรถดับเพลิงพร้อมด้วยรถกู้ภัยเพื่อเร่งฉีดน้ำขณะเดียวกันได้มีฝนตกหนักในพื้นที่จึงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากภายในอาคารยังมีสภาพไม่ปลอดภัยและมีความร้อนสะสมในบางจุดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและทำให้เกิดการปะทุของเพลิงขึ้นอีกครั้งจึงจำเป็นต้องจำกัดการเข้าพื้นที่และดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิพลสันทมารายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับให้คุมเข้มด้านข่าวปลอมเพจแอบอ้างรับบริจาคพร้อมเร่งกระจายข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอย่างใกล้ชิดโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนกเฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมถึงการนำภาพเก่ามาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคโดยเตือนให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนโนนย่าคาหนองสะพิทยาคมจังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยมการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนอาคารเก่าที่เสียหายจากเหตุวาตภัย
7: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะได้ลงพื้นที่โรงเรียนโนนย่าคาหนองสะพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเพื่อเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาพร้อมกับเยี่ยมชมอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งได้มีการอนุมัติงบประมาณกว่า 1.9 ล้านบาทก่อสร้างขึ้นแทนอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยโดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเพียง3เดือนทำให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนหนังสือได้ตามปกติจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวัวแห่งแรกในประเทศไทยณโรงเรียนร่วมราชวิทยานุกูลอำเภอเนินสง่าซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชนใกล้เคียงอีกทั้งยังสามารถต่อยอดในการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำปุ๋ยคอกตั้งแต่กระบวนการคัดแยกวัตถุดิบการหมักจนกลายเป็นปุ๋ยคอกจากมูลวัวสามารถนำมาใช้ทางการเกษตรและสามารถช่วยลดโลกร้อนจากการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกด้วยศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวอปมช.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้า 98.0 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงตั้งหน้าแฟนเพจ Facebook ของสวทเชียงใหม่ PRD นะเจ้าปะกัน3ช่องทางด้วยกันกับหมู่เฮาทีมงานอปมช.จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าวันนี้ว่าแน่นอนยังอยู่กับน้องยุ้ยจารุวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงทำหน้าที่ดำเนินรายการต้องสุมาอภัยตวยเพราะว่าฝนไล่หลังมาจากหางดงเจ้าเข้ารายการกันจ้าไปหน่อยแล้วก็ยังมีแหมหนึ่งท่านที่มาร่วมรายการเฮาในวันนี้เจอแนะนำตัวได้เลยเจ้า
1: เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าตุลากิตติคุณแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
0: เจ้าวันนี
1: ้สองอนง
0: สองสาวสองอนงแม่นเจ้าต้องบอกว่าฝนไล่หลังมาจากหางดงเลยเจ้า
1: เออน่าเมื่อกี้แม่หลวงขับรถมาทางวงแหวนรอบ
0: เจ้าเจ้า
1: เขาโตหาใหญ่เจ้า
0: เจ้า
1: หมดลงมาบะ
0: แม่น่าจะตกในเวียงค่อนข้างที่จะหนักเนาะเพราะว่าน้องยุ้ยหันถนนเปียกค่อนข้างที่จะหนักในหลายพื้นที่ที่ผ่านมาอยู่นะเจ้า
1: แต่กี้นี่หยุดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: หยุดแล้วเจ้าแดดมาแล้ว
1: นะเจ้าแดดอยู่ฮะ
0: แม่ช่วงนี้เขาต้องเป็นเพราะว่าติดตามในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดอีหนอเป็นว่าอีนะเจ้าเพราะว่าทางศูนย์อุตุนิยมวิทยานะเจ้าภาคเหนือของเขาก็ได้เตือนในเรื่องของภาคเหนือนั้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง29สิงหาคมนะเจ้าก็คือวันนี้ไปจนถึง2กันยายน2569นะเจ้าเนื่องจากว่ามีประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับที่3นะเจ้าในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะเจ้าซึ่งเปิ้นก็บอกว่าในช่วงของวันนี้นะเจ้า29สิงหาคม2569ไปจนถึง2กันยายน2569ภาคเหนือจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะเจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากว่าเขามีร่องมรสุมนะเจ้าจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแห้งนะเจ้าบริเวณชายฝั่งของประเทศเวียดนามตอนบนและก็อ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดค่อนข้างที่จะแห้งนะเจ้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะเจ้
1: า
0: ซึ่งแน่นอนว่าเชียงใหม่เมามดนะเจ้าตั้งแต่29จนถึงวันที่2กันยายนนะเจ้า29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายน2569นะเจ้าก็คาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้รวมถึงฝนที่ตกสะสมตัวนะเจ้าเปิ้นก็เลยบอกว่าขอให้ในส่วนของพี่น้องประชาชนนั้นระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมตัวซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ลุ่มก็ควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางตัวนะเจ้าเพื่อที่จะลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได
1: ้
0: ว่าแล้วมีสายมาแล้วจากทางใดเนี่ยอันนั้นเดี๋ยวเฮามามาแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเฮาไปฟังกันสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้า
0: จากทางใดเจ้า
1: แม่ลิง
0: ค่ะอ๋อปลาจากปลาแดดเนอะก็ว่าเสียงบอกคุ้นเคยเป็นว่า FC ใหม่แน่ๆก็ว่า FC ที่เล่าฟังเฮา
1: แล้ว
0: อ๋อเก่าแล้วหาไม่ถูกจำได้
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นชาววังเนอะนี่นะฟังเสียงแล้วคุ้นๆล่ะนี่เป็นชาววัง
0: วังสิงคำเหรอค่ะ
1: วังสิงคำ
0: แม่แต่
2: ชาววังก่อนน้ำท่วมนะแม่หลวงน้ำท่วมหลวงคุณชาววังเด
1: ้อมันปัดไปทางปูละมันไปทางใต้ปูละล่องไปปูละบ้านท่วมมาบ้านเฮา
0: จ้า
2: วันนี้นึกว่าหม่อมไม้เจ้า
0: จ้าวันนี้สมาชิกบอกให้ครบน่าจะติดภารกิจน้องยุ้ยก็ฟังมาขนาดเจ้า
2: อ๋อเป็นน้องยุ้ยเหนื่อยขนาดเลย
0: ล่นขึ้นมาเจ้า
2: เหนื่อยขนาดเออปูหลวงปุ้นหลวงสุชาติปุ้นบอกมาจ้ารายการแล้วไง
0: ช่วงนี้ปุ้นติดภารกิจในพื้นที่ค่อนข้างจะหนักอยู่เจ้ากันเลยว่าอันเดียวขอหายไปสักวันก่อนเน้ออีวะ
2: ปุ้นมัวไป
0: เป็นเซาะเป็ดกะฮะ
1: แม่กำลังไปก่อพันเป็ดอยู
0: ่นะเจ้าถ้าปุ้นหลวงชาติฟังอยู่FC คิดถึงแล้วก็บอกว่ามาเวยๆขัดใจเลี้ยงเป็ดแล้วมาเวยๆวะ
1: แม่
0: เจ้า
1: เดี๋ยวนี้เป็ดให้เพ่พันแล้วกะให้เต็มตั้งบ้านบ้านหลวงพุ่นแล้วเนาะ
2: ไข่ถ้าจะเยอะแล้วกำ
0: เพรา
2: ะ
0: ว่าเจ้า
2: ก็ไม่หลวงกำน้องยุ้ยมีสุขภาพแข็งแรงเนอะ
0: เจ้า
1: ขอบคุณนั่งๆเจ้าย
0: ินดีนั่งๆ
1: เช่นกันเนอะ
0: เจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
1: อันนี้เอฟซีประเดชประกวนน้ำท่วมประท่วมละ
0: แม่นเจ้าเพราะว่าถึงแม้ว่าปริมาณน้ำปิงบ้านเฮานะเจ้าประท่วมหลังประตูระบายน้ำประแดดไปเนี่ยปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็คิดว่ายังมันน่ามีปัญหาในช่วงนี้นะเจ้ามันยังโฟลว์ไปได้อยู่นะเจ้าแต่ก็ต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะว่าบางทีน้ำที่มันมาจากทางเหนือเนี่ยบางทีมันปัดเอาสิ่งต่างๆมาตัวอย่างเช่นต้นไม้เน
1: า
0: ะวัชพืชอีเน
1: า
0: ะเจ้าหรือว่าเป็นขยะมาในลำน้ำเนี่ยซึ่งก็อาจจะทำให้ขวางตังน้ำแล้วก็ทำให้น้ำไหลบ่สะดวกอาจจะต้องเฝ้าระวังกันหน่อยเนาะเจ้าแต่ว่าประแดดน่าจะหายใจทั่วท้องอยู่อ
1: ากาศมันแปรปรวนนะประเดี๋ยวนี้นะ
0: แม่นแม่น
1: มดมันจะตกมานะยังจะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: แดดเสล
0: ยแม่น
1: มันสกรรมเอา
0: อ
1: ะลงมาละบ้าบ้าละลงมาละเ
0: น
1: ี่ย
0: แม่นแม่น
1: ม
0: ัน
1: ต้องเอาแน่นอนมาได้เจ้า
0: เจ้าน
1: ะถึงบอกว่าเราต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา
0: ช่วงนี้ประมาทไม่ได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าในเรื่องของการคาดหมายลักษณะอากาศมันก็มีการออกประกาศเตือนในช่วงของ29สิงหาคมจนถึง2กันยายนเนาะว่าภาคเหนือของเรานั้นยังฝนที่จะมีฝนโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักเนาะถึงหนักมากในบางพื้นที่แล้วก็อาจจะทำให้ในส่วนของพื้นที่ลุ่มนะจ๊ะที่ลาดเชิงเขาอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่มันหนักเกินจากฝนที่มันตกสะสมหรืออาจจะเกิดดินสไลด์อีเน
1: า
0: ะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไป
1: โดยเฉพาะที่เป็นอยู่เทิมดอย
0: แม่นแม่น
1: อันนี้ต้องเฝ้าระวังและต้องติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดนะเจ้า
0: เจ้าในส่วนของปัญหาว่าจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าตังกรมทรัพยากรธรณีก็มีการเฝ้าระวังในเรื่องของแผ่นดินถล่มน้ำไหลหลากนะเจ้าน้ำป่าไหลหลากในช่วงของ8-31ตัวนะเจ้าซึ่งก็ต้องระวังกันไว้นะเจ้าในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็เฝ้าระวังในเรื่องของดินถล่มน้ำป่าไหลหลากในช่วง8-31สิงหาคมนะเจ้าในพื้นที่ของอำเภอแม่แจ่มอำเภออมก๋อยนะเจ้าแม่อายฝางชัยปราการหางดงบ้านน้องยุ้ยตัวนะเจ้ารวมถึงที่อำเภอจ่อมตองตัวอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดตัวเจ้า
1: หางดงกับหน้าแก้มกันเนอะ
0: ก็มีอยู่นะจ๊ะว่าพื้นที่หางดงที่จะมีดอยก็คือไปตังตำบลหนองควายตำบลมันโป่ง
1: แม่น
0: เนาะจับอันนี้ก็จะมีในส่วนของพื้นที่ที่มีปัญหาว่าเชิงเขาเนาะค่อนข้างที่จะหนักเจ้า
1: เจ้าต้องระวังก
0: ัน
1: เพราะว่าสายเหนือใส่ใต้นะเจ้าที่มีดอย
0: เจ้า
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็ต้องเฝ้าระวังกันอยู่เน
1: า
0: ะเจ้าช่วงนี้ประมาทไม่ได้เลยนะเจ้าแล้วก็แฮมข่าวสารเรื่องที่น้องยุวันน่าสนใจรู้สึกว่าสัปดาห์ก่อนก็จะได้อู้ไปแล้วในเรื่องของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนนะ
1: เจ้า
0: ของจังหวัดเชียงใหม่เฮานั้นก็มีโครงการนะเจ้าซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยในเรื่องของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนะเจ้า AI for Exclusive นะเจ้าเทคโนโลยีเพื่อโอกาสที่เท่าเทียมนะเจ้าซึ่งเปิ้นจัดฝึกอบรมในระหว่าง11-13กันยายน2569ที่โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้พิการแล้วก็ผู้ดูแลผู้พิการในจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้ารู้สึกว่ากลุ่มเป้าหมายจะรับสมัครประมาณ40ท่านนะเจ้าก็รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้เจ้า31สิงหาคม2569ก็สามารถที่จะดูรายละเอียดนะเจ้าในเรื่องของกำหนดการหรือว่าใบสมัครได้นะเจ้าที่เว็บไซต์ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้เพิ่นก็จะมีใบสมัครแล้วก็กำหนดการนะเจ้าโดยเราสแกน QR code แล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดนะเจ้าถือว่าน่าสนใจนะเจ้าเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในส่วนของ AI ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเข้ามามีบทบาทเพิ่มนักขึ้นนะเจ้าแล้วก็เพิ่นก็มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ก็คือเพื่อพัฒนาทักษะความรู้แล้วก็ศักยภาพด้าน AI เพื่อแก่ผู้พิการนะจะผู้ดูแลผู้พิการซึ่งสามารถที่จะประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจและก็ความต้องการของตลาดในปัจจุบันนะเจ้าแล้วก็รวมถึงในการส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือว่าผู้ดูแลผู้พิการในชุมชนนะเจ้า
1: เจ้า
0: เพราะฉะนั้น
1: นี่ก็เป็นเรื่องที่ดีเน
0: า
1: ะ
0: แม่นเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะเจ้าอบรมฟรีตัว
1: อ๋อฟรี
0: ฟรีตัวเจ้าตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ก็จะรับผิดชอบดูแลหมดเลยบอกว่าจะเป็นในเรื่องของค่าที่พักค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มรวมถึงในส่วนของค่าพาหนะตัวเจ้า น่าสนใจเลยทีเดียว
1: เนาะ
0: แม่นเจ้
1: า
0: เพราะฉะนั้นบอกว่าจะเป็นผู้พิการก็ดีนะเจ้าหรือว่าผู้ดูแลผู้พิการในจังหวัดเชียงใหม่เฮานะเจ้าสนใจอยากจะเข้าร่วมอบรมนะเจ้าเชิงปฏิบัติการ AI for Exclusive Future เทคโนโลยีเพื่อโอกาสที่เท่าเทียมนะเจ้าก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2569นะเจ้าแต่ว่าเปิ้นจะอบรมระหว่าง11ถึง13กันยายน2569ที่โรงแรมคุ้มภูคำ
1: สมัครได้ที่ไหนคะเจ้า
0: เข้าไปดูรายละเอียดได้นะเจ้าที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนน่าจะเป็นเว็บไซต์นะเจ้า
1: เข้าไปดูได
0: ้หรือว่าใครบัณฑนาก็ดูในของFacebook ของตังศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนแต่ว่าในส่วนของเทศบาลหางดงของนายกเอาลงเหมือนกัน
1: โทรสอบถามได้นะเจ้า
0: โทรสอบถามได้เหมือนกันนะเจ้าสามารถสอบถามได้บอกว่าจะเป็นที่เบอร์0531041444นะเจ้าแล้วก็ผู้ประสานงานนะเจ้าคุณมงคลสีแปลงวงนะเจ้าเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0834784522นะเจ้าเอามากำเนาะ0834784522นะเจ้าอันนี้ก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็สมัครได้ด้วย
1: อันนี้เป็นประโยชน์ขนาดเลย
0: เจ้า
1: สร้างอาชีพสร้างรายได้เนาะ
0: แม่นเจ้าต้องบ่าม
1: ีค่าใช้จ่ายตัวนี้
0: แม่นจะมามีค่าใช้จ่ายตัวแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องของ AI นะเจ้าน่าสนใจเลยทีเดียวในช่วงนี้เพราะว่ามันเข้ากับบริบทสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีในสมัยนี้ด้วยเนาะก็ถือว่าเป็นแฮมเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ทุกอย่างฟรีโมดนะเจ้าอันนี้น่าสนใจขนาดนะเจ้าอันนี้ถ้าหากว่าเป็นเฮ้อคนปกติตัวนี้ยังยุ่งกับว่าน้องยุ่งอาจจะไปร่วมโครงการตัวก็ได้นะเจ้าก็น่าสนใจอยู่ก็เชิญชวนเนาะเพื่อไปเข้าอบรมกันเพื่อมันได้นั่งๆนะเจ้าเขาจะได้ไปพัฒนาศักยภาพของเขาตัวใช่แม่นเจ้าแต่ไม่หลวงมีอย่างมาฝากพ่อเจ้า
1: ไม่หลวงก็จะมีในส่วนของการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
0: เจ้าเป็นการ
1: จะม
0: ี
1: การประชุมกันนอกปนประเด็นเพิ่งเวียนกับเราน้อง
0: แม่น
1: ในเรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ก็จะเพิ่งจะอีหรอแต่ละตำบลเนี่ยเป็นเจ้าภาพ
0: เจ้า
1: แต่เตือนนี้นี่จะคงจะเป็นประเดช
0: เจ้าน
1: ะเจ้าเปิ้นมีการเชิญประชุมบูรณาการร่วมกันเนาะ
0: เจ้าม
1: ีการคณะกรรมการบริหารอำเภอแบบบูรณาการประจำเดือนเปิ้นฮ้องว่าเป็นการประชุมหัวหน้าส่วนประจำเดือน
0: เจ้า
1: เตือนนี้มาเวียนมาที่ประเดชเปิ้นก็เชิญชวนตั้งกลุ่มแกนนำเนาะมาว่าจะเป็นประธานสตรีประธานอสมแกนนำของกลุ่มผู้สูงอายุคือทุกภาคส่วนน่ะที่เป็นแกนนำ
0: เจ
1: ิญเข้าร่วมรับฟังข่าวสารอย่างต่างๆในที่ประชุมในวันที่1กันยา
0: เจ้า
1: เวลา9โมงถึงบ่าย2โมง
0: ที
1: ่อาคารเฉลิมพระเกียรตินะเจ้าบ้านน้ำบ่อเย็นหมู่11ตำบลป่าแดดนะเจ้ารอบนี้ก็คือป่าแดดเป็นเจ้าภาพ
0: เจ้า
1: ในเรื่องของการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการก
0: ็
1: ดีนะเวียนไปตำบลเนี่ยนะ
0: เขาก็ได้เวียนไปพอบ้านเปิ้นห้องเนาะเจ้าบ้านนี้เปิ้นเป็นจะอี้แฮมเดือนหนึ่งก็เปลี่ยนไปแฮมตำบลหนึ่งอีเนาะเจ้าเขาก็จะได้ดูในเรื่องของบริบทตัว
1: มีการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยกะบ้านนั้นเป็นจะได้บ้านนี้เป็นจะอี้ก็มาอู้มาเล่ามาสู่กันฟังปัญหาอย่างต่างๆเนี่ยเขาจะรู้กันในหลายส่วนเจ้าก็ดีเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าม
1: ันเป็นการประชุมแบบบูรณาการร่วมกัน
0: แม่นจะไปหาฟังเนาะว่าในรอบเดือนที่ผ่านมานั้นมันมีเรื่องราวที่มันเขาจะต้องนำไปสู่ในที่ประชุมมีการตัดสินใจร่วมกันเนาะหรือว่ามีการปรึกษาหารือกันจะได้พ้องนะเจ้
1: า
0: เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของเฮาเนาะว่ามันจะเดินไปในทิศทางไหนเนาะเจ้า
1: เนี่ยข่าวขอเตือน
0: เจ้า
1: ประเด็นนี้มันมีรถเนอะเข้าไปทำในหมู่บ้านนะ
0: เจ้าร
1: ถประกาศโฆษณา
0: ต
1: อนเนี้ยใครมีมือถือเก้าขอเอามาแลก
0: เจ้าเคยหันพ่องเจ้าเคยหันพ่อง
1: แลกใครพ่องแลกครัวพ่องหรือบ้านก็ห้ามซื้อ
0: เจ้า
1: พี่น้องท่านจะไปเผอเนอะจะไปแย่เตเนอะจะไปแลกเนอะถึงมันจะเป็นโทรศัพท์เก่าได้กระจ่างเตอร
0: ์
1: ข้อมูลเนี่ยอย่างทุกอย่างมันอยู่ในอันเก่าของเขาแล้วเปิ้นสามารถเอาไปทำอย่างที่บดีบดักได
0: ้
1: ผลกระทบผลเสียมันเกิดที่เฮาเนอะ
0: เจ้า
1: เนาะอันนี้บัดต้องไปเสี่ยงไม่หลงว่านะ
0: เจ้าม
1: ีหลายคนเนอะที่เปิ้นเอาไปขายไปอย่างเงี้ย
0: แม่น
1: บัดนี้มันตะเวนนะตำบ้านนะไม่หลวงหันนะบัดได้เนี่ยเจ
0: ้
1: าน
0: ั้
1: นก็มากายมาตั้งบ้านไม่หลวงเขาเหมือนกันนะแต่ไม่หลงก็ต้องประกาศบอกคือบ้านข้างเคียงญาติพี่น้องบอกชาวบ้าน
0: เจ้า
1: ว่าจะไปหลงเน้อไปหลงกวนเน้อยเนาะบางคนว่าเพื่อค่าได้สตางค์เนี่ยมันซื้อกับเจ๊แปงนะน้องยุ้ยซื้อประมาณสัก 200
0: ประมาณนั้น
1: นะเจ้า200 300เนี่ยนะแล้วเปิ้นบอกว่าเปิ้นไปเอาอย่างตังในดูขายตัวน
0: ั้นมัน
1: เป็น
0: ท
1: องคํา
0: แม่นเจ้ามันจะมีต้องเอามาหลอมรวมกันก่อนได้หลายๆเครื่องแล้วมาหลอมรวมกันก็จะได้เป็นทองคำซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ทองคำค่อนข้างที่จะแพงเนาะเจ
1: ้
0: าเปิ้นก็จะได้ประโยชน์จังห้าละหนึ่งสองคือถ้าหากว่ามีข้อมูลของเฮาที่มันค้างอยู่ในเครื่องเนี่ยเปิ้นก็อาจจะไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้แฮมขายข้อมูลของเฮาได้แฮม
1: ก็ถึงบอกว่าอันตรายไง
0: เจ้า
1: แล้วเรื่องนึงก็คือที่เฮาสั่งของไปมันจะมีชื่อที่อยู่อย่างเฮาเบอร์โทรอย่างเฮาทุกอย่างเน
0: า
1: ะหน้ากล่องพัสดุนะ
0: อ
1: ันนี้ก็มีฝากเตือนมานะ
0: เจ้า
1: ไปขว้างไปเลยไปเลยไปได้เนอะ
0: ก่อนจะขว้างเฮ้ยท่านนั้นเอาฉลากท่านออกก่อนที่มันจานหน้าซอง
1: เอา
0: ก่อน
1: นี่
0: น
1: ะ
0: แม
1: ่
0: นเจ้า
1: เดี๋ยวนี้มันมีเนอะว่าคนนั้นที่มันถูกป้าจ้างมานะ
0: เจ้าเจ้า
1: เอาไปส่งเฮ้ยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: อ่านชื่อละ5บาท10บาท
0: เป็นไปได้เป็นไปได
1: ้แม่นก็
0: เจ้า
1: แล้วมันจะไปทำบดีบดักนั่นแหละไปหมู่มิจฉาชีพนั่นแหละ
0: มิจจี้ทั้งหลายนั่นเนาะ
1: แม่
0: เจ้า
1: น่าจะแปลว่าขวางเนี่ยบางทีมันเป็นกองพัสดุเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: แล้วมันมีชื่อเขาติดอยู่ห้
0: าน
1: ะนั่นน่ะมันไป
0: คุ
1: ยตามขยะ
0: เผลอขว้างไปตึงกองไม่ได้แกะไม่ได้อย่างสักอย่าง
1: ลืมแกะ
0: แม่นเจ้า
1: ถ้าจะขว้างขว้างได้ท่านแกะออกก่อนแต่ถ้าแนะนำถ้าเป็นกองกระดาษที่มันแข็งขายได้ท่านแกะเอาชื่อท่านออกก่อน
0: เจ้าเจ้า
1: แล้วก็กองกระดาษนะเอาไปขายได้สะสมไว้แล้วก็ขายร้านของเก่าดีกว่
0: า
1: ได้สตางค์ใจตุ้ย
0: แม่น
1: เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแต่ว่าก็ต้องรอบครอบด้วยการเอาสติ๊กเกอร์ที่ใส่หน้าซองเอาออกก่อนเน
1: า
0: ะแม่นเจ้าจะได
1: ้
0: ปลอดภัยเนาะเจ้าในระดับเบื้องต้นอีนอเป็นไหวอีน
1: อ
0: เจ้าตะกี้แวะเข้าไปดูในเพจของสวทเจ้าวันนี้มีคนรายงานตัวผ่านหน้าเพจหนึ่งท่านก็คืออาจารย์ติ๊กบอกว่าวันนี้แวะมาส่งกำลังใจตั้งหน้าเพจนะเจ้าแต่ว่าวันนี้ติดภารกิจมาบ่ได้นะเจ้าน่าจะประมาณนั้นมาเป็นอย่างเดียวสัปดาห์หน้าเน
1: า
0: ะ
1: มาเล่าสู่กันฟัง
0: จะว่าไปต่างใดมาอีนอเจ้
1: า
0: แล้วก็รวมถึงคุณณภัสสรครูตระกูลตัวอันนี้เอฟซีประจำเฮาสวัสดีเฮาในทุกครั้งที่เฮามาปะกันในทุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์อันนี้ขอบคุณจะนักตัวนะเจ้า
1: เจ
0: ้าแล้วก็ FC แฮมหลายท่านถึงแม้ว่าจะไม่ได้อู้จากกันตั้งหน้าเพจนะเจ้าอาจจะฟังอยู่บ่ได้อันนี้ก็ขอบคุณจะนักแล้วนะเจ้าถือว่าเป็นกำลังแรงใจให้กับหมู่เฮาในการดำเนินรายการคุยข่าวอปมช.ต่อไปนะเจ้า
1: เจ
0: ้าก็เดี๋ยวเฮาจะสลับสับเปลี่ยนกันนะเจ้าคนนั้นอาจจะติดภารกิจคนนี้มาได้ก็จะมาฮื้อไอ้นะเจ้า
1: แม่นกัน
0: แม่นๆเจ้า
1: เจ้า
0: ก็ต้องสับเปลี่ยนกันไปเนาะตามสถานการณ์อีเตอร์เนาะเพราะว่าเฮาก็อย่างที่เฮาบอกก็คือใส่หมวกหลายใบ
1: แม่น
0: เนาะจากบางทีบางท่านก็ติดภารกิจก็เวียนเอาคนนั้นคนนี้ม
1: าเช
0: ีย
1: งใหม่เ
0: ฮ
1: านี่ก็มีงานมีการนักเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน อ่ะนะคนท่านที่จะนักเจ้า
1: ป้อนก็มีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆนะ
0: เจ้าเจ้า
1: เต้าที่หันนะ
0: ห
1: น้าผ่านไปนี่งานเนี่ยที่แอร์พอร์ตก็จัด
0: เจ้า
1: เออพันจัดกันหลายที่นะ
0: วันนี้หันมีการแจกรางวัลไม่ใช่เป็นห้องแจกมอบรางวัลกะคนดีสีเชียงใหม่ตัวที่หมอนอดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เจ้า
1: อ๋อคนดีสีเชียงใหม
0: ่แล้วก็มีการสอบตัวนะเจ้าที่โรงเรียนยุพราชอินาหัดเป็นว่าอันนะ
1: มีเด้อ
0: จ้า
1: แล้วก็คนดีสีเชียงใหม่มีตหอดเดียว
0: เจ้าแล้วก
1: ็ไม่หลวงได้เมื่อก็ไปเช่าปี
0: เมินอยู่นะเจ้า
1: ปีผ่านมาเจ้าเคยได
0: ้เจ้าแล้วก็รวมถึงมีเรื่องของงานอสมที่โรงเรียนสันทรายหลวงตัวรถอาจจะติดสักน้อยหนึ่งเพราะว่ากิจกรรมค่อนข้างที่จะหนักนะจ๊ะเชียงใหม่ในช่วงนี้นะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเผื่อในเรื่องของเวลาในการเดินทางตัวนะเจ้
1: า
0: เราจะได้ไปให้ทันเวลานะเจ้า
1: เปิ้นสอบอย่างออที่ยุพราชเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแม่นแม่น
1: เจ้า
0: แม่น
1: แห่สอบโอลิมปิกกันนี่นะ 5,000 คนก่อนนะ
0: แม่น
1: มันบอกว่าเลี่ยงเส้นทางได้ก็เลี่ยง
0: เจ้า
1: เจ้ารถประจิตติตรงนั้นนะ
0: แม่นแม่น
1: เจ้า
0: เจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางยิ่งฝนตกตัวเนาะเราก็จะต้องเพิ่มเป็นทางว่าเวลาเผื่อเวลาในการเดินทางขึ้นนักขึ้นรวมถึงในเรื่องของการจะลดใจถนนเป็นทางว่ามันก็จะคับข้างขึ้นเนาะเจ้าในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นง่ายขึ้นเนาะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวในการใช้รถใช้ถนน
1: ถนนลื่นจะไปครับโวยช่วงนี้เนาะหน้าฝน
0: เจ้า
1: เจ้าก็ก้อยไป
0: แม่น
1: มันต้องถึงจ้าจังมัน
0: แม่นเจ้าน
1: ั่นแหละไม่หลงหันนะเตือนครับโวยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าร
1: ถไปตั้งหน้าปัดต้นน้ำมันขังข้างตาสัตว์ในรถเครื่อง
0: เจ้า
1: เปิดกระดาหัวกันอันนี้ก็ต้องดูน้อยเน
0: า
1: ะเฮาก็ห
0: ัน
1: ใจเปิ้นรถมอเตอร์ไซค์ขับวยแซงกันไปสิ่วแล้วก็ถนนมันเป็นน้ำเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้า
1: โอ้มันมีเหลือ
0: แม่นแม่น
1: ถ้าไปแฮงใส่กันนี่ก็ถือว่านะถึงขั้นขึ้นห้องพักเลยนะ
0: แม่น
1: นั่นน่ะ
0: เจ้ารวมถึงทางลอดต่างๆตัวนะเจ้าฝนตกหนักๆนี่น้ำมันไหลลงสู่ที่ต่ำ
1: ต้องก้อย
0: มันไปอยู่ในอุโมงค์นะเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านจะต้องขับผ่านอุโมงค์ต่าง างนะเจ้าทางแยกทางลอดต่างๆนั้นก็ต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะเจ้าเพราะว่าบางทีปฏิเสธบ่ได้ว่าเฮาก็จะเจอพี่น้องที่ขับรถเครื่องเพิ่นอาจจะเข้าไปในอุโมงค์เพื่อที่จะลบฝนนะเจ้าแต่ว่าอันตรายอันจริงๆเอาแต่ๆก็คืออันตรายนะเจ้
1: า
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังมันเพิ่มมากขึ้นนะเจ้าแล้วก็ลดความเร็วลงนะเจ้าเพื่อที่เราจะเวลาถ้าหากว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะหยุดรถได้ทันนะเจ้าอันนี้ก็ต้องฝากกันไว้ด้วยในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนรวมถึงในส่วนของการจราจรนะเจ้าในคูเมืองด้านนอกเนาะของเชียงใหม่เฮาช่วงนี้มีการ
1: ทำ
0: ถนนแม่นจากที่เฮาหันถนนปุ๊ปุ๊พะพะปูปูพาพา
1: ถนนที่มันแนบนะ
0: ป้าป้ามันแนบเนื้อแนบหนึ่งนั่นนะเจ้าก็เฮาก็จะได้ถนนที่มันดีขึ้นเพราะตอนนี้เปิ้นจะปรับปรุงมันราบเรียบไปละเจ้าแต่ว่ามันก็ต้องใช้ระยะเวลานะเจ้าหันว่าเป็นประมาณไว้สัก3เดือน
1: 3เดือนจะแล้วรอบคูเมือง
0: เจ้า
1: คงจะดูดีกว่าเก่าจะสวยงามแล้วรถคงจะวิ่งแบบราบเรียบ
0: แม่นแม่นมาเกิดอุบัติเหตุละเนาะ
1: ก็มันกระเปิงที่ทำม
0: าก
1: มันตั้งเมินแล้วเนาะ
0: แม่นแม่น
1: ถนนมันโดนแนบโอ้แนบมากไม่ต้องพูดก
0: ็แม่นขุดขุดแนบแนบแม่น
1: วิ่งไปกันพอเบี่ยงมาทางซ้ายก็โดนอยู่ดีเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแม่น
1: แล้วก็ลุมแฮมก็เห็นเนาะลุมเพราะอันนั้นเป็นลุมอย่างลุมสายไฟอะ
0: ลุมสายไฟที่มันเอาสายไฟลงไปอยู่ใต้ดิน
1: มันอยู่กลางถนนเลยนะ
0: แม่นแม่นเจ้า
1: เพื่อคงบอกปล่อยให้เป็นลุมอย่างนั้นเนาะ
0: แม่นแม่น
1: เพราะน่าจะเป็นเลี้ย
0: คือเตือนเนี่ยพอมันปะเป็นนาบอย่างที่ไม่รู้ว่าเนี่ยมันท้องว่ามันปะได้บ่ดีคือพื้นถนนมันบ่เต้ากันมันทำให้รถที่บางทีอาจจะส่วนใหญ่จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ตกไปในหลุมหรือว่าความบ่เต้ากันของถนนนั่นน่ะแล้วเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างที่จะหนักอย่างที่น้องยุ้ยเล่าไปสัปดาห์ก่อนว่าน้องยุ้ยก็เคยเป็นผู้ประสบเหตุเหมือนกัน แต่ก็ดีที่มันมีรถมานะเจ้าถ้าเกิดมันมีรถมาก็จะไม่ได้มานั่งเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
1: มาช่วยกันปรับ
0: เจ้าแม่นแม่นแม่น
1: หน้าอยู่เน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าเฮาบ่กึดสร้างเลยบ่กึดพัฒนาเลยมันก็จะอยู่อย่างเก่า
1: ใช่ใช
0: ่เจ้าอันที่โดนด่าก็จะโดนด่าอย่างเก่านะเจ้าอันนี้คือโดนด่าแต่ว่ามันพัฒนาขึ้นมันก็โอเคเนาะเจ้าก
1: ับแผ่นทรายนึงที่เปิ้นปูตัวนอน
0: เจ้า
1: เปิ้นฮ้องว่าตรงสารกลางเก่า
0: เจ้า
1: ตรงข้างสามกษัตริย์
0: เจ้าเจ้า
1: เอ๊ะหมอฮู้ว่าเพิ่นจะมีโครงการว่าปรับเพื่อมันเป็นแบบราบเรียบเหมือนเดิมหรือจะได้หรือเพิ่นจะเป็นยังเก่านะเฮาก็ฮู้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เฮาก็ต้องคอยติดตามต่อไปว่าทางเทศบาลเพิ่นมีโครงการอีหยังก็เรื่องถนนปรับปรุงตรงนั้น
0: คือเริ่มแรกตอนทําใหม่ๆมันอาจจะดีอาจจะเรียบอยู
1: ่
0: เพราะว่าเพิ่นฮ้องว่ามันก็จะเสมอเต้ากันแต่พอเฮาม
1: ันเข้ามันบ่เรียบแล้ว
0: ใช่เจ้าแม่นๆๆเจ้าเพราะว่าเพิ่นฮ้องว่าเปลือกโลกมีการขยับอย่างที่เฮาฮู้นะเนาะบางทีเฮาบ่ฮู้สึกหรอกแต่ว่ามันจะมีการขยับแล้วก็พอระยะเวลามันผ่านไปเนี่ยถนนจากที่เคยปูเต้ากันมันอาจจะบ่เต้าละ
1: เต้าละ
0: ตัวนอนก็จะเริ่มโผล่มาบ่เต้ากันซุ้มแม่นเจ้าก็เป็นอุปสรรคในการขับขี
1: ่
0: ในการเดินทางตัวนะเจ้าถ้าหากว่าบ่ระมัดระวังให้ดีก็อาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะเจ้าอาจจะมีการไป
1: ฟื้นฟูไปปรับปรุงตรงนั้น
0: ไปพัฒนาตรงห้านนะเจ้า
1: จะทำจะได้ต่ออีน้อง
0: แม่นแม่นจะเพราะว่าม
1: ัน
0: ก็ใกล้กับถนนคนเดินตัว
1: แม่น
0: นะเจ้าเพราะว่าคนค่อนข้างที่จะเข้ามา
1: แ
0: อ
1: วมา
0: อย่างน
1: ั้
0: นแม่นเจ้า
1: สามกษัตริย์อยู่ที่
0: เจ้ารวมถึงเขามีพิพิธภัณฑ์บอกว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเนาะของเชียงใหม่เขาก็อยู่ตรงห้าน
1: ไผ่มากก็ไม่เหี่ยวห้าน
0: เจ้าแม่นแม่นเป็นแลนด์มาร์คแห่งอย่างหนึ่งของเชียงใหม่เขาตัวนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ฝากในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงต่อไปนะเจ้า
1: เจ้า
0: เจ้าแฮมเรื่องหนึ่งหันเป็นเตือนตั้งหน้าเพจก็น่าสนใจอยู่เจ้าก็อยากจะเอามามาเตือนกันในเรื่องของกรมควบคุมโรคนะเจ้าเตือนในเรื่องของโรคหัวใจและก็หลอดเลือดอันนี้เฮาอู้กันมาเป็นประจำในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะอู้กันบ่อยนะเจ้า
1: คนเป็นกันหนัก
0: แม่นเจ้าแล้วเป็นบอกว่าเป็นภัยเงียบอันดับหนึ่งเลยเนาะเจ้าของในยุคปัจจุบันนะเจ้าเปิ้นก็บอกว่าให้ระวังในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงนะเจ้าแล้วก็รวมถึงแนะนำวิธีป้องกันออกกำลังกายงดดื่มเหล้าตรวจสุขภาพกินของที่มีประโยชน์นะเจ้าเปิ้นก็บอกว่าในส่วนของอธิบดีกรมควบคุมโรคนะเจ้านายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์นะเจ้าก็ได้อู้ถึงในเรื่องของโรคหัวใจและก็หลอดเลือดนะเจ้าว่าเป็นสาเหตุของการเสี่ยงชีวิตอันดับหนึ่งนะเจ้
1: า
0: ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อหัวใจหรือระบบหลอดเลือดทั้งหลอดเลือดดำและก็หลอดเลือดแดงนะเจ้าซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันนะเจ้าได้แก่การมีภาวะความดันโลหิตสูงนะเจ้าการรับประทานอาหารที่บ่ดีต่อสุขภาพ การเป็นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคไตภาวะไขมันในเลือดสูงนะจ๊ะมลพิษทางอากาศการสูบบุหรี่การมาออกกำลังกายการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เป็นอันตรายนะจ๊ะรวมถึงในเรื่องของความเครียดนะจ๊ะตลอดจนการมีประวัติครอบครัวที่มีผู้เป็นโรคนี้นอนแล้วก็อายุที่มันเพิ่มมากขึ้นตัวนะจ๊ะซึ่งเปิ้นก็ได้บอกแฮมนะจ๊ะว่าประชาชนนั้นควรหมั่นสังเกตสัญญาณเตือนฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดนะเจ้าหากมีอาการเจ็บหน้าอกจุกแน่นกลางอกเจ็บร้าวไปที่หัวไหล่ซ้ายแขนหรือกรามนะเจ้ารวมถึงอาจจะมีอาการใจสั้นเนาะเหงื่อแตกหน้ามืดเป็นลมหมดสตินะเจ้าควรที่จะรีบไปปรึกษาแพทย์หรือพบแพทย์นะเจ้าแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ป่วยหมดสติแล้วก็มาหายใจอันนี้ให้รีบกดหน้าอกของผู้ป่วยแล้วก็ทำการกดหน้าอกจนกว่าบุคลากรทางการแพทย์จะมาแล้วเข้าใจว่านั่นคือการ CTR
1: แน่นปั๊มหัวใจ
0: จะปั๊มหัวใจแล้วก็โทรไปที่1669เพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะเจ้าหากบริเวณโดยรอบสามารถที่จะหาเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติหรือว่าเครื่องAED ได้ก็ให้รีบติดแล้วก็ทำตามที่เครื่องแนะนำเนาะเจ้าแล้วก็ทั้งนี้เปิ้นก็มีการบอกคำว่าแม้โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดจะเป็นอันตรายแต่ว่าพี่น้องประชาชนทุกท่านนั้นสามารถที่จะป้องกันนะเจ้าแล้วก็ลดความเสี่ยงได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันนะเจ้าโดยเริ่มต้นจากการออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันนะเจ้าเฉพาะจะเป็นการออกกำลังกายที่เป็นกิจลักษณะอาจจะเป็นการทำความสะอาดบ้านเนาะ
1: เดิน
0: เดินรดน้ำต้นไม้อีกก็ได
1: ้
0: นะเจ้าอย่างน้อยเป็นบอกว่าวันละ30นาทีนะเจ้าหรือว่าสะสมให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์เนาะร่วมกับการงดสูบบุหรี่นะเจ้าบุหรี่ไฟฟ้าเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็สารเสพติดทุกชนิดทุกประเภทนะเจ้าพร้อมทั้งในส่วนของการที่จะต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะเจ้าในการรับประทานอาหารก็ควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะเจ้าหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดมันจัดเค็มจัดนะเจ้าควบคู่กับการดูแลจิตใจให้มันผ่องใสบ่เครียดแล้วก็ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะเจ้าโดยรักษาดัชนีมวลกายให้อยู่ในระหว่าง 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะเจ้านอกจากนั้นควรที่จะนอนและพักผ่อนให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมงต่อวันแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งรวมถึงงดออกกำลังกายกลางแจ้งในวันที่มันมีมลพิษหรือว่าฝุ่น PM2.5 ค่อนข้างที่จะสูงนะเจ้าเพื่อความปลอดภัยของหัวใจสำหรับผู้ป่วยที่มีประวัติโรคหัวใจควรได้ครับคำแนะนำจากแพทย์นะเจ้าเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการออกกำลังกายให้เหมาะสมแล้วก็ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
1: เ
0: จ้าอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังไว้เพราะว่า
1: เป็นเงียบ
0: ภัยเงียบแท้ๆนะเจ้าบางทีมันไม่ได้มีอาการมาก่อนก็มีปุ๊บปั๊บเป็นก็มีหรือมันอาจจะเป็นอาการที่เป็นพร้อมกับโรคอื่นๆทำให้เราสันนิษฐานโรคไปได้คลาดเคลื่อนเน
1: า
0: ะ
1: บางทีว่าไปใช่ค่ะ
0: แม่น
1: เป็นอันนั้นอันนี้ไปได้
0: เจ้าแม่น
1: เพราะฉะนั้นถึงไปตรวจสุขภาพ
0: แม่นตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีนะเจ้า
1: หรือว่ามันมีอาการผิดปกติ
0: อย่างเช่น
1: ท่านก็รีบไปหาหมอ
0: ในส่วนของการที่หายใจติดขัดอีน่าเจ้าเจ็บแน่นหน้าอกจุกแน่นกลางอกเจ็บร้าวไปที่หัวไหล่ซ้ายแขนหรือว่ากรามนะเจ้าหรือว่าอาจจะมีอาการใจสั้นเหงื่อแตกหน้ามืดเป็นลมหมดสติ
1: อันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นกรดไหลย้อน
0: แม่นแม่น
1: น่าจะบ่ใช
0: ่ถูกต้องเจ้าไม่อาจจะมีอาการอื่นๆร่วมตัวนะเจ้าถ้าว่ารู้สึกบ่ดีละไปพบแพทย์ดีกว่าปลอดภัยที่สุดนั่นยังอยู่ว่า
1: คนหนุ่มนะเป็นนะ
0: แม่เจ้าบัดนี้บ่าเกียงเรื่องอายุละ
1: บ่าเกียงอายุละแต่
0: เจ้าแม่แม่
1: บ่ว่าโรคไตก็จ้าง
0: แม่เจ้า
1: โรคไตนี่ละอ่อน
0: เจ้า
1: ละอ่อนน้อยก็เป็น
0: เจ้าเกิดจากพฤติกรรมของการบริโภค
1: กิน
0: มาตั้งแต่เด็กตัวนะเจ้า
1: เ
0: ฮาก็จะต้องมีการเป็นห้องสอดแทรกในเรื่องของความรู้หมู่นี้หรือว่า
1: ปรับ
0: เปล
1: ี่ยนพฤติกรรมน้องยุ้ย
0: เจ้า
1: เฮากินเข้าใส่ปาก
0: แม่อยากเป็นจะได้นะสุขภาพเป็นได้ฮึ
1: แม่น
0: เอาสิ่งนั้นเข้าปากเป็นว่าจ้า
1: ปั้นประเด็นปั้นรณรงค์เนาะลดหวานมันเค
0: ็
1: ม
0: แม่น
1: อสมเนี่ยออกรณรงค์เนาะ
0: แม่น NCD เน
1: าะแม่น NCD เนี่ยเพิ่นถึงบอกเนาะ
0: อย่
1: างเฮาทําแอปถึงวันเนี่ยอสมเน
0: ี่
1: ย NCD ต้องรีบต้องทําส่งกันทุกเดือนนะแล้วก็ลูกบ้านตัวของตัวเก่าตัว
0: เจ้าเจ้า
1: เนาะ
0: เจ้า
1: เฮาต้องรณรงค์บอกชาวบ้านว่าลดหวานมันเค
0: ็
1: ม
0: แม่นๆเจ้า
1: ออกกำลังกาย
0: เจ้าถึงแม้อาจจะไม่ได้ช่วยได้หมดแต่มันก็ช่วยป้องกันได้ส่วนหนึ่งเนาะอาจจะเป็นเวยหรือว่าเป็นอาการหนักก็เป็นอาการน้อยลงไปพบแพทย์ทันตัวเน
1: า
0: ะ
1: พอเวลาหมุนติ้วๆล่ะ
0: แม่นเจ้าน้องอยู่กับมูลติ้วๆแล้วพอส่องเวลานี้ไล่หลังมาแล้วนะเจ้าเฮาก็ต้องนํารายการคุยข่าวอปมช.ลาไปก่อนวันนี้นะเจ้าแน่นอนว่าพรุ่งนี้เป็นการบันทึกเทปก็เดี๋ยวจะได้มาอู้จากแฮมเหมือนเดิมเนาะเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องอย่างมาอู้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปวันนี้บอกว่าจะเป็นน้องยุจารุวรรณขยันอปมช.จากอําเภอหางดงเจ้า
1: เจ้าข้าเจ้าตุลากิตติคุณแม่หลวงนุ้ยอปมช.อําเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
0: วันนี้เฮา2สาวนํารายการคุยข่าวอปมช.ลาไปก่อนปะกันใหม่วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์แถม1วันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการและจะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลากรุงเทพมหานครปรับแผนคุมความร้อนซากเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์จากความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารอาจทรุดตัวพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากควันเผาไหม้สารเคมี
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าจากการใช้โดรนสำรวจยังพบจุดที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่ด้านในอาคารและหากขยับตัวโครงสร้างที่ตึงรั้งกันอยู่ด้วยเหล็กอาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้คนเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนพร้อมกันนี้กทม.ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนะนำให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยทั้งนี้กทม.จะทบทวนมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับยานพาหนะและจุดชาร์จไฟให้รัดกุมยิ่งขึ้นหลังพบว่ามีเหตุการณ์ซ้อนกันที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวมอยู่ด้วย ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด่านวังประจันติดตามระบบผ่านแดนแบบฟรีโฟลว์พร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่ระดับโลก
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวในรูปแบบฟรีโฟลว์รวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านจากนั้นได้เดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปต.และจังหวัดสตูลรวมเสนอข้อมูลและประเด็นการพัฒนาในพื้นที่การหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ความเข้าใจความ

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอปรัชญาพรตะกติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ยังคงต้องระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไข้หวัดก็ยังมีโควิดก็ยังมานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิดอย่างต่อเนื่องควรที่จะให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลโดยเฉพาะเมื่อมีอาการทางเดินหายใจไข้ไอเจ็บคอปวดศีรษะอ่อนเพลียมีอาการป่วยหรือว่าตรวจพบเชื้อนะคะควรที่จะมีการพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแยกตัวจากผู้อื่นให้ได้มากที่สุดไม่ควรฝืนไปเรียนไปทำงานในขณะป่วยนะคะหากจำเป็นต้องออกจากที่พักก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือพื้นที่ปิดที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการพบปะหรือใกล้ชิดกับผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำทางนี้การพักรักษาตัวนอกจากจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวแล้วเนี่ยก็ยังช่วยลดโอกาสแพร่เชื้อให้ผู้อื่นด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยโควิดก็ยังมานะคะโควิดยังมีการติดต่อกันเยอะเลยนอกจากนี้เนาะเด็กอายุต่ำกว่า1ปีก็มีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรงด้วยเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยพบเด็กอายุต่ำกว่า1ปีอาการหนักจนต้องเข้า ICU เลยนะคะขณะที่เด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่มักจะมีอาการไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าบางรายเนี่ยเพียงเจ็บคอหรือว่ามีไข้ต่ำก็เข้าใจว่าเป็นหวัดก่อนตรวจพบโควิดจึงฝากเตือนผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กนะคะโดยเฉพาะอายุต่ำกว่า1ปีให้ระมัดระวังการสัมผัสผู้ป่วยหากคนในบ้านมีอาการหวัดหรือว่ามีไข้ควรที่จะตรวจคัดกรองแยกจากเด็กเลยพร้อมย้ำว่าโควิดแพร่เชื้อได้ง่ายและขณะนี้ก็ยังพบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ร่วมด้วยนะคะขณะที่ช่วงเดือนกันยายนเองก็ต้องเฝ้าระวังไวรัส RSV ที่เพิ่มขึ้นในเด็กเล็กกันด้วยค่ะ

สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆแล้วก็ยังควบคุมอาหารอยู่นะคะงดแป้งงดมันงดทอดอาจจะออกกำลังกายบ้างเพราะช่วงนี้เทรนด์เรื่องของสุขภาพก็มาแรงสุขภาพที่ดีก็เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยบางท่านก็อยากจะตั้งใจว่าอาทิตย์หนึ่งก็สัก30นาที2วันนะคะก็เดินสลับวิ่งบ้างหรือบางท่านก็อาจจะชอบที่จะปั่นจักรยานเล่นโยคะบ้างแคชเชนเบลบ้างนะคะแล้วก็มีการที่จะเอ็กเซอร์ไซส์ก็อยากที่จะให้ทุกท่านได้ขยับร่างกายด้วยเพราะบางท่านอยู่ติดหน้าจอนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมเจ็บปวดเมื่อยก็อาจจะมีหลากหลายรูปแบบเลยที่ทำให้เราสุขภาพดีขึ้นมาได้นะคะพูดถึงเด็กนักเรียนสักนิดนึงตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีการออกข้อสั่งการไปยังสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็คือทางสปท.ด้วยนะคะแล้วก็ทางการกำกับดูแลสถานศึกษาทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กประถมวัยเน้นย้ำเรื่องของการงดการสอบแข่งขันเลยนะคะการใช้ระบบแพ้ชนะหรือการจัดอันดับคะแนนสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อไม่ให้เด็กเล็กเนี่ยต้องเผชิญกับการแข่งขันแล้วก็ความกดดันเกินวัยซึ่งเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า6ปีเนี่ยควรได้รับการดูแลจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนให้เหมาะสมตามช่วงวัยค่ะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญามากกว่าการที่เร่งรัดด้านวิชาการหรือว่าแข่งขันเพื่อวัดผลด้วยคะแนนนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการก็วางแผนแนวทางการรับมือรูปแบบเกี่ยวกับการประเมินเด็กปฐมวัยโดยให้สถานศึกษาลดการใช้ข้อสอบแล้วก็การจัดอันดับเปลี่ยนมาเน้นเป็นการติดตามพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลผ่านการสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองแล้วก็การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆด้วยซึ่งก็ยังมีการส่งเสริมการใช้แฟ้มสะสมผลงานหรือว่าพอร์ตโฟลิโอเพื่อที่จะรวบรวมผลงานภาพกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าของเด็กอย่างต่อเนื่องแทนการใช้คะแนนหรือตัวเลขเป็นเกณฑ์ตัดสินเพียงอย่างเดียวทั้งนี้การพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะความรู้ทางวิชาการนะคะแต่ให้ความรู้ความสำคัญเกี่ยวกับการเติบโตไม่เร่งรัดให้เด็กสอบหรือเข้าสู่การแข่งขันตั้งแต่อายุยังน้อยอาจจะสร้างความกดดันแล้วก็ส่งผลต่อพัฒนาการด้านอารมณ์แล้วก็การเรียนรู้ในระยะยาวได้ขณะเดียวกันเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างการจัดทำกรอบหลักสูตรการศึกษาของชาติครอบคลุมถึงการพัฒนาเด็กตั้งแต่ปฐมวัยนะคะมีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กแล้วก็วัยรุ่นรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตร่วมกันจัดทำแนวทางเพื่อให้การเรียนรู้ของเด็กไทยสอดคล้องกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยด้วยนะคะก็เป็นแนวทางในการลดภาระของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานไปกวดวิชาตั้งแต่วัยเยาว์พร้อมส่งเสริมให้สถานศึกษาผู้ปกครองร่วมการติดตามพัฒนาการของเด็กอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้เด็กได้เติบโตอย่างมีคุณภาพสมวัยแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะเขาบอกว่างดเลยงดเรื่องของการสอบแข่งขันเด็กอนุบาล นะคะเลิกจัดอันดับเน้นพัฒนาการให้สมวัยเป็นข้อมูลจากทางเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

จริงท้ายกันด้วยเรื่องของการเชิญชวนไปเช็คอินกับงาน Amazing เชียงใหม่ Green Guide Fest 2026นะคะอีเวนต์สายกรีนสุดชิลที่จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเน้นบรรยากาศกรีนไวฟ์แล้วก็ดนตรีแนวโลคาร์บอนนะคะที่สำคัญเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ 28-30 สิงหาคม2569ที่สวนสาธารณะรถไฟเชียงใหม่นะคะเริ่มตั้งแต่บ่าย3โมงไปจนถึง3ทุ่ม4ทุ่มเลยแล้วก็มีวงดนตรีด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่6โมงไปต้นไปทั้ง Sirius Bacon เขียนขายและวานิชมี Earth พัทวีแล้วก็ Moving atขัดด้วยนะคะกิจกรรมเยอะแยะมากมายทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะของใช้เก๋ๆจากวัสดุรีไซเคิลมีจุดเช็คอินนิทรรศการท่ามกลางบรรยากาศสวนรถไฟสุดอบอุ่นนะคะแล้วก็มีภารกิจที่จะร่วมกันเล่นเกมสายกรีนลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษนะคะแล้วก็จะมีร้านอาหารเด็ดและเครื่องดื่มกว่า30ร้านพร้อมร้านจำหน่ายสินค้าอาร์ตแอนด์คราฟต์รักโลกอีกมากมายด้วยนะคะยังไงก็ไปเช็คอินกันได้ด้วยกับงาน Amazing เชียงใหม่ Green Guide Fest 2026ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เล่าอดีตสืบหีดตามหอยภูมิปัญญาล้านนาขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาและก็ตำนานต่างๆของล้านนานำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตำนานวัดเชียงมั่นวัดแห่งแรกในเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่ตำนานพระเสตังคมณีหรือว่าพระแก้วขาวและตำนานพระศิลาเจ้านะครับวันที่12เมษายนปีพุทธศักราช1839พญามังรายพญางำเมืองและพญารวงหรือว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงร่วมกันสถาปนาเมืองแห่งใหม่ขึ้นบริเวณตรงพื้นราบตอนเหนือระหว่างเชิงดอยสุเทพและแม่น้ำปิงเพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านนาจากนั้นทรงได้ขนานจากนั้นก็ทรงขนานนามว่านบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ปัจจุบันก็คืออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พระยามังรายนะครับก็ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาองค์ที่หนึ่งในราชวงศ์มังรายและทรงเป็นปฐมกษัตริย์ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่พระองค์ทรงพัฒนาเมืองเชียงใหม่ก่อสร้างวัดวารามตรากฎหมายที่ห้องว่ามังรายศาสตร์และนำพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในอาณาจักรรวมถึงมีเศรษฐกิจสังคมประเพณีศิลปวัฒนธรรมภาษาและตัวหนังสือเป็นของตนเองทั้งนี้อาณาจักรล้านนาก็ได้มีการพัฒนาการเจริญเติบโตร่วมสมัยกับอาณาจักรล้านจ้างและอาณาจักรสุโขทัยทำให้มีความผูกพันผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมประเพณีเศรษฐกิจและก่อสังคมตัวนะครับหลังจากการก่อสร้างเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับทั้ง3พระองค์ทรงโปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นที่เวียงเชียงมั่นตรงบริเวณหอนอนที่พระองค์ทรงประทับชั่วคราวในระหว่างที่ควบคุมการก่อสร้างเมืองแห่งใหม่ขึ้นซึ่งห้องกันว่าเวียงเล็กหรือเวียงเล็กจากนั้นพระยามังรายเสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระราชนิเวศมณฑลสถานแห่งใหม่ห้องว่าเวียงแก้วและก็ทรงถวายตำหนักคุ้มหลวงเวียงเล็กที่มีความหมายว่าความมั่นคงแข็งแรงโดยสถาปนาตำหนักคุ้มหลวงคือสร้างเป็นวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาและพระราชทานนามอันเป็นมงคลว่าวัดเชียงมั่นหมายถึงบ้านเมืองที่มีความมั่นคงเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศาสนามาตั้งแต่สมัยนั้นมาโดยตลอดวัดเชียงมั่นนะครับก็มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญอย่างเช่นพระอุโบสถรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบล้านนาบริเวณหน้าพระอุโบสถประดิษฐานศิลาจารึกลักษณ์ที่76ซึ่งมีการจารึกไว้ในจุลศักราช943ตรงกับปีพุทธศักราช2124เป็นการจารึกถึงเรื่องราวของกษัตริย์สามพระองค์ก็คือพระยามังรายพระยางำเมืองพระยารวงหรือพ่อขุนรามคำแหงว่าทั้งสามพระองค์ทรงร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่และสร้างวัดเชียงมั่นตลอดจนการทำนุบำรุงวัดนี้จากกษัตริย์และราชวงศ์นับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และทรงคุณค่าที่มีความสำคัญนะครับซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ที่สำคัญก็คือศิลาจารึกวัดเชียงมั่นอยู่บริเวณด้านหน้าของพระอุโบสถโดยได้มีการจารึกไว้ในจุลศักราช943ตรงกับพ.ศ.2124ด้วยอักษรฟักขามบนหินทรายสีแดงเป็นรูปใบเสมามีขนาดกว้าง59ซมสูง154ซมหนา21ซมเนื้อหากล่าวถึงประวัติของการก่อสร้างวัดเชียงมั่นตั้งแต่ปีพุทธศักราช1839ระหว่างความสัมพันธ์สามกษัตริย์ก็คือพระยามังรายแห่งอาณาจักรล้านนาพระยางำเมืองแห่งอาณาจักรพะเยาและพระยารวงพ่อขุนรามคำแหงแห่งอาณาจักรสุโขทัยที่ได้ร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ซึ่งการสร้างเมืองเชียงใหม่พระยามังรายพระยางำเมืองและพระยารวงได้ทรงสร้างที่ประทับชั่วคราวเพื่อควบคุมการก่อสร้างเมืองโดยได้ขุดคูก่อกำแพงสามชั้นทั้งสี่ด้านเมื่อแล้วเสร็จก็ได้โปรดให้ก่อเจดีย์ตรงที่หอนอนก็คือบริเวณพระราชมณียนที่เวียงเชียงมั่นและสถาปนาพระราชมณียนให้สร้างเป็นวัดพร้อมพระราชทานนามอันเป็นมงคลก็คือวัดเชียงมั่นนะครับ
ในปีพุทธศักราช2014สมัยพญาติโลกราชโปรดสร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่ทำด้วยหินแรงสันนิษฐานว่าเจดีย์น่าจะพังถล่มลงมาเนื่องจากชำรุดทรุดโทรมมาเมินต่อมาในปีพุทธศักราช2094เมืองเชียงใหม่ก็ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าวัดเชียงมั่นจึงถูกถอดทิ้งให้เป็นวัดร้างในปีพุทธศักราช2101สมเด็จพระมหาธรรมิการาชาธิราชหรือเจ้าฟ้ามังตราแห่งพม่าทรงพระราชทานอ่างอาบเงินนักสี่ช่างระหว่างนั้นอาณาจักรล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าในราชวงศ์ตองอูในปีพุทธศักราช2114โปรดฮือพระยาแสนหลวงสร้างเจดีย์ครอมเจดีย์องค์เดิมวิหารอุโบสถหอไตรเสนาสนะกำแพงและประตูโขงและในปีพุทธศักราช2124ได้มีการรวบรวมเงินที่ดินจำนวนมากอุทิศให้แก่พระอารามแห่งนี้พระเจดีย์จ้างล่อมก็เป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดเดียวตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประดับด้วยฐานเชียงสี่เหลี่ยมซ่อนลดลันกันสองจั่นบนฐานช่างล่อมปูนปั้นครึ่งตัวโดยรอบ15เชือกและประทับจ้างประจำมุมละ1เชือกระวังช่างปูนปั้นแต่ละเชือกประดับด้วยเสาลายด้านที่ตะวันออกเป็นทางขึ้นซุ้มเรือนประดับตกแต่งด้วยราวบันไดนาคทัดไปเป็นฐานปัดย่อเกตรองรับเรือนธาตุรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมไม้12องค์ซุ้มด้านละ3ซุ้มรวม12ซุ้มมีการประดับลวดลายปูนปั้นซุ้มจระนำกลางเป็นซุ้มซ่อนประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง4ด้านส่วนเรือนยอดเป็นเจดีย์ทรงระฆังประกอบด้วยจั่นหลังคาเอ็นลาดในผังยกเกต2จั่นปลายหลังคาประดับหางวันต่อด้วยชุดฐานรองรับองค์ระฆังแบบบัวถลาในผังแปดเหลี่ยม3จั่นทัดจากองค์ระฆังประกอบด้วยบัลลังก์ในผังเพิ่มมุมก้านชัดบัวฝาละมีปล้องฉไนปรียอดและก็เม็ดนำข้างตามลำดับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กราบเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการยังคงมีเรื่องของตำนานวัดเชียงมั่นนะครับนำมาดูฟังได้ติดตามรับฟังกันพระวิหารจตุรมุขเป็นตีประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหรือว่าพระสีตังคมณีก็แปลว่าพระ

ได้นำเอาดอกจำปา5ดอกขึ้นไปบูชาพระจุลามณีบนสวรรค์จั้นดาวดึงได้มีการสนทนากับพระอินทร์ซึ่งพระอินทร์ก็ได้บอกแก่สุเทวะฤาษีนะครับว่าในปีนี้เดือนวิสาขะเพ็ญที่ระวะรัฏฐะคือสร้างพระพุทธรูปปฏิมากรด้วยแก้วขาวต่อมาสุเทวะฤาษีกลับจากดาวดึงมาเมืองละโวแล้วนะครับพญารามราชเจ้าเมืองละโวกับพระมหากัสสปะเจ้าปารภการที่จะสร้างพระแก้วซึ่งพระอรหันต์ได้นำแก้วขาวบริสุทธิ์บุษยรัตน์มาจากจันทเทวบุตรแล้วขอพระวิษณุกรรมมาเนรมิตสำเร็จรูปเป็นองค์พระพุทธรูปปฏิมากรสุเทวฤาษีและฤาษีอื่นๆได้ช่วยกันสร้างพระแก้วขาวตวยหลังจากสร้างสำเร็จแล้วจึงได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ4พระองค์ไว้ในพระโมลีหรือว่ากระหม่อม1องค์พระนาราศหรือหน้าผาก1องค์พระอุระหน้าอก1องค์พระโอษฐ์1องค์รวม4แห่งแล้วนำมาประดิษฐานเมืองละโว่ต่อมาภายหลังก็ได้มีการสร้างนครหริบุญชัยขึ้นสุเทวะฤาษีจึงได้เชิญเสด็จพระแม่เจ้าจามเทวีพระราชธิดาพระเจ้ากรุงระโวมาครองนครหริพุนชัยโดยอัญเชิญพระแก้วขาวมาเป็นพระพุทธรูปบูชาประจำพระองค์มาประดิษฐานที่นครหริพุนชัยตวยต่อมาในปีพุทธศักราช1824รัศมีพญายี่บาพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรหริพุนชัยในเตือนั่นพญามังรายได้ยกทัพไปปราบปรามเมืองหริพุนชัยที่ยังแข่งเมืองอยู่คือเข้ารวมอยู่ในอำนาจของพระองค์กองทัพพญามังรายได้ใช้ธนูเพลิงยิงเข้าไปทำให้เกิดไฟไหม้ทั้งเมืองในที่สุดนครหริพุนชัยก็พ่ายแพ้แก่กองทัพพญามังรายสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงประหลาดพระทัยที่สุดก็คือหอพระที่อยู่ในบริเวณพระราชวังของพญายี่บาบ่ถูกไฟไหม้แต่อย่างไรพระองค์จึงเข้าไปทอดพระเนตรก็พบพระแก้วขาวจึงทำให้เกิดพระราชศรัทธาอัญเชิญพระแก้วขาวมาประดิษฐานยังที่ประทับของพระองค์ทรงเคารพสักการะบูชาเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ภายหลังเมื่อพญามังรายสร้างนบรีศรีนครพิงเชียงใหม่เป็นราชธานีในปีพุทธศักราช1839จึงได้มีการอัญเชิญพระเสตังคมณีหรือพระแก้วขาวมาประดิษฐานที่วัดเชียงมั่นต่อมาในสมัยพระเจ้าติโลกราชโปรดให้หมื่นดำพระคตหรือสีหาโคเสนาบดีนายช่างเอกแห่งอาณาจักรล้านนาไปศึกษาและจำลองแบบโลหะปราสาทจากกรุงลังกาเพื่อนำมาเป็นแบบก่อสร้างหอพระแก้วเป็นตีประดิษฐานพระเสตังคมณีในปัจจุบันก็มีความเชื่อกันว่าพระเสตังคมณีเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากสามารถคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายและเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้มากราบสักการะนะครับนอกจากจะมีพระศิลาเจ้าหรือพระศิลาเจ้าเป็นพระพุทธรูปปางทรงทรมานจ้างนาราคีรีแลกสลักจากหินชนวนดำมีความสูงประมาณ 80-90 เซนติเมตรศิลปะราชวงศ์ปาละของอินเดียช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16 พุทธลักษณะของพระศิลาเจ้าเป็นพระพุทธรูปยืนตรีพังบนฐานรูปดอกบัวหรือว่าฐานปัดภายใต้ซุ้มทรงยืนเอียงพระโสนีหรือสะโพกมีจ้างมอบอยู่ด้านข้างขวาพระหัตถ์ขวายกขึ้นระดับปั้นพระองค์หรือว่าบั้นเอวฝ่าพระบาทคว่ำยืนออกมาขึ้นรูปตระพองหน้าผากศีรษะพญาจ้างที่มอบอยู่ซึ่งมีความหมายเป็นตอนที่พระเทวทัตได้สั่งคนฮื้อหาจ้างตกมันไปปล่อยกลางทางที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จออกบิณฑบาตเพื่อหวังให้จ้างประทุษร้ายพระพุทธองค์แต่พระพุทธองค์ทรงแผ่เมตตาบารมีจนพญาจ้างสงบลงสุดกายยกงวงขึ้นถวายอภิวาทส่วนพระหัตถ์ใต้ยกฮึท่าประทานภัยหรือแสดงธรรมโดยพระอานนท์ยืนถือบาตรอยู่ด้านซ้ายส่วนแผงหลังประภาวดีสลักเป็นซุ้มโค้งประดับชัดสองด้านและมีขอบแผงซุ้มสลักรัศมีเป็นรูปกลีบบัวรวนส่วนตำนักพระศิลาเจ้ามีอยู่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้7ปี7เดือน7วันพระเจ้าอาชาติสัตุราชผู้ครองนครราชคฤห์มีประสงค์ที่จะสร้างพระพุทธรูปทรงได้นำเอาหินจากท่อมหาสมุทรมาสร้างพระพุทธรูปปางเสด็จบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์
ปางทรงธ

มานจ้างนาราคีรีโดยมีรูปจ้างนาราคีดีหมอบอยู่ทางขวาและรูปพระอานนท์ถือบาทอยู่ข้างซ้ายทรงฮือสร้างรูปทั้งสามข้างทรงฮือสร้างรูปทั้งสามข้างต้นคือหันหน้าในหน้าหินดุกเดียวกันเมื่อสร้างพระพุทธรูปเสร็จพระเจ้าอาชาติสัตตุราชาและพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายพร้อมใจกันตั้งอธิษฐานกล่าวคำอาราธนาพระบรมสารีริกธาตุ7พระองค์ให้เสด็จเข้าสถิตในพระองค์ศิลาเจ้าและก็โปรดสร้างประดิษฐานและพระศิลาเจ้าในเงื่อมเขาที่สูงรวมถึงแท่นสักการะบูชานะครับหลังจากนั้นก็มีพระเถระเจ้า3องค์นามว่าศีลวังโสเลวะโตและก็ยานาคัมภีระเถระออกเดินทางไปสักการะพระศิลาเจ้าและก็ปรารถนาที่จะนำพระศิลาเจ้าโปรดมหาชนในประเทศเมืองที่ไกลจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระเจ้าอาชาติสัตตุราชาเพื่อนำพระศิลาเจ้าไปประดิษฐานยังเมืองหริพุนชัยเมื่อพระเถระเจ้าทั้งสามเดินทางถึงเมืองหริพุนชัยจึงได้อัญเชิญพระศิลาเจ้าประดิษฐานเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนชาวเมืองหริพุนชัยเป็นเวลาหลายสมัยนะครับในสมัยพระเจ้าติโลกราชเพื่อรับสั่งเพื่ออาราธนาพระศิลาเจ้ามาประดิษฐานที่เมืองเชียงใหม่โดยประดิษฐานไว้ที่วัดป่าแดงวัดหมื่นสารและวัดสวนดอกตามลำดับและปีพุทธศักราช2018ทรงอาราธนาพระศิลาเจ้ามาประดิษฐานในหอพระแก้วในพระราชวังของพระองค์ภายหลังได้รับการประดิษฐานไว้ที่วัดเชียงมั่นคู่กับพระสิตังคมณีนะครับซึ่งปัจจุบันในช่วงประเพณีปีใหม่เมืองของแต่ละปีก็จะมีการจัดประเพณีส่งน้ำพระสิตังคมณีหรือพระแก้วขาวและพระศิลาพระคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและบุรพกษัตริย์ที่สร้างบ้านแปลงเมืองเชียงใหม่เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและเป็นที่หัวใจของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศที่นิยมมากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งตนนะครับซึ่งวัดเชียงมั่นก็เป็นแหล่งเฮียนฮู้ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และทรงคุณค่าและยังได้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นสถานที่ทำให้เกิดความสบายใจหรือห้องกันว่าสัปปายสถานก็คือการมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติธรรมและก็เจริญสมาธิภาวนาอันทำให้เกิดจิตสามารถเข้าถึงภาวะอันสงบได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นข้อมูลในส่วนของวัดเชียงมั่นนำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันเรียบเรียงโดยนายธีรบุญมิตรมโนชัยนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการหอสมุดแห่งชาติราชมังคลาภิเษกเชียงใหม่สำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่นำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของวรรณกรรมด้านภาษาของชาวล้านนาวันนี้ก็จะมีเรื่องของข้าวนะครับซึ่งการแต่งข้าวบดข้าวหรือว่าข้าวห้ำห้องกันว่าข้าวก็เป็นเอกลักษณ์วรรณกรรมด้านภาษาของชาวล้านนาทั้งภาษาพูดภาษาเขียนเป็นทั้งมรดกทางวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าทางกวีร้อยกลองเป็นอรรถรสทางภาษาตีสละสลวยงดงามข้าวหรือว่านักข้าวมักจะแต่งเรื่องของธรรมคำสอนประวัติศาสตร์ยาสมุนไพรคาถาอาคมบทห้องเกี้ยวพราณสีสาวบทซอบทข้าวที่ขึ้นชื่อในล้านนานะครับบอกว่าจะเป็นข้าวดาวีไก่น้อยข้าวซอเจ้าสุวัตนางบัวคำข้าวหงหินและก็ข้าวพญาพรหมรจนาหรือการแต่งข้าวด้วยสำนวนโวหารและก็ภาษาท้องถิ่นนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วนะครับก็ยังแสดงออกถึงเชิงความสามารถของกวีที่หู้จักไขว่คว้าสรรหาถ้อยคำตีไพเราะกินใจมาเรียงร้อยจนได้อรรถรสทางภาษาและก็เพลิดเพลินไปด้วยกับจินตนาการอันทรงพลังภายใต้คำสัมผัสคล่องจองซึ่งถือว่าเป็นแบบฉบับฉันทลักษณ์ของชาวล้านนาตุ่ยนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของการสืบตำนานข้าวห้ำล้านนานะครับก็เป็นบทประพันธ์ของพระอธิการเสวตปัญญาวชิโรเสน่กาหลงวัดบ้านกิวตำบลแม่ซุกอำเภอแจ่ห่มจังหวัดลำปางนำมือถูฟังได้ติดตามหาฟังกันนะครับก็ไปติดตามกันเลยนะครับ

ครับวันนี้เสนอรายการข่าวห้ำล้านนาบทประพันธ์เรื่องพ่อไม่ใจหมานะครับเนาะพ่อไม่ใจหมาคือพ่อตีฆ่าลูกเพราะความหักนะครับหลงในกามตัณหานะครับเนาะลองฟังไปนะครับเนาะ

ลูกดังไฟเนอร์พ่อไปงมป่ากันตึงเวลาแยมตอนและเจ้าโอ้ยพ่อเห็นลูกดังไฟทาพ่อไปหาป่าเฮือจะมาปิ้งสู่ปอได้ป่ามาอัวกินกับข้าวยืนเฮือได้เล่าลูกลักกินอิ่มบ่ปอกินเห็มนักๆเน้อตัวลูกลายิ่งใจลูกปอเคยกินเอาแท้ๆลูกกินครับกัดนี่ลูกตา

ไปอย่างเต้า ลองไปอย่างเต้าเฮ้อตัวลูกเต้าลงไปว่าตึกไหนแล้วถามลูกใส่ใจว่าท่วมหัวไหนแล้วกับป่อเจ้าป่อคู่ขุมไหวจุลูกลงไปว่าถึงไหนแล้วลูกลองไปอย่างเต้าเฮ้อป่อฟ้าละเอวลึกมองเฮ้อพ่อไม้ใจมาอุ้มเอาลูกเต้าคนลาปลอดใจขวางสัตว์ตกลงก้นขุมนอน

อยเปียงหมายจะขึ้นมือหนึ่งจักน้องไว้แฮมมือกับปักถึงปากผมไว้เกิดในใจตนป้อคงบ่ไว้บ่หลอดออกได้ไปกาเลยโผกอดน้อง

ข้าลูกทิ้งไว้หื้อตายถึงเป็นคนใจอยากเย็นกูถึงบ่ไกลหื้ออย่าทองดำมาเอาสักกำว่าใส่หน้าใส่ตาขนาดลูกตัวยังคาขว้างได้พ่อไม่จังไรถอยจ้าน้องนี่เป็นไฟเหมือนแตงนอกซ่าไอจะมาฆ่าไอจะบ่ฆ่าลงขอลูกเกิดในอก

คูดขูดหยัดสุกจนเลือดไหลคอนย้อยมือกอดเอาศพลูกลำให้อู้มเอาสองมือห่วยห้าลำให้โอ้ยโหคิงละสาติสลงมือ

มีนาดแห่งกามผิดหักจะว่าไปลายกลัวเปิ้นบ่มักช่างตี้เตียนข้ากำลูนเน็บดอกอูนมาสูนดอกตังกลัวดอกขามบานเต็มเก้าเล่าสู่กันฟังก่อนนายเฮ้ยครับอันนี้เป็นป่อไม้ใจหมาเนาะครับเพราะความรักความหลงกามาเลยข้าลูกตัวได้ครับ

นี่ก็เป็นเรื่องของการสืบตำนานข้าวห้ำล้านนานะครับบทประพันธ์พระอธิการเสวตปัญญาวชิโรเสน่กาหลงวัดบ้านกิ่วตำบลแม่สุกอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับจากช่องทางของ YouTube นะครับเก่งวัชรินครับนำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เนปาลระงับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเป็นการชั่วคราวอีกครั้งในวันนี้เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเกิดเหตุเมื่อค่ำวานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะ

0: นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการทางนี้จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นด้วยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยตลอดวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอกับความต้องการต่อไปเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วขณะที่ปริมาณฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบอยู่ในระดับสูง
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวลส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษ
2: อันตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องรื้อว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาลงแล้วก็ยุบหมดเพราะเป็นคอนสร้างเหล็กจะมีควันที่ยังมีเยอะอยู่ก็ลมพัดไปทางทิศเหนือนะคือจากตรงบริเวณคลองถมมรจักที่จะมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองนะแล้วก็อาจจะไปทางถนนลาดดำเนินกลางสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงมีเป็นฝุ่นแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากมันก็คอยดูทิศทางลมถ้าได้กลิ่นก็แสดงว่าอาจจะมีฝุ่นตามมาก็ใส่หน้ากากไว้ก่อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
1: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากการใช้โดรนสำรวจยังพบจุดที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่ด้านในอาคารแต่โครงสร้างหลังคาเมทัลชีทที่พับถล่มกีดขวางทำให้รถขุดไม่สามารถเข้าไปถึงได้และหากขยับตัวโครงสร้างที่ตึกรั้งกันอยู่ด้วยเหล็กอาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้คนเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนขณะที่ปัญหากลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง
3: ในนั้นก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับอะไรมันก็จะมีสารเคมีที่เราได้กลิ่นกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้จนถึงตอนนี้ในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของควันเนี่ยยังไม่มีรายงานเรื่องของการเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือใครมีปัญหาแต่ว่ากลิ่นมันรบกวนจริงๆก็อยากให้ใส่แมสเมื่อเช้านี้ท่านผู้ว่าสั่งให้เอารถตรวจคุณภาพอากาศมาเดี๋ยวคงยืนระยะที่สักประมาณโรงพยาบาลกลางเพราะว่าก็ปกติเรายืนระยะในการวัดก็จะอยู่ในประมาณ300เมตรซึ่งโรงพยาบาลกลางอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ200เมตรนะคะแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่นั่นเยอะแล้วก็มีพื้นที่ยืนระยะเพราะตรงนี้เดี๋ยวจะต้องมีรถตีนตะขาบเป็นรถอะไรเนี่ยเข้าออกผัดกันด้วยแล้วก็การถอยเข้าถอยออกของรถดับเพลิงหรืออุปกรณ์ก็อาจจะต้องเก็บพื้นที่ไว้หน่อย
1: ด้านพันตำรวจโทสมศักดิ์พิจริยารองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1ระบุว่าทางตำรวจได้ตั้งศูนย์รับแจ้งความ2จุดคือที่สน.พระพลาชัย1และสน.ปทุมวันโดยขณะนี้มีผู้ค้ามาจดแจ้งความเสียหายกับสำนักงานเขตแล้ว154รายและแจ้งความกับตำรวจที่หน้างาน62รายรวมถึงที่สน.พระพลาชัย1อีก106รายส่วนสาเหตุเพลิงไหม้นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมและต้องรอให้พื้นที่ปลอดภัยก่อนจึงจะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดต่อไปปฏิพลสนพรมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สั่งคุมเข้มความปลอดภัยทรัพย์สินผู้ประกอบการพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่นควันและสารพิษ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณควันให้ได้มากที่สุดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันภายในอาคารโดยกลุ่มควันอาจกระจายตามทิศทางลมในรัศมี 2-3 กิโลเมตรนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
4: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ไอ้เรื่องของการบรรเทาการป้องกันภัยเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
0: ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้แล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนพร้อมกำหนดขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเปิดรับลงทะเบียนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณฝ่ายปกครองชั้น 2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์ติดตามและเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลการลงทะเบียนขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจุดติดต่อเอกสารที่ต้องใช้และมาตรการเยียวยาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประสบภัยเข้าถึงข้อมูลจากภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วพร้อมย้ำว่าในช่วงที่มีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้ประชาชนระมัดระวังเพจปลอมบัญชีปลอมหรือการแอบอ้างเปิดรับบริจาคควรตรวจสอบชื่อบุคคลหน่วยงานเจ้าของบัญชีธนาคารและวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคให้ชัดเจนก่อนโอนเงินรวมทั้งไม่ส่งต่อข้อมูลความเสียหายที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้าน
5: นางสาวอังสุมาลินอังสุสินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่บึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลล์วอดแคสต์โดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกสำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านขณะนี้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วการทำความสะอาดแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ตามปกติพร้อมทั้งเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว ขณะที่จังหวัดเชียงรายยังมีน้ำท่วมขังในบางอำเภอจังหวัดตากระดับน้ำในแม่น้ำเมยและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงและทรงตัวส่วนจังหวัดบึงกาฬเฝ้าระวังแม่น้ำโขงที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นแม้ยังต่ำกว่าตลิ่งแต่กระทบพื้นที่เกษตรบางส่วนแล้วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ศึกษาโครงการถนนเชื่อมจังหวัดพัทลุงและสตูลเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกอ่าวไทยอันดามันพร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่เวิร์คคลาส
6: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลโดยกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองจังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการเสร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่รอยต่อจังหวัดสตูลและพัทลุงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจึงต้องดำเนินการขออนุญาตและศึกษาตามขั้นตอนของกรมป่าไม้ซึ่งขณะนี้จังหวัดสตูลได้ตั้งงบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายโดยย้ำว่าการดำเนินโครงการต้องคำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนนายวรสิทธิ์ย้ำว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกและการขนส่งสินค้าตลอดจนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวในรูปแบบฟรีโฟลว์รวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านเพื่อรับทราบขั้นตอนการให้บริการปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทางผ่านแดนจากนั้นเดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand ซึ่งการหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการเลิกเผาเป่าตุงที่จังหวัดเชียงรายช่วยลดการเผาเศษวัสดุแก้ปัญหา PM 2.5 ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 3,000 ล้านบาท
7: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยานการแสดงเจตจำนงรับซื้อเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากภาคเอกชนในโครงการเหนือสารสร้างเลิกเผาเป่าตุงที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นรายได้ลดการเผาและแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ปัญหาฝุ่นและการเผาในภาคเหนือต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ทำให้เกษตรกรเห็นว่าไม่เผาสามารถสร้างรายได้มากกว่าการเผาผ่านการเชื่อมโยงเกษตรกรงานวิจัยภาคเอกชนและตลาดสำหรับโครงการนี้มีภาคเอกชนร่วมรับซื้อเศษวัสดุการเกษตรมูลค่ากว่า20ล้านบาทและตั้งเป้าต่อยอดความร่วมมือในระยะ5ปีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์รักโลกและพลังงานสะอาดกว่า 3,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างรายได้ให้เกษตรกรควบคู่กับการลดการเผาและยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือพรพดินคุณมากสวทเชียงรายรายงาน
0: รัฐบาลยืนยันการที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐจะเข้ามาแวะพักที่อ่าวพัทยาในวันที่2ถึง6กันยายนนี้เป็นข้อตกลงทางทหารตามปกติโดยไทยเน้นเป็นมิตรกับทุกฝ่ายและยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลักนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐอเมริกากำลังเดินทางมาแวะพักที่ประเทศไทยบริเวณอ่าวพัทยาจังหวัดชลบุรีในระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางย้ำว่าจุดยืนทางการทูตของรัฐบาลไทยคือไม่เลือกข้างแต่เลือกสร้างโอกาสซึ่งการแวะจอดดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางทหารที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยรัฐบาลไทยเน้นย้ำการเป็นมิตรกับทุกฝ่ายตามกฎกติกาสากลและยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักซึ่งสะท้อนจากภารกิจที่ผ่านมาของนายกรัฐมนตรีที่ได้เดินทางเยือนประเทศต่างๆในช่วง5เดือนที่ผ่านมาทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศมหาอำนาจอย่างจีนรัสเซียรวมถึงกลุ่มประเทศตะวันตก
8: การที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเขาจะมาจอดที่อุตภเปาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกข้างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะจุดยืนของรัฐบาลก็คือเราเป็นพันธมิตรเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ของทุกฝ่ายเรามีจุดยืนที่ชัดเจน
0: ผลปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาช่วง7เดือนปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปราบสินค้าปลอมได้กว่า 1,840,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า809ล้านบาทนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายรวม512คดียึดของกลางกว่า 1,847,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า809ล้านบาทด้วยเป็นผลการปราบปรามในช่องทางตลาดออนไลน์จำนวน140คดียึดของกลางได้กว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคเช่นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องดื่มผสมผงโกโก้กาแฟผงปรุงรสและอะไหล่รถยนต์เป็นต้นทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่เศรษฐกิจย่านการค้าศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าและการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศพร้อมนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นพลังในการเฝ้าระวังและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทย ร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
12: 19 นาฬิกา 22 นาที

ค้นหาและการกู้ภัยแต่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะทางและความช่วยเหลือด้านเทคนิคอาทิการช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในอุโมงค์การเปิดเส้นทางขนส่งและสื่อสารในพื้นที่ที่สะพานถูกทำลายการระบุตัวตนผู้เสียชีวิตการตรวจ DNA และการเก็บรักษาร่างผู้เสียชีวิตเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อกิจกรรมของต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้หลังมีรายงานเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจีนกำลังดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะเป็นสถานีเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าบนเกาะแห่งหนึ่งในหมู่เกาะพาราเซลนางสาวฟาร์มทูฮางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามคัดค้านกรณีนี้อย่างเด็ดขาดรวมทั้งยื่นประท้วงอย่างจริงจังและยืนยันจุดยืนของเวียดนามในประเด็นดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ยุติความเคลื่อนไหวในหมู่เกาะพาราเซลโดยทันทีและไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกรวมทั้งยืนยันว่าเวียดนามมีหลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายเพียงพอที่ยืนยันถึงอธิปไตยเหนือหมู่เกาะพาราเซลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เม

0: ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 21:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรและเวลา 15:11 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อสามบ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่สองให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่สามให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่หนึ่งทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไหม้โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วยอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุทรชาพระธิดาให้เท้าทัตรสได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุทรชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุทรชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิตหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระทัยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าภูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกรัดกรุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิลาบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริทธะซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริทธะ เป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้รวมทั้งมารดาและบิดาของเขาด้วยทำให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตจึงกล่าวว่าถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคราชผู้ประเสริฐพระชนกของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแม้พระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่านอย่าว่าแต่จะฉุดฆ่าพราหมณ์เลยแม้แต่เพียงแค่ทาสของพราหมณ์ก็ไม่ควรที่ผู้ประเสริฐอย่างท่านจะฉุดฆ่าให้จมน้ำสุโภคะกล่าวว่าพราหมณ์ชั่วแกคิดจะหลอกข้าให้ปล่อยแกหรือข้าไม่ไว้ชีวิตแกแน่แกแอบต้นไม้ยิงสัตว์ซึ่งมากินน้ำเห็นพี่ชายข้ารุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศพี่ข้าพาแกไปเลี้ยงดูให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่แกกลับเนรคุณพี่ข้าวันนี้กรรมสนองแกแล้วยื่นคอแกออกมาข้าจะตัดเสียให้ขาดพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้คงจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่จึงทำใจดีสู้เสือกล่าวว่าใครๆไม่ควรฆ่าพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้สวดอ้อนวอนผู้ประกอบพิธีบูชายัญเพราะผู้ที่ฆ่าพราหมณ์ย่อมไปเกิดในนรกสุโภคะได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความลังเลใจคิดว่าต้องนำพราหมณ์นี้ไปยังนาคพิภพสอบถามพี่น้องของเราก็รู้เองจึงกล่าวข่มขู่ว่าถ้าเช่นนั้นพี่น้องของเราล้วนเป็นคนฉลาดรอบรู้มีชื่อลือชาอยู่ในนาคพิภพเราจะให้พี่น้องเราตัดสินครั้นสุโภคะกล่าวดังนี้แล้วได้จับคอพราหมณ์เนสาทะเสือกใสไปด่าไปพรางจนถึงแนบพิภพพระพรหมสร้างโลกขณะนั้นอริฏฐะนั่งเฝ้าประตูปราสาทเห็นสุโภคะจับพราหมณ์บังคับขู่เข็นทรมานมาก็ตกใจจึงเดินสวนออกไปห้ามสุโภคะไม่ให้เบียดเบียนพราหมณ์เพราะพวกพราหมณ์เป็นบุตรเท้ามหาพรหมถ้าเท้ามหาพรหมรู้เข้าก็จะโกรธว่าพวกนาคเบียดเบียนบุตรท่านจะทำให้นาคพิภพเดือดร้อนในอดีตชาติก่อนมาเกิดเป็นพญานาคอริฏฐะเคยเกิดเป็นพราหมณ์บูชายัญจึงพูดตามสัญญาเดิมที่ตนทรงจำมาในอดีตชาติอริฏฐะเรียกสุโภคะและนาคบริษัทมาได้พูดสรรเสริญพราหมณ์ผู้บูชายัญเป็นอันมากว่าพี่สุโภคะยัญและพระเวทที่พวกพราหมณ์บูชาไม่ใช่ของล้อเล่นผู้ติเตียนพราหมณ์ก็เท่ากับทิ้งทรัพย์ที่น่าปลื้มใจและทิ้งธรรมของสัตบุรุษพวกท่านอย่าได้พูดเป็นอันขาดว่าพราหมณ์ทำกรรมด้วยการเนรคุณภูริทัตอริฏฐะถามสุโภคะว่าพี่รู้หรือไม่ว่าโลกนี้ใครสร้างสุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อ อริฏฐะจึงกล่าวว่าพวกพราหมณ์เรียนไตรเพศพวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายและพวกสูตรเป็นผู้รับใช้วรรณะทั้งสี่นี้ท้าวมหาพรหมเป็นผู้สร้างท้าวมหาพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้ผู้ที่เลื่อมใสให้ทานแก่พราหมณ์ผู้เป็นบุตรท้าวมหาพรหมไม่ไปเกิดที่อื่นแน่นอกจากสวรรค์แม้เทพเหล่านี้คือท้าวธาดาท้าววิธาดาท้าววิรุณท้าวกุเวนท้าวโสมะพญายมพระจันทร์พระวายุและพระอาทิตย์เป็นต้นแม้เทพเหล่านี้ต่างก็บูชายันและทำบุญกับพราหมณ์ผู้ทรงเวทมาก่อนทั้งนั้นท้าวอรชุนและท้าวพีมเสนผู้มีกองทัพน่ากลัวก็บูชาไฟมาก่อนผู้ที่เลี้ยงพราหมณ์มาตลอดตามกำลังศรัทธาด้วยจิตเลื่อมใสจะได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งอย่างแน่นอนท้าวมุจจลินบูชาไฟให้อิ่มหนำด้วยเนยใสก็ได้ไปเกิดในทิพยคติท้าวทุทีปะทรงมีอนุภาพมากสละราชสมบัติออกบวชก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ส่วนพระเจ้าสาครราชทรงปราบปรามแผ่นดินไปจนจรดทะเลรับสั่งให้ตั้งเสาสีทองงดงามสำหรับใช้ผูกสัตว์บูชายันได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งพี่สุโภคะพี่ไม่รู้อะไรรู้แต่จะบวยตีพราหมณ์เท่านั้นพี่รู้หรือไม่ว่าแม่น้ำคงคาและมหาสมุทรเป็นที่สั่งสมหน่มส้มเพราะเกิดจากอนุภาพของพระเจ้าอังคโลมบาททรงบูชาไฟแล้วได้ไปเกิดในนครของท้าวสหัสไนในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่าอังคโลมบาทตรัสถามทางสวรรค์กับพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์แนะนำให้เข้าไปป่าหิมวันทำการสักการะพราหมณ์และบูชาไฟพระองค์จึงพาแม่โคนมและพระมเหสีไปทำตามที่พราหมณ์แนะนำส่วนนมสดและนมส้มที่ยังเหลือจากพวกพราหมณ์บริโภคอีกจำนวนมากให้นำไปทิ้งในที่ต่างๆสถานที่ทิ้งนมสดและนมส้มได้กลายเป็นแม่น้ำคงคาแม่น้ำน้อยใหญ่และมหาสมุทรไปแม้ท้าวมหาพรหมผู้ประเสริฐมีฤทธิ์เรืองยศก็เคยเกิดเป็นมานพทำการบูชาไฟมาก่อนจึงได้เกิดมาเป็นท้าวมหาพรหมผู้สร้างโลกนี้และโลกหน้าแม่น้ำภาคีรถีภูเขาหิมวันและภูเขาวิชชะภูเขาเหล่านี้คือภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาคิชกูฏภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสพะภูเขากากเวรุและภูเขาใหญ่อื่นๆกล่าวกันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายันได้ก่อสร้างไว้ในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งตรัสถามทางไปสวรรค์กับพวกพราหมณ์เมื่อได้รับคำแนะนำให้พระองค์ทำบุญกับพวกพราหมณ์พระองค์ก็ได้ถวายทานอย่างมากมายแล้วตรัสถามว่าทานของพระองค์มีผลหรือไม่เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่ามีผลแล้วแต่อาสนะสำหรับพราหมณ์นั่งไม่เพียงพอพระองค์จึงรับสั่งให้ปั้นอิฐสร้างอาสนะที่นอนและตั่งถวายพวกพราหมณ์ต่อมาอาสนะที่นอนและตั่งเหล่านั้นได้กลายเป็นภูเขามาลาคีรีเป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าภูเขาทั้งหมดพวกพราหมณ์ผู้บูชายันสร้างเอาไว้อริฏฐะถามสุโภคะอีกว่าพี่สุโภคะพี่รู้หรือไม่ว่าเหตุไรมหาสมุทรจึงเค็มจนดื่มไม่ได้สุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริฏฐะผู้ตาบอดจึงรุกรานพี่ชายผู้ไม่รู้ต่อไปว่าพี่ไม่รู้อะไรเอาแต่จะโบยตีพราหมณ์เท่านั้นผู้คนเรียกพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้เข้าถึงพลานุภาพแห่งมนตรามีตบะแก่กล้าว่าผู้สวดอ้อนวอนคลื่นมหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังตักน้ำเตรียมประกอบพิธีอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นน้ำในมหาสมุทรจึงถูกมหาพรหมสาปให้เค็มจนดื่มไม่ได้อริฏฐะเล่าว่าวันหนึ่งพราหมณ์นั้นกำลังประกอบพิธีลอยบาปยืนอยู่ที่ริมฝั่งตักน้ำจากมหาสมุทรกระทำการดำเกล้าสะหัวของตนขณะนั้นสาครปั่นป่วนบ้าคลั่งเกิดคลื่นใหญ่ซัดกลืนเอาพราหมณ์นั้นลงสู่มหาสมุทรท้าวมหาพรหมโกรธว่าสาครนี้ฆ่าบุตรพระองค์จึงสาปให้มหาสมุทรเค็มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามหาสมุทรจึงกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้พระโพธิสัตว์แสดงธรรมพวกนาคเป็นอันมากที่มาเยี่ยมพระโพธิสัตว์ฟังแล้วก็คล้อยตามพลอยหลงเชื่อผิดๆไปว่าที่อริฏฐะพูดนั้นเป็นเรื่องจริงพระโพธิสัตว์นอนป่วยอยู่คิดว่าอริฏฐะทำให้ประชาชนเกิดความหลงผิดไปแล้วคิดจะทำให้นาคบริษัทเกิดสัมมาทิฏฐิจึงลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวนั่งบนธรรมาสน์สั่งให้นาคบริษัททั้งหมดประชุมกันให้เรียกอริฏฐะมาด้วยแล้วกล่าวว่า จ้ากล่าวสรรเสริญสิ่งที่ไม่จริงการบูชายัญด้วยวิธีของพวกพราหมณ์ไม่ใช่สิ่งประเสริฐและไม่ใช่ทางแห่งสวรรค์แท้จริงแล้วการเรียนเวทเป็นโทษของเหล่านักปราชญ์เป็นสิ่งที่คนโง่เขลาทำกันไม่มีคุณด้านใดเลยไม่ต่างจากพยับแดดที่สัตว์หิวมองเห็นว่าเป็นน้ำมีคุณทางหลอกลวงคนโง่แต่หลอกคนมีปัญญาไม่ได้เพราะเวทป้องกันการเนรคุณมิตรไม่ได้ไฟที่คนบูชาแล้วก็ไม่สามารถป้องกันคนโทสะจริตไม่ให้ทำความชั่วได้เช่นกันแม้จะเอาไม้ที่มีอยู่ทั้งโลกและทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปเผาบูชาไฟไฟก็เผาผลาญไม้และทรัพย์สมบัติจนหมดไม่มีเหลือเพราะไฟไม่รู้จักอิ่มเชื้อเพลิงแล้วใครจะทำให้ไฟอิ่มได้ถ้าคนทำบุญด้วยการเอาไม้และหญ้าเผาไฟเพื่อบูชาแล้วจะได้บุญคนเผาถ่านคนต้มเกลือพ่อครัวและสับปะเหร่อก็เป็นคนที่ทำบุญมากที่สุดคนบางพวกนับถือไฟเป็นเทวดาคนบางพวกนับถือน้ำเป็นเทวดาคนเหล่านี้ทั้งหมดกล่าวเท็จโง่เขลาเบาปัญญาไร้เหตุผลเข้าใจกันไปผิดๆไฟไม่มีร่างกายและจิตใจที่จะรู้สึกได้จึงไม่ใช่เทพเจ้าที่ต้องบูชาแต่ไฟเป็นเพียงสิ่งให้แสงสว่างแก่ประชาชนได้ทำการงานเท่านั้นเมื่อคนบูชาไฟแต่ยังทำความชั่วอยู่แล้วจะไปสวรรค์ได้อย่างไรพวกพราหมณ์ต้องการเลี้ยงชีวิตต่างหากที่กล่าวว่าพระพรหมสร้างสรรพสิ่งแล้วครอบงำโลกเอาไว้และพระพรหมบูชาไฟเมื่อพระพรหมสร้างไฟแล้วทำไมพระพรหมจึงกลับไปไหว้ไฟที่ตนสร้างขึ้นมาฟังดูคำของพวกพราหมณ์ก็น่าหัวเราะไม่เป็นความจริงไม่ควรสวดพวกพราหมณ์ในอดีตหลอกเอาไว้หากินเมื่อยังไม่มีลาภสักการะจึงร้อยกรองพิธีการฆ่าสัตว์บูชายัญเอาไว้ว่าพวกพราหมณ์สาธยายมนต์พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายส่วนพวกสูตรเป็นทาสรับใช้แล้วก็หลอกคนให้เชื่อตามนั้นว่ามหาพรหมผู้มีอำนาจเป็นผู้สร้างไว้ก็ถ้าคำนี้เป็นจริงตามที่พวกพราหมณ์กล่าวคนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นพราหมณ์ก็เรียนมนตราไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแพทย์ก็ประกอบอาชีพค้าขายทำนาทำไร่ไม่ได้และพวกสูตรก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็แล้วทำไมคนที่มีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนไม่ได้แต่ทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องโกหกเขาก็ยังกล่าวเท็จเพราะเห็นแก่ปากท้องถ้าผู้ปกครองยังขูดรีดภาษีจากพ่อค้านักบวชยังถือศาสตราเที่ยวฆ่าสัตว์พระพรหมก็ไม่ใช่ผู้สร้างโลกที่แท้จริงถ้าพระพรหมสร้างโลกแล้วทำไมจึงสร้างโลกให้มีแต่ความระทมทุกข์ทำไมจึงไม่สร้างโลกให้มีแต่ความสุขถ้าพระพรหมเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ก็แล้วเหตุไรโลกจึงโน้มเอียงไปทางไม่เที่ยงธรรมผู้คนมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงและมัวเมาในการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมถ้าพระพรหมประเสริฐเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ในโลกจริงพระพรหมก็ต้องเป็นเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วยเมื่อความยุติธรรมมีอยู่แต่ไม่ตั้งอยู่ในความยุติธรรมกลับตั้งอยู่ในความอยุติธรรมเสียเองเมื่อฆ่าตะกะแตนผีเสื้องูแมลงผู้หนอนและแมลงวันแล้วลอยบาปก็บริสุทธิ์ได้นี่คือความยุติธรรมของพรหมผู้ประเสริฐหรือถ้าคนฆ่าผู้อื่นแล้วบริสุทธิ์ได้และผู้ถูกฆ่าย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ทำไมพวกพราหมณ์จึงไม่ฆ่าพราหมณ์ด้วยกันเองหรือทำไมจึงไม่ฆ่าพวกคนที่เชื่อคำของตนพวกเนื้อสัตว์เลี้ยงและโคตัวไหนๆล้วนแต่ดิ้นรนกระเสือกกระสนต้องการมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นแต่พวกพราหมณ์ก็นำสัตว์พวกนั้นไปผูกที่เสาฆ่าบูชายัญและพวกคนพาลก็ยื่นหน้าเข้าไปที่เสาบูชายัญสวดสรรเสริญว่าเสาอย่างนี้จะทำให้มีชีวิตที่ยั่งยืนในสัมปารายภพจงเอาไฟไปบูชาจงให้ทรัพย์แก่เราแล้วพวกท่านจะได้สิ่งที่ปรารถนาในโลกทิพย์ถ้าบุคคลจะได้ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองและจะได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะการบูชายัญพวกพราหมณ์เท่านั้นจะบูชายัญเพียงคนเดียวเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่พราหมณ์บูชายัญแน่ส่วนพราหมณ์บางคนนำพระราชาหรือมหาอมาตย์เข้าไปโรงบูชาไฟแนะนำให้โกนผมโกนหนวดและตัดเล็บสวดพรรณนาอนิสงส์แห่งการบูชาไฟแล้วรับทรัพย์ไปพอหลอกลวงได้ทรัพย์มาแล้วก็มาฉลองกันอย่างสนุกสนานเหมือนฝูงการุมจิกนกเขาพวกเขาหลอกลวงด้วยสิ่งที่ตามองไม่เห็นปล้นเอาทรัพย์ที่มองเห็นไปพวกพราหมณ์บอกว่าตนเป็นผู้เอาอิฐมาสร้างภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาวิชชะภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสสภะ ภูเขากากะเวรุและภูเขาน้อยใหญ่อื่นๆภูเขาไม่ใช่อิฐเห็นได้ชัดว่าภูเขาเหล่านั้นเป็นหินตามธรรมชาติมาแต่เดิมพวกพราหมณ์บอกว่ามหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังเตรียมน้ำประกอบพิธีบวงสรวงอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรพรหมจึงสาปให้น้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำเค็มก็แม่น้ำได้พัดพาเอาพราหมณ์ผู้เรียนเวททรงมนตราไปตั้งมากมายแต่น้ำในแม่น้ำก็ไม่ได้เค็มเหตุไรมีเพียงน้ำในมหาสมุทรเท่านั้นที่เค็มดื่มไม่ได้ถึงบ่อน้ำที่เขาขุดไว้ใช้กลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้ก็มีมากไม่มีใครดีหรือเลวเพราะชาติกำเนิดลูกคนจันทานถ้าเขาเป็นคนฉลาดมีความคิดก็เรียนเวทสาธยายมนตราได้หัวไม่แตกเจ็ดเสียงอย่างที่พวกพราหมณ์โกหกเอาไว้พวกพราหมณ์สร้างมนตราขึ้นมาเหมือนกับการฆ่าตัวเองเพราะฆ่าคุณธรรมในตนสาธยายเพียงปากแต่ยึดถือไว้ด้วยความโลภเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยากพระโพธิสัตว์แสดงธรรมโดยประการต่างๆอีกเป็นอันมากเพื่อทำลายความเห็นผิดที่อริฏฐะกล่าวไว้นาคบริษัทได้ฟังธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วต่างเกิดความเข้าใจแจ่มชัดพระโพธิสัตว์สั่งให้นาคบริษัทนำพราหมณ์เนสาทะออกไปจากนาคพิภพไม่ได้ตำหนิพราหมณ์นั้นเลยแม้แต่น้อยด้านพระเจ้าสาครพรหมทัตไม่ลืมวันตามที่นัดไว้กับหลานได้เสด็จไปยังอาสมพระบิดาซึ่งบวชเป็นฤาษีพร้อมด้วยจตุรงคเสนาหมู่ใหญ่ส่วนพระโพธิสัตว์พร้อมทั้งพระชนกพระชนนีและพี่น้องก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าลุงและพระอัยการตามที่นัดไว้เช่นกันในขณะนั้นพระเจ้าสาครพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์กำลังมาพร้อมกับนาคบริษัทเป็นอันมากทรงจำไม่ได้จึงทูลถามพระราชบิดาว่าฝูงชนที่กำลังมาดูงดงามตระการตานั้นเป็นใครพระราชบิดาเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ได้อภิญญาบอกว่าผู้ที่มาเหล่านั้นคือนาคลูกเท้าทัตรสนาคราชหลานของเจ้าเกิดแต่นางสมุทชาแล้วพระฤาษีได้แนะนำให้พระเจ้าสาครพรหมทัตได้รู้จักว่านาคตนไหนเป็นใครด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ของตนในขณะพระฤาษีและพระเจ้าสาครพรหมทัตกำลังสนทนากันอยู่อย่างนี้นาคบริษัททั้งหลายก็มาถึงได้พากันถวายบังคมบาทพระฤาษีฝ่ายนางสมุทชาถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชภาดาก็ปริเทวนากันแสงให้ครั้นได้เวลาพอสมควรแล้วก็ผ่านนาคบริษัทกลับไปยังนาคพิภพส่วนพระเจ้าสาครพรหมทัตประทับอยู่สองสามวันจึงถวายบังคมลาพระบิดากลับกรุงพาราณสีนับจากวันนั้นพระนางสมุทชาก็ไม่ได้กลับโลกมนุษย์อีกเลยตลอดพระชนชีพทรงสิ้นชีพในนาคพิภพฝ่ายพระโพธิสัตว์รักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีพแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์พร้อมทั้งนาคบริษัทกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์แล้วได้ตรัสว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์โบราณบัณฑิตก็ยังสละนาคสมบัติมากมายขนาดนี้รักษาอุโบสถกรรมบิดามารดาของภูริทัตในอดีตชาติได้มาเกิดเป็นสักยะราชสกุลพราหมณ์เนสาทะมาเกิดเป็นพระเทวทัตโสมทัตมาเกิดเป็นพระอานนท์นางอจิมุขีมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรีสุทัศนะมาเกิดเป็นพระสารีบุตรสุโภคะมาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะอริฏฐะมาเกิดเป็นสุนัขขัตตฤชวีภูริทัตเป็นเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญศีลบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตเกิดเป็นนาคราชมีความประสงค์จะรักษาอุโบสถศีลให้สมบูรณ์เพื่อจะได้สมบัติดังเช่นท้าวสักกะเทวราชแม้ถูกพรานใจบาปผู้รู้เวทมนต์อาลัมพายจับไปเคี่ยนตีให้แสดงละครได้รับทุกขเวทนาสาหัสเพียงไรก็ไม่ผูกโกรธตั้งปณิธานมั่นคงเพื่อรักษาอุโบสถศีลไม่ให้ขาดจนสำเร็จตามปณิธานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วได้โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศลขออำนาจแห่งศีลบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ภูริทัตนาคราชซึ่งบริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีหมั่นรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ ดุจดังพญานาคภูริทัตสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยณวังสะปทุมกรมหม่อนไหมชูยุทธศาสตร์ 4S ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชนการแข่งขันกอล์ฟ LPGA FM Championship สุวิชยาวินิจฉัยธรรมหวดวันเดียว7อันเดอร์พาขยับขึ้นมาอยู่ที่9ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:32 นสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานเหรียญน้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครดังนี้พระธรรมวชิรคุณาทานไพศาลศาสนกิจโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระเทพปริยัติวัชระเมธีศรีศาสนกิจดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชญาณวชิโรภาสวิราชธรรมคุณาภรณ์ยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวัชระภาวนาพิธานวิปัสสนาพานธุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวชิรสารระเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระปริยัติวชิราธรพระปริยัติวชิรสุนทรพระภาวนาวชิรวิสิทธิ์พระปริยัติวชิระเวทีพระวชิรธรรมมโชตพระภาวนาวชิรธาดาพระกิตติวชิโรดมและพระอุดมวชิรสุทธีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ที่บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพ มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริภัทรมหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางกัลยาธนาวาสชาวจังหวัดสงขลาเล่าว่าตั้งใจเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพก่อนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและช่วยอนุรักษ์มรดกงานหัตถกรรมไทยให้คงอยู่สืบไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและการดูแลทุกสุขของประชาชน
3: เพราะว่าเหลือไม่กี่วันแล้วจะทำการพิธีเผาพระศพมีความรู้สึกซาบซึ้งในความดีพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะก็อย่างเช่นฝีมือเกี่ยวกับศูนย์จิตและอาชีพค่ะสร้างรายได้ให้กับประชาชนมีความจำเป็นสำคัญเป็นมรดกโลกเป็นมรดกของคนไทยที่เราควรยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับด้านกฎหมายด้านดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นห่วงประชาชนไม่ทอดทิ้งประชาชน
2: ด้านนางสุภาพรชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่าเติบโตมาพร้อมกับการได้รับรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาโดยตลอดโดยเฉพาะศูนย์ศิลปาชีพที่ช่วยให้สินค้าหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลกขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในยามที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและทันท่วงที
4: เป็นคนที่เติบโตมากับพระราชกรณียกิจของท่านมาตลอดก็แบบรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพระประสงค์นิกรก็เลยอยากจะแบบอยากจะมากราบสักการะถวายอะไรพระองค์ท่านที่เห็นอย่างโครงการศิลปาชีพอันนี้มันทำให้สินค้าพวกผ้าไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่รู้จักของทั่วโลกพระองค์พาก็อย่างที่เราเห็นเลยอย่างเครื่องมูลนิธิเพื่อพึ่งพาอย่างยากจะเห็นชัดมากเวลาน้ำท่วมประสบภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นชัดมากว่าจะเป็นมูลนิธิที่จะช่วยเหลือ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา19 นาฬิกาซึ่งขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กรมหม่อนไหมโชยุทธศาสตร์ 4S ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยในส่วนของกรมหม่อนไหมผ่านยุทธศาสตร์ 4S โดยเฉพาะในส่วนของ Style and Sustainability ควบคู่กับการน้อมนำแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาลงสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ซึ่งขณะนี้กรมหม่อนไหมได้เริ่มนำร่องในการส่งเสริมและเชิญชวนให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสวมใส่ผ้าไหมไทยซึ่งจะเป็นการยกระดับผ้าไหมไทยสู่ความร่วมสมัยที่เข้าถึงง่ายและสวมใส่ทำงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวนอกจากนี้กรมหม่อนไหมยังมีแผนร่วมขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์หรือรีแบรนด์ผ้าไหมไทยและตรานกยูงพระราชทานให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองและคนรุ่นใหม่ซึ่งจะช่วยขยายตลาดผ้าไหมไทยและส่งเสริมการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชนต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: ตำรวจตระเวนชายแดนนำโดรนพระราชทานส่งอาหารและเวชภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยกว่า200ครัวเรือนซึ่งเส้นทางถูกตัดขาดจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อเนื่อง7วัน
6: พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูล ปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะชุมชนบนพื้นที่สูงและพื้นที่ที่เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายส่วนรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ปชร.ได้นำอากาศยานไร้คนขับพระราชทานมาใช้สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนซึ่งอากาศยานไร้คนขับพระราชทานนี้เป็นอุปกรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานแก่5หน่วยงานได้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเสริมขีดความสามารถในการค้นหาช่วยเหลือและลำเลียงสิ่งของในพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและปลอดภัยหน่วยงานละ10ลำรวมทั้งสิ้น50ลำมูลค่ารวม30ล้านบาทโดยช่วงวันที่22ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาปชร.นำโดรนพระราชทานขึ้นปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและถูกตัดขาดจากเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่5จุดได้แก่ตำบลวรนครและบ้านห้วยปูดบ้านน้ำป้างบ้านขาเวียงและบ้านแจงลงพัฒนาตำบลภูคาอำเภอปัวที่มีประชาชนอาศัยอยู่รวมกว่า200ครัวเรือนแม้ระดับน้ำในพื้นที่จะลดลงแล้วแต่เส้นทางบางส่วนยังคงชำรุดเสียหายและถูกตัดขาดรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ทำให้ประชาชนยังต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตตลอดการปฏิบัติภารกิจ7วันสามารถลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางอากาศรวมน้ำหนักกว่า900กิโลกรัมหรือเกือบ1ตันประกอบด้วยข้าวสารและถุงอาหารแห้งรวมกว่า450กิโลกรัมเพื่ออุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์รวมกว่า210ชุดตลอดจนยาสามัญประจำบ้านและสิ่งของจำเป็นอื่นๆส่งถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวเพิ่มเติมว่าการนำอากาศยานไร้คนขับพระราชทานมาใช้สนับสนุนภารกิจครั้งนี้ช่วยลดข้อจำกัดจากเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายทำให้เจ้าหน้าที่สามารถลำเลียงความช่วยเหลือไปถึงหมู่บ้านที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วนับเป็นการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่งมอบนวัตกรรมวิจัยไทยแก้ปัญหาวิกฤตสารหนูแม่น้ำเพื่อคืนน้ำประปาสะอาดสู่ชุมชนที่จังหวัดเชียงรายนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารหนูในแม่น้ำกกณศาลาประชาคมเมืองจิมตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเรื้อรังที่กระทบต่อสุขภาพความเชื่อมั่นและวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเชียงรายมาอย่างยาวนานกระทรวงอว.จึงได้นำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและนาโนเทคเข้ามาเร่งวิจัยและสร้างระบบกรองบำบัดน้ำปนเปื้อนสารหนูสำเร็จสามารถเปลี่ยนน้ำดิบแม่น้ำกกให้กลายเป็นน้ำประปาและน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยอีกทั้งมีต้นทุนต่ำและสามารถถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นได้จริงที่สำคัญคือเทคโนโลยีทั้งหมดนี้เป็นผลงานของนักวิจัยไทยใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลักซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนและพึ่งพาตัวเองได้แล้วยังสามารถต่อยอดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการยกระดับเทคโนโลยีน้ำของไทยให้แข็งแกร่งจนเป็นนวัตกรรมแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำพร้อมส่งออกไปขายคนทั่วโลกในอนาคตสำหรับนวัตกรรมกรองน้ำบำบัดสารหนูกระทรวงอว.ได้ส่งมอบ2ระบบหลักประกอบด้วยระบบบำบัดและลดการปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและนาโนเทคโนโลยีและเครื่องผลิตและกรองน้ำดื่มอควานาโนนวัตกรรมระดับนาโนเทคโนโลยีพร้อมระบบติดตามคุณภาพน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยให้แก่ชุมชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเขตภัยพิบัติไฟไหม้คลองถมตั้งจุดลงทะเบียนเร่งจ่ายเงินเยียวยาน
7: ายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งมีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ4ไร่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ พื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและรวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นพร้อมดูแลผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำร้องและแจ้งรายละเอียดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเสียหายทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและการประกอบอาชีพก่อนรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเปิดเผยว่ารัฐบาลกลางอินเดียส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์น้ำหนักประมาณ60ตันซึ่งประกอบด้วยผ้าห่มยารักษาโรคอาหารและเม็ดฟูกฆ่าเชื้อในน้ำไปยังเนปาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย630รายและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายนอกจากนี้ทางการอินเดียยังเสนอที่จะส่งหน่วยรับมือภัยพิบัติพร้อมด้วยสะพานสำเร็จรูปและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ประสบภัยขณะที่รัฐบาลจีนเรียกร้องให้มีการส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังพื้นที่ประสบภัยในฝั่งเนปาลและเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือด้านการกู้ภัยระหว่างประเทศด้านรัฐมนตรีคลังเนปาลเปิดเผยว่าเบื้องต้นรัฐบาลเนปาลอาจต้องใช้งบประมาณราว 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการบูรณะฟื้นฟูประเทศขึ้นใหม่หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ร่วมกับผู้นำของปากีสถานอิหร่านเบลารุสคาซัคสถานอุซเบกิสถานทาจิกิสถานและคีกิสถานที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีกิสถานระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้และในโอกาสนี้ผู้นำทั้งหมดจะร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีขององค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ทั้งนี้องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เป็นกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มุ่งถ่วงดุลอำนาจของชาติตะวันตกและยังเป็นเวทีที่ผู้นำประเทศสมาชิกองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ผลักดันวิสัยทัศน์และแสดงจุดยืนต่อต้านอิทธิพลของชาติตะวันตกกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาว่าญี่ปุ่นได้เข้าสู่ฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เร็วที่สุดเป็นอันดับที่2นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลมาตั้งแต่ปี2542โดยเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เกือบ 4,100 รายในสถานพยาบาลประมาณ 3,000 แห่งทั่วประเทศโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ผู้ป่วย 1.11 รายต่อสถานพยาบาลสูงกว่าเกณฑ์1รายต่อสถานพยาบาลซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้การเริ่มต้นของฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นขอความร่วมมือประชาชนให้ป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยการหมั่นล้างมือเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยและเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐเมซาซูเซตสหรัฐอเมริกาโปรฮัตสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำวันเดียว7อันเดอร์พาจาก8เบอร์ดี้1โบกี้สกอร์รวมเป็น6อันเดอร์พา138ขยับขึ้นจากอันดับ60ร่วมไปรั้งอันดับ9ร่วมตามหลังผู้นำร่วม3คนได้แก่อาริเซนคอปุสจากสหรัฐคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้และมิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นอยู่3สโตรกส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจสกอร์5อันเดอร์พา139อยู่อันดับ14ร่วมและโปจีโนอัธยาธิติกุลอันดับ19ร่วมสกอร์4อันเดอร์พา140เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายมิลินพิทยานันสกุลเอาชนะอิสุกะอายาเมะมือวางอันดับ6ของรายการจากญี่ปุ่นมือ636เยาวชนเอเชียได้2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกณัฐเจตเจตมงคลรัตน์มือวางอันดับ16ของรายการและมือ823เยาวชนเอเชียเอาชนะอีชานมูดาลีจากอินเดียได้อย่างเฉียดฉิว2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ2และซุปเปอร์ไทเบรก15ต่อ13ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทันทีความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยทีมไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม4คนได้แก่วิลเลียมแมคมิลันในประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายสิริพรแก้วดวงงามในประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปหญิงวชิรวิทย์ทนอุบในประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายและชนะตการเจริญสุขในประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคม

0: กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีภายใต้การคุมทัพของโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีโดยนักเตะชุดนี้นำทัพโดยพิชยะคงศรีปวริศบุญมาเลิศภูรินัทภูลกำลังวิชานอินทรามภูมิรพีสิริบุญญากุลแต่จะไม่มีอิทธิมนทิพเนตรและธีรพัฒน์ปรือทอง2แนวรุกคนสำคัญที่ติดภารกิจกับสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรจากเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทย U20 จะอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับอิรัก UAE และเติร์กเมนิสถานโดยในรอบคัดเลือกจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าเพื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปเดวิดออนสตรีนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอังกฤษรายงานว่าสิงห์พังงาดแอสตันวิลล่าบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกดาวรุ่งวัย18ปีจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเรียบร้อยด้วยค่าตัว55ล้านยูโรพร้อมสัญญายาว 5+1 ปีและนักเตะจะเดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อตรวจร่างกายในวันนี้นอกจากนี้ออนสตรีนยังได้อัปเดตรายละเอียดการย้ายทีมของแบลลี่บาโกล่าจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมลิเวอร์พูลโดยรายงานว่าค่าตัวรวมอยู่ที่175ล้านยูโรแบ่งเป็นค่าตัวการันตี125ล้านยูโรและเงินโบนัสตามเงื่อนไขอีก20ล้านยูโรโดยจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นระยะเวลา5ปีขณะที่ขั้นตอนการตรวจร่างกายคาดว่าจะมีขึ้นภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าปูริพัฒน์สอนการรายงาน
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจำนานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
5: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิง

0: จริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
1: ่ความหวังและศรัทธาสุขทุกฝันและวันเวลาถ่ายทอดคุณค่าผ่านบทเพลงที่มีความหมายกับรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตรับฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สวทเชียงใหม่เช่นเคยครับเราจะมาเจอกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับผมบันเทิงแสงคมารับหน้าที่ส่งมอบความสุขให้คุณผู้ฟังในทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 20:30 นไปจนถึงเวลา 21:00 นที่ขึ้นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สวทเชียงใหม่คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการทุกๆรายการของสวทเชียงใหม่ผ่านวิทยุออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ PRD Streaming Platformหรือสะดวกรับฟังได้ทางสมาร์ทโฟนก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันครับและที่สำคัญฝากคุณผู้ฟังกดติดตามเพจสวทเชียงใหม่ PRD ของเราด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราและฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับในช่วงแรกนั้นเรามาพูดคุยแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่มีความสนใจในการฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกันครับใครที่เป็นสายหมัดมวยเป็นครูมวยหรือคุกคีอยู่ในวงการมวยไทยฟังทางนี้ให้ดีเลยนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่มาฝากกันครับตอนนี้เขากำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมในโครงการผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับ1ขอบอกว่างานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะช่วยยกระดับอาชีพครูมวยไทยของเราให้ก้าวไปสู่มาตรฐานสากลและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยครับสำหรับคุณสมบัติคร่าวๆเพียงคุณมีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปมีประสบการณ์ในสายงานหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมาแล้วและที่สำคัญต้องสามารถเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีในระบบออนไลน์ล่วงหน้าได้ด้วยนะครับปักหมุดวันเวลากันให้ดีครับการอบรมภาคปฏิบัติจะจัดขึ้นในวันที่16ถึง18กันยายนพุทธศักราช2569นี้ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีโอกาสดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับใครที่สนใจสามารถเข้าไปสแกน QR Code สมัครออนไลน์หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์053-121-002ต่อ117ย้ำอีกครั้งนะครับ053-121-002ต่อ117มาร่วมสร้างมาตรฐานให้มวยไทยไปด้วยกันนะครับขอบคุณที่มาข่าวสารจากเพจสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ครับครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพบกันครับ

0: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760068 0532760068พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ
1: กลับเข้าสู่รายการมวลเพลงเพื่อชีวิตในช่วงที่2เรามาพูดถึงวันสำคัญที่ตรงกับวันนี้กันครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้มีเรื่องราวและวันสำคัญของโลกที่น่าสนใจมากๆเลยครับถือเป็นวันที่มีความหมายและมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นรอบโลกวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้หลายคนคงกำลังพักผ่อนหรือหาของอร่อยๆทานกันอยู่ใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าวันนี้ไม่ได้เป็นแค่วันเสาร์ธรรมดานะครับเพราะบนปฏิทินโลกวันนี้มีเรื่องราวและวันสำคัญที่น่าสนใจมากๆถึง3วันด้วยกันครับเริ่มกันที่เรื่องปากท้องเอาใจสายกินและสายเนื้อโดยเฉพาะวันนี้คือวันแห่งเนื้อย่างหรือยากินิกุเดของประเทศญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเขาช่างคิดนะครับเพราะคำว่า29ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเลข2ออกเสียงว่านิและเลข9ออกเสียงว่าคุรวมกันเป็นนิกุที่แปลว่าเนื้อพอดีครับวันนี้ร้านปิ้งย่างที่ญี่ปุ่นเลยมักจะมีโปรโมชั่นลดราคาจัดเต็มใครที่เป็นสายชาบูปิ้งย่างเย็นนี้ต้องจัดหมูกระทะหรือเนื้อย่างสักมือแล้วล่ะครับแต่ถ้าใครไม่ถนัดปิ้งย่างขยับมาที่อีก1เมนูครับเพราะวันนี้ยังตรงกับวันชับชูแห่งชาติ National ชับชูเดย์ของฝั่งอเมริกาด้วยนะครับหลายคนอาจจะงงว่าชับชูคืออะไรมันคือเมนูผัดผักรวมมิตรใส่เนื้อสัตว์สไตล์จีนอเมริกันครับเมนูนี้ฮิตมากในร้านอาหารจีนที่นู่นเป็นเมนูเคลียร์ตู้เย็นที่อร่อยและมีประโยชน์สุดๆนอกจากวันแห่งความอร่อยแล้ววันนี้ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองโลกยังมีความสำคัญมากมายด้วยครับตรงกับวันครบรอบการก่อตั้งวุฒิสภาฟิลิปปินส์ด้วยนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่29สิงหาคมปีคริสต์ศักราช1916หรือร้อยกว่าปีที่แล้วสหรัฐอเมริกาได้ผ่านกฎหมายที่ชื่อว่ากฎหมายโจรซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งวุฒิสภาและให้สิทธิ์ชาวฟิลิปปินส์ในการปกครองตนเองมากขึ้นถือเป็นวันประวัติศาสตร์แห่งการก้าวสู่ประชาธิปไตยของเพื่อนบ้านอาเซียนของเราเลยนะครับเรียกได้ว่าวันที่29สิงหาคมนี้ครบรถจริงๆครับมีทั้งความอร่อยและเรื่องราวประวัติศาสตร์ดีๆคุณผู้ฟังล่ะครับเย็นนี้เลือกได้หรือยังว่าจะไปฉลองวันแห่งเนื้อย่างหรือจะทานผัดผักชอบชูดีเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาพักฟังเพลงเพ้อๆกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตเทรนและเรื่องราวดีๆกันในช่วงหน้าครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความหู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่053276068และ092246579
1: กลับเข้าสู่รายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตในช่วงสุดท้ายในค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าในบางวันโลกใบเดิมที่เราอยู่ทำไมถึงดูมืดมนและน่าอึดอัดจังหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องไม่ได้ดังใจคนรอบข้างก็ดูเหมือนจะคอยขัดใจเราไปซะหมดในทางปรัชญาและธรรมะมีคำคำหนึ่งที่ใช้อธิบายสภาวะนี้ได้เห็นภาพที่สุดคือคำว่าอวิชชาหรือความหลงผิดหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอาคำบาลีมาพูดฟังดูไกลตัวจังแต่จริงๆแล้วอวิชชาไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยครับมันคือการที่จิตใจของเรามองเห็นสิ่งต่างๆไม่ตรงตามความเป็นจริงเท่านั้นเองเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนตอนที่เรากำลังสวมแว่นตาสีดำเดินเข้าไปในห้องที่มืดมิดอยู่แล้วครับเราก็เลยมองเห็นทุกอย่างบิดเบี้ยวไปหมดเรามักจะหลงผิดในเรื่องง่ายๆ3เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกคือเราหลงคิดว่าทุกอย่างจะอยู่กับเราตลอดไปเราอยากให้ความสุขอยู่ถาวรอยากให้คนที่รักไม่เปลี่ยนไปเพราะทุกอย่างแปรปรวนตามกฎธรรมชาติเราเลยทุกข์ฟูมฟายเพราะจิตใจเราไม่ยอมรับความจริงเรื่องที่สองคือเราหลงในความสุขชั่วคราวเราคิดว่าการได้ครอบครองสิ่งต่างๆการได้สะสมชื่อเสียงหรือการชนะบางคนคือความสุขที่แท้จริงแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ความเพลินที่ประเดี๋ยวประดาวก็จางหายไปทิ้งไว้แค่ความอยากที่ไม่มีวันเต็มและเรื่องสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดเราหลงในตัวตนของเราครับเราสร้างตัวเราของเราขึ้นมาเองใครมาวิจารณ์นิดเดียวใจเรากระเพื่อมทันทีเกิดความโกรธความน้อยใจและความคิดว่าโลกทั้งใบต้องหมุนรอบตัวเราแล้วเราจะถอดแว่นตาสีดำนี้ออกยังไงดีวิธีที่ผมใช้บ่อยๆและอยากชวนคุณผู้ฟังมาลองทำด้วยการคือการฝึกรู้เท่าทันครับเวลาที่ใจเราเริ่มร้อนเริ่มโกรธหรือเริ่มคิดลบลองสูดหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองในใจนิ่งๆว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ตอนนี้มันคือความจริงหรือมันคือความหลงผิดที่ใจเราแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเองกันแน่เมื่อไรที่เราเริ่มสังเกตเห็นความจริงข้อจำกัดและความไม่เที่ยงของโลกแสงสว่างที่เรียกว่าปัญญาจะค่อยๆทำหน้าที่ของมันครับแว่นตาสีดำจะถูกถอดออกและโลกแห่งความมืดมิดที่เคยขังเราไว้จะสว่างขึ้นมาทันทีคืนนี้ก่อนนอนลองถอดแว่นตาแห่งความหลงผิดแล้วมองโลกด้วยใจที่เบาสบายกันนะครับมีเรื่องเล่าโบราณเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากและคิดว่ามันจะสะท้อนชีวิตของพวกเราในยุคนี้ได้อย่างดีเรื่องมีอยู่ว่ามีชายคนหนึ่งที่เดินทางกลับบ้านในคืนที่มืดมิดไฟตามทางที่สลัวสลัวพอเขาเดินเร็วเข้าซอยบ้านสายตาก็เหลือไปเห็นสิ่งหนึ่งขดอยู่บนพื้นลักษณะมันยาวๆขดเป็นวงทันทีที่เห็นใจเขากระตุกวูบเลยครับเขารู้สึกกลัวจนขนลุกเพราะปักใจเชื่อไปแล้ว 100% ว่านั่นคืองูพิษแน่ๆเขายืนตัวแข็งทื่อไม่กล้าเดินต่อในหัวคิดไปไกลแล้วว่าถ้าเดินไปต้องโดนฉกแน่ๆจิตใจขุ่นมัวและเต็มไปด้วยความกลัวอยู่เป็น10นาทีจนกระทั่งมีชาวบ้านอีกคนหนึ่งเดินผ่านมาพร้อมกับส่องไฟฉายดวงใหญ่ตรงไปที่สิ่งนั้นคุณผู้ฟังทายไหมครับว่าเขาเห็นเป็นอะไรสิ่งที่ขดอยู่บนพื้นตรงนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นแค่เศษเชือกกล้วยเก่าๆเส้นหนึ่งเท่านั้นเองครับเรื่องนี้สอนอะไรเราตอนนี้ชายคนนั้นกลัวงูความกลัวของเขาเป็นของจริงนะครับหัวใจเต้นแรงจริงๆเหงื่อตกจริงๆแต่งูตัวนั้นไม่มีอยู่จริง มันอยู่แค่ในความคิดของเขาที่มืดบอดเพราะมองเห็นไม่ชัดในทางธรรมะสิ่งนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าอวิชชาหรือความหลงผิดมันคือสภาวะที่ใจของเราไม่ได้สวมแว่นตาแห่งความจริงแต่กำลังสวมแว่นตาแห่งความไม่รู้แล้วเราก็สร้างงูขึ้นมาหลอกตัวเองในชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลาเวลาเพื่อนร่วมงานไม่ทักทายเราตอนเช้าอวิชชาจะกระซิบว่าเขาเกลียดเราแน่ๆทั้งที่จริงๆเขาอาจจะแค่กำลังคิดเรื่องงานจนไม่ได้มองเราเวลาเราเห็นคนอื่นอวดชีวิตดีๆในโซเชียลอวิชชาจะบอกว่าชีวิตเรามันแย่เราไม่มีความสุขเหมือนเขาทั้งที่ความจริงนั่นเป็นแค่ภาพตัดต่อมุมเดียวของชีวิตเขาเท่านั้นเราสร้างงูพิษที่มีชื่อว่าความระแวงความอิจฉาและความโกรธขึ้นมาสุขสวยความสุขไปจากใจเราทุกวันทั้งที่เรื่องจริงมันอาจเป็นแค่เชือกกล้วยเปล่าๆค่ำคืนนี้ถ้าคุณผู้ฟังกำลังทุกข์หรือกำลังโกรธกับเรื่องอะไรอยู่ลองทำหน้าที่เป็นคนส่องไฟฉายให้กับตัวเองดูนะครับลองใช้สติถามตัวเองดีๆว่าเรื่องที่กำลังทำให้เรานอนไม่หลับอยู่นี้มันคืองูพิษร้ายแรงหรือจริงๆมันเป็นแค่เชือกกล้วยที่เราคิดไปเองเมื่อไหร่ที่เรากล้าส่องไฟฉายแห่งปัญญาเข้าไปความมืดจะหายไปและเราจะค้นพบครับว่าโลกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดสำหรับค่ำคืนนี้เวลาของรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตก็ได้หมดเวลาลงแล้วผมบันเทิงแสงขมาผู้ดำเนินรายการต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ธรรมะคุ้มครองรักษากายและใจเติมพลังใจให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีในค่ำคืนนี้นะครับฝากถึงน้องๆเยาวชนที่รับฟังรายการอยู่อยากให้น้องๆเยาวชนตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดทั้งนี้สังคมมีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพและไม่ตีตาเยาวชนที่เคยหลงผิดแต่ให้โอกาสพวกเขาได้เริ่มต้นใหม่เยาวชนไทยคือพลังสำคัญของชาติการสร้างเยาวชนให้มีหัวใจเข้มแข็งและรู้เท่าทันภัยจากยาเสพติดจะช่วยให้พวกเขาก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายเราสามารถช่วยให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตที่ขึ้นความถี่ FM 93.25 MHz สวทเชียงใหม่วิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านผู้ฟังครับก่อนจากกันไปนั้นฝากข้อคิดสะกิดใจกันสักนิดวันนี้เสนอคำว่ายอดไม้มีความอ่อนโยนยอดคนต้องมีความอ่อนน้อมครับสุดท้ายนี้ต้องนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกๆวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆ 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ลาไปก่อนนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงป้องกันการปะทุอย่างต่อเนื่องบริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: แปะเจี๊ย
7: ะใต้โต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงป้องกันการปะทุอย่างต่อเนื่องบริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของออกนอกพื้นที่ขณะที่ศูนย์รับแจ้งเหตุรายงานจำนวนผู้บาดเจ็บรวม12ราย
8: ความคืบหน้าล่าสุดของเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ขณะนี้ภายในอาคารยังคงมีควันลอยฟุ้งออกมาแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานว่าภายในอาคารมีจุดความร้อนสะสมสูงสุด80องศาเซลเซียสกระจายอยู่ทั่วบริเวณจุดเกิดเหตุเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางขวางกั้นจุดสะสมความร้อนทำให้น้ำไม่สามารถผ่านเข้าไปดับเพลิงบริเวณจุดต้นกำเนิดความร้อนได้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงได้ระดมกำลังฉีดน้ำเพื่อควบคุมอุณหภูมิบริเวณดังกล่าวไว้ต่อเนื่องควบคู่กับการใช้โดรนตรวจจับความร้อนบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อฉีดน้ำให้ตรงจุดป้องกันไม่ให้กลุ่มควันที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดเหตุเพลิงไหม้ปะทุซ้ำขึ้นอีกครั้งซึ่งสาเหตุที่กลุ่มควันยังคงพวยพุ่งเกิดจากสินค้าภายในคลองถมเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่เป็นจักรยานไฟฟ้าและสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกระดาษทำให้มีความร้อนสะสมเกิดขึ้นหากยังไม่มีการดับความร้อนจากจุดต้นกำเนิดขณะเดียวกันผู้ประกอบการกับประชาชนที่เช่าพื้นที่และอาศัยติดกับคลองถมเซ็นเตอร์บางส่วนทยอยขนของออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสมรวม12รายส่วนผู้มาลงทะเบียนประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐบริเวณวัดพระพิเดนรวมกว่า181รายจากผู้เสียหายเกือบ400รายปฏิพลสถาพมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตพร้อมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาณศูนย์บริการ NT2 สถานีควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ซึ่งระบบสื่อสารโทรคมนาคมถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลไซต์เพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบอสแคสซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบแจ้งเตือนภัยในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสงขลารับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันท่วงทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยมโรงเรียนห่างไกลพร้อมเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
10: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยม4สถานศึกษาได้แก่โรงเรียนนนท์ย่าคาหนองสะวิทยาคมโรงเรียนร่วมราชวิทยานุกูลโรงเรียนบ้านหนองกลางวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองแซงเพื่อติดตามงานและรับฟังเสียงสะท้อนจากพื้นที่จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลอย่างเท่าเทียมกันพร้อมเดินหน้าผลักดันการแก้ปัญหาด้านอาคารสถานที่และความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความสุขอย่างทั่วถึงสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

ไม่ใช่ในหนังที่เขาจำลองเหตุการณ์หรือว่าสร้างจินตนาการแต่มันคือเรื่องจริงๆใกล้ตัวเข้ามาทุกวันทุกวันสำหรับวันจะสิ้นโลกหรือว่าการจะต้องเจอภัยพิบัติมหาศาลแบบนี้ครับแรกด้วย

ได้ระดับทองเนี่ยนะฮะครับรางวัลโกลด์พาสเซอร์เนี่ยนะครับแล้วก็มีคอมเมนเตอร์ที่แบบระดับดังๆอ่ะเมลบีเขาให้ข้อคิดแต่ละคิดคือให้ความเห็นคอมเมนต์แต่ละอันมันโดนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ้อมน้อมถ่อมตนหลังเวทีจะแบบดูนิ่งๆเฉยๆแต่ว่ามีพลังมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับกำลังดูแล้วก็ปลื้มปราบปลื้มอยู่กับเรื่องแต่งกายนะฮะแล้วก็ความเป็นไทยแล้วก็สิ่งที่น้องเขามีความสามารถเนี่ยนะฮะไม่ธรรมดาลูกสาวแห่งโลกแล้วนะครับไม่ใช่แค่แห่งชาติแล้วก็พอผมคิดแล้วนะครับว่าจะต้องมีข้อมูลต่างๆที่ออกมาว่าเป็นเพราะผมก็ถามน้องๆที่ห้องว่าอันนี้มันเรียกอะไรยังไงผ้าเป็นยังไงติตาทิตาหรืออะไรเนี่ยนะฮะที่เขาออกแบบแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรยังไงนะครับก็ค่อยๆออกมาเป็นข้อมูลซึ่งก็ไม่ธรรมดาที่อดสายตาชาวโลกแล้วก็ทำให้โด่งดังไปทั่วโลกกับเรื่องของทั้งความอ่อนน้อมถ่อมตนวัฒนธรรมไทยแล้วก็การไหว้แล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของเราที่มีหรือว่าเป็นของดีของบ้านเราซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะครับสำหรับน้องเนเน่ก็ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นก็เห็นข่าวนี้นะฮะก็คือเรื่องของที่ทานน้ำแข็งนะฮะที่หักลงมาแล้วก็ถล่มลงมาเป็นน้ำสายน้ำพังพลูออกมาครับมีผู้คนที่ทั้งเสียชีวิตแล้วก็สูญหายตอนนี้ยอดเข้าไปพุ่งกันไปเป็น600-700คนแล้วก็สูญหายนับพันคนก็คงจะไม่ไกลตัวอีกแล้วครับคิดว่าน้ำเรื่องน้ำที่จะล้นนะฮะแล้วก็มีเรื่องของเหตุการณ์ที่ต้องผสมกับน้ำท่วมก็คงจะต้องเตรียมกันเอาไว้นะครับผมก็60แล้วคงจะอีกไม่กี่ปีนะฮะอยู่รอดูลูกๆเขาบอกว่าลูกสาวเขาก็ที่เรียนปริญญาโทต่อทางด้านสถาปัตย์เขาก็บอกว่ากรุงเทพจมแน่นอนพ่อนะฮะจมน้ำแน่นอนแต่อีกกี่ปี10ปี20ปีไม่รู้แต่เขาบอกไปอย่างนั้นว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่แท้จริงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมเป็นยศรุ่งสมัยในสภาพอาการย่ำแย่นะฮะไปฉีดไข้หวัดใหญ่จากที่หมออายุรกรรมได้นัดแล้วเราเลื่อนนัดมาถึง2ครั้งคุณหมอดูเอาก็เลยต้องไปหาแล้วก็หมอก็ฉีดวัคซีนให้นะฮะได้เรื่องเลยครับทั้งไอทั้งไข้ทั้งโอ้โหมาหมดทุกอย่างครับก็มาสภาพแบบแย่เลยนะฮะก็อ่านข่าวมาตอนนี้ต้องให้น้องชโลธรนะฮะก็จัญญาเราอยู่เวรแทนเพราะว่าไปไม่ไหวจริงๆเพราะฝนมันตกด้วยแล้วก็หลังจากไปส่งลูกสาวเขาไปสอนต่อที่สถาบันการติวของเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเขาก็ได้หารายได้ช่วยจุนเจือครอบครัวของเราผมก็เลยไปไม่ไหวนะฮะฝนตกแล้วก็ไอมากเป็นปวดหัวก็เลยต้องขอมาพักแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อยๆฟื้นขึ้นนะครับแล้วก็จะจัดรายการกันไปแต่คงจะอยู่ในสภาพแบบนี้นะฮะไปไอไปจัดไปในคืนวันเสาร์3 ทุ่มเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับในคืนวันนี้4 ทุ่มติดตามทนดนตรีไลฟ์ในการนำเทปบันทึกการแสดงมาออกอากาศที่ช่อง NBTนะฮะช่อง11 NBT ในช่วง4 ทุ่มนะครับทุกวันเสาร์ก็คือวันนี้กับ3พี่น้องบนเวทีเดียวกันก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับใช่เลยขอให้เหมือนเดิมกับรักปอนๆที่เป็นเทปบันทึกไว้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาไทยธนาวุฒินะครับอีกกบไมโครแล้วก็อินบูโดกัน4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มก็จะออกอากาศกันเดือนละ2 เสาร์นะครับต้นเดือนเสาร์ต้นช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนนี่แหละครับแล้วก็นำเสนอกัน1 ชั่วโมงส่วนทางภาคของวิทยุก็ฟังกันได้ครับหลายช่องทางนะฮะแล้วก็ทางคุณเมฆขันแก้วก็ส่งเรื่องของการลิงก์ทางการรับฟังรายการทางออนไลน์ได้ด้วยก็ทั่วประเทศที่จะรับสัญญาณของทนดนตรีก็ทุกช่องทางนะครับ0816346452ก็คือหมายเลขโทรศัพท์ที่จะได้สื่อสารกัน0816346452แล้วก็ในไลน์ของทนดนตรีและทาง Google Form ที่ขอเพลงมาโดยช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินนาอิทยานักเดินทางก็ได้ส่งเพลงกันมาให้แล้วจากองค์การแช่งน้ำวงตะวันพี่ปุ้มพงผมสนิทวงนันทยาได้เขียนขึ้นก็เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้นะบ้านเมืองของเราหรือว่าบ้านเมืองอื่นๆหรือแม้กระทั่งประเทศที่เขาได้ประสบกับเหตุการณ์
ทั้งที่เนปาลที่จีนทิเบตและก็อีกหลายๆที่ที่กำลังเกิดขึ้นโลก

0: อมรับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าของเจ้าหรือไม
1: ่ศรัทธาของท่านความเชื่อของท่านก็เป็นของท่านความเชื่อของเราศรัทธาของเราก็เป็นของเรา

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:36 นครับนักเดินทางของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมบินโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบดิ่งควบคุมเสียงเพลงคนปากบาราที่แฮมเมอร์นำมาร้องจากงานของจันไข่มาริโฮน่าก็ทางเรียกของจิตวิญญาณนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่ทั้งผู้แสวงบุญไปต้องการจะไปในพื้นที่ที่เขาถือได้ว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นที่ที่ว่าเป็นเขาไกรลาดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่หลายคนก็ได้เคยขึ้นไปที่นั่นกันนะครับก็ธรรมชาติก็กำหนดไว้ทุกอย่างถ้าเราไปฝืนไปบิดเพี้ยนไปทำอะไรที่ฝืนธรรมชาติทุกอย่างก็อย่างที่เห็นไม่พังราบไม่มีชิ้นดีทั้งนั้นเลยไปสร้างอะไรไว้ต่างๆไว้ก็จะพังคลื่นลงมาหมดจากสิ่งที่ธรรมชาติได้มาเอาคืนทุกอย่างก็สูญสลายมาลายไปแล้วก็ต้องมีผู้ที่ต้องสูญเสียชีวิตจำนวนมากเลยในช่วงเวลาเพียงครับพริบตาเดียวนะฮะเราเดินทางกันด้วยบทเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆแล้วก็เข้ากับช่วงเวลาที่จะมีการรำลึก36ปีสืบนักข่าวเสถียรด้วยเดี๋ยวจะมีข้อมูลต่างๆมาฝากกันช่วง16:00 น.ก็อย่าลืมติดตามต้นดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงของ3พี่น้องบนเวทีเดียวกันไทยธนวุฒิอินบริกันและเป็นกบไมโครตอน16:00 น.ก็ทั้งดูทั้งฟังกันไปในเวลาเดียวกันนะครับกับเพลงคนเฝ้าป่าครับ
2: จากวันที่คุณจี๊ดจิรนันท์และคุณเชนหม่อมหลวงปริญญากรมาหาที่บ้านเพื่อชวนทำเพลงครบรอบ30ปีสืบนาคเสถียรพวกเรารีบตอบรับทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยการได้เขียนเพลงให้คุณสืบถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งจากนั้นคุณจี๊ดได้มอบกลอนมาให้บทหนึ่งถือว่าเป็นวรรคทองของเพลงนี้ก็ว่าได้เราได้นำวรรคนี้วางตรงหัวใจของเพลงก่อนแล้วจึงค่อยๆเขียนส่วนอื่นมาประกอบจนจบเพลงแล้วก็ได้ปั๊มจากไททันโปรดักชั่นเฮาส์อาสามาทำ MV ให้ซึ่งต้องทั้งบุกป่าฝ่าดงทั้งเอามาทำในสตูดิโอเพื่อให้ได้ภาพที่สวยและให้ความรู้สึกจนเสร็จออกมาเป็นเพลงคนเฝ้าป่าแด่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและคุณสืบนาคเสถียร

0: จะรักษาไว้
1: ซึ่งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
2: ไว้เป็นมรดก
3: ตกแก่ลูกหลาน
4: สืบต่อไป
5: สืบต่อไป

ันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะ

3:48 PM ช่วงท้ายของทนดนตรีคืนวันเสาร์ผมพินโยรุ่งสมัยทีมงานของเราคุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธนกิจนักการจันทร์วัฒน์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีมณิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัดดิศรินเทพหัสดินนักกีฬาทั้งน้อยนักเดินทางและคุณบุญประกอบอบกิจควบคุมเสียงนะครับก็เดินเข้าป่าผมก็ตั้งใจว่าจะเดินเข้าป่าวันที่31-1 กันยายนจะไปร่วมงานระลึก36 ปีสืบนะครับเสถียรที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซะหน่อยแต่ว่าดูนะสมัครสะบอมเรื่องไข้หวัดนี่เดี๋ยวต้องพักให้เต็มที่นะฮะอยากจะเข้าไปในป่าสักรอบหนึ่งก็ตามบรรยากาศนะฮะคิดถึงทั้งเรื่องของการระลึกวิสืบก็คิดถึงเจ้าหน้าที่นะก็คิดถึงธรรมชาติมันเข้าไปแล้วมันก็มีพลังนะมันไม่รู้จะพูดยังไงมันมีพลังนะครับก็จะมีงาน31 สิงหาคมถึง 1 กันยายนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับเขาเปิดพื้นที่เป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะโดยปกติจะไม่ได้เข้าไปให้ประชาชนเข้าร่วมงานรำลึกได้ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และร่วมกันดูแลรักษาความสงบความปลอดภัยตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าโดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ครับงดใช้เสียงดังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดห้ามออกนอกพื้นที่หรือเส้นทางที่กำหนดสำหรับการศึกษาธรรมชาติห้ามขีดเขียนทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในพื้นที่ห้ามบินอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นห้ามเก็บพันธุ์พืชดอกไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติออกจากพื้นที่และโปรดขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอาจมีสัตว์ป่าข้ามถนนไม่อนุญาตให้กางเต็นท์หรือพักแรมภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันรักษาความสงบความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของธรรมชาติเพื่อการจัดงานรำลึก36ปีสืบนาคาเสถียรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าน้อยที่สุดร่วมลึกคุ้มพิทักษ์ป่าด้วยการเคารพธรรมชาติและร่วมกันดูแลพื้นป่าให้คงอยู่สืบไปสำหรับที่ท่านที่สนใจการเดินทางศึกษาธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็ลงทะเบียนที่จุดประชาสัมพันธ์ที่อาคารส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือสอบถามรายละเอียดที่เพจเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกันได้นะครับห้วยขาแข้งไวล์ไลฟ์เซนชูรี่ก็เว็บไซต์ก็ facebook.com นะฮะ /profile หรือเพจถ้วยขาแข้งก็ได้นะครับจะเปิดให้ศึกษาธรรมชาติในวันที่31 สิงหาคม5 รอบนะครับก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือเวลา9 นาฬิกาแล้วก็10 นาฬิกาและ13:30 นาทีเส้นทางศึกษาธรรมชาติหินแดงเวลา10 นาฬิกาและ13 นาฬิกาวันที่1 กันยายน5 รอบมีศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือเวลา9 นาฬิกา10 นาฬิกาและ13:30 นาทีเส้นทางศึกษาธรรมชาติหินแดงเวลา10 นาฬิกาและ13 นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีรำลึกในช่วงวันที่1 กันยา31 สิงหาดีนะฮะก็จะมีชมนิทรรศการการอนุรักษ์เดินศึกษาธรรมชาติประชุมเครือข่ายชุมชนรอบผืนป่าห้วยขาแข้งการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่กันชนรอบเขตห้วยขาแข้งที่อาคารอนุสรณ์สืบนาคาเสถียรนะครับเช้าเย็นมีดนตรีอะคูสติกจากเครือข่ายอนุรักษ์และคุยตั้งวงคุยเรื่องเล่ามรดกโลกโดยเจ้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าวันที่1ก็มีพิธีสงฆ์ทำบุญที่ส่วนกุศลที่อนุสรณ์สารสืบนาคาเสถียรในเวลาอุ้ยหายไปแล้วเดี๋ยวนะครับในเวลา7 นาฬิกา 8 นาฬิกามอบทุนการศึกษาทุนสืบเจตนารักป่าห้วยขาแข้งแล้วก็วางพวงหรีดรำลึกในเวลา10 นาฬิกานะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้ในวันที่31 และ 1 กันยายนรำลึก36 ปีสืบนาคาเสถียรเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรสัญญาครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่เกินความจุรอรับฝนรอบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่เกินความจุเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกเข้ามาเติมพร้อมให้จังหวัดที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเฝ้าระวังจนถึงวันที่2กันยายนนี้
7: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ติดตามประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ฝนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ำและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยต้องรับมือน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักต่อเนื่องและมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมที่อาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้จนถึงวันที่2กันยายนนี้รวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดโดยสทนช.ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดดังกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้กลไกท้องถิ่นเตรียมแผนปฏิบัติรับมือได้ทันต่อสถานการณ์ควบคู่กับบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักด้วยการปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมตลอดฤดูฝนพร้อมเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างจึงกำชับให้หน่วยงานและท้องถิ่นที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวอ่างเก็บน้ำควบคู่กับเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่างๆไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อให้การไหลของน้ำลงสู่ลำน้ำสายหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสู่ระบบอาหารของโรงพยาบาลยกระดับความปลอดภัยตั้งแต่แหล่งผลิตถึงมื้ออาหาร
8: นายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยคือเป็นการยกระดับความร่วมมือขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรและแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานไปจนถึงผู้ป่วยญาติบุคลากรและผู้รับบริการในโรงพยาบาล ที่จะเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมประสานงานและขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจัดหาแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรตามมาตรฐานสำหรับโรงพยาบาลรวมถึงเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลวัตถุดิบตามมาตรฐานตลอดห่วงโซ่ผ่านโครงการโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยขณะที่กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกำหนดนโยบายแนวทางและมาตรฐานการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยไปยังโรงพยาบาลในสังกัดส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความรู้แก่บุคลากรชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐอุตตราขันธ์ทางตอนเหนือของอินเดียเพิ่มการเฝ้าระวังทานน้ำแข็งในพื้นที่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาดันคาวชิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจัดการภัยพิบัติของรัฐอุตตราขันธ์ทางตอนเหนือของอินเดียตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาหิมาลัยที่ระบุว่าทางการรัฐอุตตราขันธ์สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเฝ้าระวังทานน้ำแข็งและทะเลสาบทานน้ำแข็งในพื้นที่กว่า 1,260 แห่งหลังเกิดเหตุทานน้ำแข็งขนาดใหญ่พังถล่มจนทำให้เกิดกระแสมวลน้ำโคลนและเศษซากปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาอย่างพื้นที่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายและเสียชีวิตอย่างน้อย600รายทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าธารน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของประชากรเกือบ 2,000 ล้านคนกำลังละลายอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดเหตุภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการได้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

เมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วอาจารย์ไข่มาริโอน่าโทรมาก็ช่วงนี้จะโทรหาบ่อยเรื่องศิลปินที่ได้อยู่ในสายทานของบทเพลงวิชีวิตใต้ดินต่างๆอย่างเช่นเมื่อคราวที่แล้วก็ถามถึงเพลงของครูสันคราวนี้ถามถึงเพลงของพี่ตุ๊กแคลิออนแล้วก็เพลงแกดีๆหลายเพลงก็ถามเรื่องว่าใครดูแลลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ถามถึงเรื่องภรรยาเขาบอกว่าก็ตอนนี้เรื่องลิขสิทธิ์คงจะต้องไปที่ทายาทนะครับเดี๋ยวผมก็จะประสานให้ว่าลูกสาวของทางพี่ตุ๊กเนี่ยนะครับอย่างมีทายาทโดยธรรมดังเรื่องของเพลงลิขสิทธิ์ต่างๆนี้หรือไม่นะฮะหรือว่าจะขายให้เป็นทางบริษัทค่ายเพลงไปหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันกลับมาชั่วโมงที่2ของดนตรีในคืนวันเสาร์ครับผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงของไคออนหลายเพลงครับที่เคยเปิดทั้งตอนช่วงที่พี่ตุ๊กแหววได้ทำเพลงกันอยู่แล้วก็เคยเล่นดนตรีที่ร้านตรงแถวสนามเป้านะฮะจำร้านตรงนั้นไม่ได้ชื่อร้านอะไรตรงข้ามสนามเป้าเนี่ยมีร้านเล็กๆเป็นลงรถเมล์ปั๊บก็เข้าร้านได้เลยนะฮะก็แต่เล่นโฟกอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เคยเชิญมาออกอากาศทางทนดนตรีอะคูสติกด้วยในช่วงปีแรกๆครับเมื่อสักครู่ที่เปิดเพลงบอกของอาจารย์ไว้ศักดิ์สิริมีสมศึกที่เป็นอัลบั้มที่ทำงานในกลุ่มสิ่งแวดล้อมพยุหะก็เลยนึกถึงพี่ตุ๊กด้วยแล้วที่อาจารย์ไข่โทรมาด้วยก็เลยเลือกนำมาต้นชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันนี้กับเพลงพิชิตทาง0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่ช่างน้อยนักเดินทางได้ส่งเพลงเข้ามาให้แล้วสำหรับคนที่ขอเอาไว้ท่านละ2เพลงทั้งลายของทนดนตรีกันด้วยครับก็อยู่กันไปจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ส่วนทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็เริ่มออนแอร์แล้วสำหรับทนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมากับไทยธนาวุฒิอินบรกันและกบไมโครก็ติดตามกันได้นะครับทั้งทางวิทยุก็ FM 92.5 MHz ทางทีวีก็ NBT นะฮะก็ติดตามกันทุกช่องทางจะมีช่องทางไหนอื่นอีกออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับที่คุณเมฆก็ส่งกันมาก็ผมก็ส่งต่อไปให้กับทางเครือข่ายทางในไลน์ของทนดนตรีเพื่อที่จะรับฟังออนแอร์กันได้ด้วยเพลงที่คุณขอมานะครับเพลงเหงาครับ

0: 3.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตอนนี้หลายดวงใจก็หลายดวงใจก็ละเหี่ยทั้งที่ปัวทั้งที่พ่อค้าแม่ค้าตลาดคลองถมที่ไฟไหม้ก็มันเป็นความผูกพันนะร้านค้าเหล่านั้นผมก็เคยเดินบ่อยๆตั้งแต่สมัยตัวนั้นก็ซื้อเทปที่คลองถมซื้อเครื่องไฟฟ้าซื้ออะไรต่างๆที่นั่นซื้อเข้าของจิปาถะที่ก็ที่ไหนไม่มีที่นั่นมีนะฮะก็วันนี้ก็เป็นไฟไหม้อ่ะต้องหมดเนื้อหมดตัวกันหลายท่านที่ในสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่กันอยู่ตอนนี้ก็ยังต้องย่ำแย่กันนะครับพี่อีกก็ไม่รู้จะทำยังไงหัวใจมันละเหี่ยก็ขอให้ได้พลิกฟื้นเดินทางกลับมาให้ได้ที่สุดนะฮะก็อย่างไรก็ขอให้มีความหวังแล้วก็ให้มีกำลังใจครับดำที่เราต้องดูแลหัวใจแล้วก็ดูแลผู้คนที่ประสบเหตุต่างๆไม่ว่าจะทั้งน้ำท่วมแล้วก็ทั้งไฟไหม้แล้วก็รวมไปถึงพี่น้องที่สูญหายกับเหตุการณ์ที่น้ำถล่มที่เนปาลแล้วก็ที่ทางทิเบตนี่นะครับส่งกำลังใจกันนะฮะมีผู้ฟังส่งเข้ามาบอกคุณโอ883417ถึงข่าวสารวันพรุ่งนี้ที่อาจารย์ไข่จะไปร่วมร้องบุงร้องเพลงวาดศิลป์กินขนมจีนแหละฮะให้น้องบีบีผู้ที่ร่วมเสียสละเพื่อส่วนรวมกลุ่มของเราตลอดมาสถานที่จัดงานแม็กซ์ทีน10โมงถึง5โมงเย็นผู้เสียสละนักกินขนมจีนแจมเวิร์กช็อปเออมีอาจารย์ไข่ด้วยพรุ่งนี้ทั้งสาย5ขอเชิญพี่น้องชาวหอไตรและผู้ที่สนใจนะครับต้องสาย5ดีฮะเดี๋ยวไปกินขนมจีนด้วยเนาะเราจะหายหวัดเดี๋ยวหวัดไปเผยแพร่เขาอีกไหมเอาไอโขกเลยปวดหัวไอจนปวดหัวนะครับคุณเลขาเนี่ยนะอยู่ไหนอ่ะเลขาส่งมาคุณโนชาอยู่บ้านม่วงกองตำบลพังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาที่กำลังเตรียมตัวสำหรับต้อนรับคณะรัฐมนตรีและนายกที่จะไปประชุมสัญจรนอกสถานที่ในอาทิตย์หน้านี่นะครับอังคารหน้าคุณมนบางนาบอกหายไปนะคะพี่โยอย่าลืมกินน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆบายเหมียวบอกพักผ่อนเยอะๆครับวุฒิเมืองนนท์ก็ฟังอยู่ขอบคุณมากครับคราวนี้คงจะติดตามชมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กับสนดนตรีไลฟ์นะครับงั้นทางวิทยุก็เปิดเพลงของไทยธนาวุฒิบ้างก็แล้วกันนะครับน้ำตาลาใสครับ

4:45 นะครับเพลงที่คุณขอมาแม่พ่อร้องห่วงใหญ่จังหวัดแพร่แล้วผมก็ไปเถียงเขาว่าเป็นของเคียสผมเข้าใจว่าเป็นเพลงอ๋ออีกเพลงหนึ่งคือคิดอะไรสักห่วงใหญ่อีกเพลงหนึ่งจริงของหนูพีเตอร์จริงๆไปเถียงเขาอีกนะฮะสมองเริ่มอย่างนี้ครับ60แล้วเริ่มจำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับใครยืมตังค์ไปนี่จำได้หมดนะแล้วก็ลูกแม่ครูสันนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังติดตามงานเพลงต่างๆของทางศิลปินที่ให้กับอาจารย์ไข่เพราะว่าอาจารย์ไข่กำลังหาเพลงดีๆมาร้องแน่ๆเลยทั้งของครูสันทั้งของพี่ตุ๊กแคลิออนครับดีครับจะได้คนจะได้ติดตามแล้วก็ได้รู้จักว่าเพลงดีๆหลายเพลงของเพื่อชีวิตนั้นยังมีอีกเยอะเลยเหมือนกับเพลงที่ครูสันยังไม่ได้ทำแล้วเป็นบทกวีของพี่จี๊ดจิรนันท์ที่ทางลูกสาวคนเล็กก็คือต้องหาส่งมาให้ว่าใช้ลายมือใช้บทกลอนบทกวีของพี่จี๊ดหรือเปล่าก็เลยส่งมาให้พี่จี๊ดดูตอนนี้ผมก็เลยเป็นเหมือนสื่อกลางให้กับศิลปินทุกท่านเลยนะครับก็ดีเหมือนกันนะฮะช่วงจะได้ไม่อัลไซเมอร์วัยใกล้เกษียณวัยเกษียณแล้วนี่นะครับหลังเดือนกันยายนนี้นะครับก็ถามเรื่องดนตรีไลฟ์จะมีต่อไปหรือยังไงหรือไม่ยังไงเนี่ยก็ตอบไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องรอคอยนะฮะบางอย่างอยู่ที่จะทำให้เราเดินทางกลับมาได้หรือเปล่านั้นก็ต้องรอคอยกันต่อไปครับแต่เราได้ทำหน้าที่ของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะอําลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงที่ผ่านมากับท่านดนตรีไลฟ์ที่อําลาโดยท่านไข่มาลีหัวหน้ากันไปเพลงที่คุณขอมาแล้วบอกฟังอยู่ที่เขาใหญ่อากาศดีนะฮะฝนฟ้าตกแล้วก็ธรรมชาติถ้ามีฝนลงมาเนี่ยเขาสดชื่นต้นไม้ใบยานี่แต่เขาได้น้ำมีฝนตกเนี่ยดูได้เลยนะครับเขามีชีวิตนะฮะมีชีวิตจริงๆแล้วก็ชื่นใจจริงๆเวลาที่กลิ่นของดินหรือว่าน้ำชะไปที่ดินแล้วก็มีกลิ่นของดินโชยขึ้นมาแล้วถ้าก็เราอยู่ในบรรยากาศที่เราซึมซับกับธรรมชาติเหล่านี้นะฮะก็ปิดท้ายไว้นะครับด้วยเพลงเขาใหญ่ที่คุณขอมาเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

กว้างเขางามที่สุดบนผืนแผ่นดินถิ่นอาศัยเพียงแห่งเดียวมีอยู่ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเท่านั้นสมันตัวสุดท้าย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรุงเทพมหานครปรับแผนจัดการจุดความร้อนคลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กรุงเทพมหานครปรับแผนจัดการจุดความร้อนคลองถมเซ็นเตอร์หลังพบโครงสร้างเสี่ยงถล่ม
6: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครคงติดตามและประเมินสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ใช้โดรนตรวจจับความร้อนสำรวจพื้นที่เป็นระยะแต่ต้องหยุดปฏิบัติการชั่วคราวในช่วงฝนตกหนักขณะที่ภายในอาคารยังมีความร้อนสะสมสูงแม้สถานการณ์จะยังไม่ลุกลามขยายวงกว้างแต่การประเมินพบยังมีจุดความร้อนภายในอาคารที่รถแบคโฮและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากมีซากวัสดุทับถมจำนวนมากประกอบกับโครงสร้างเหล็กภายในอาคารพังถล่มและเกี่ยวรั้งกันอยู่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเคลื่อนตัวหรือพังถล่มหากรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายด้วยแรงมากเกินไปอาจทำให้อากาศเข้าไปเพิ่มและกระตุ้นให้จุดความร้อนปะทุขึ้นอีกครั้งรวมทั้งกระทบต่อเสถียรภาพของโครงสร้างโดยรวมทีมประเมินสถานการณ์จึงต้องปรับแผนการปฏิบัติงานโดยพิจารณาวิธีการตัดและรื้อโครงสร้างอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้สามารถเข้าถึงจุดที่มีความร้อนสูงได้อย่างปลอดภัยโดยจะประเมินการใช้โดรนและเครื่องจักรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมย้ำว่าความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3พร้อมย้ำจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จะเป็นโอกาสดีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที
6: ่นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานณคลองสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งการแข่งขันเรือยาวเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีและสะท้อนวิถีชีวิตของประชาชนที่ผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานสำหรับคลองสำโรงเป็นพื้นที่สำคัญที่จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้ดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรม1ตำบล1แหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2567ดังนั้น การจัดแข่งขันเรือยาวจึงเป็นการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับการที่จังหวัดสงขลาได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจเข้มผู้ประกอบการค้าพืชไร่กระจายเป็น8สายตรวจเพื่อคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร
7: จังหวัดเพชรบูรณ์เดินหน้ากำกับดูแลรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบในการซื้อขายผลผลิตนายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานช่างตวงวัดภาคเหนือและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดชุดสายตรวจพิเศษลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบ่งเป็น8สายตรวจกระจายตรวจสอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดผลการตรวจสอบผู้ประกอบการจำนวน162รายพบการกระทำความผิด13รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้ว13รายรวมเป็นเงิน 155,000 บาทโดยความผิดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวัดความชื้นเครื่องชั่งน้ำหนักและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมแก่เกษตรกรเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นนะเราก็เลือกไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ซอฟต์ดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพากำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะก็หันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือที่ว่าเรียกพี่คะพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมในใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกก็ทำมันในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ต้องไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก้องจนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นแล้วก็ทำอะไรบางอย่างเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของผมเทพกระโดดชำนาญเพลงตรงเส้นขอบ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

มีไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับต่อไปนี้ก็ที่เห็นในภาพทั้งข่าวทั้งเรื่องราวต่างๆก็ได้เห็นเป็นประจักษ์กันอยู่แล้วนะครับจะทำยังไงได้นะฮะสักครู่ก็ทางผู้ฟังก็โทรมาทาง0816346452บอกว่าก็เห็นภาพเห็นแล้วก็ตกใจมันต้องเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเราสะสมในการทำลายธรรมชาติกันมาเนิ่นนานแล้วนะฮะอันนี้เขาก็ถึงเวลามันเป็นอย่างนี้แหละครับอย่างเช่นที่น้องศาสตราจารย์ดร.เสรีสุปราทิตย์ท่านประเมินความเสี่ยงรอบใหม่หลังทานน้ำแข็งถล่มความสูง 1,200 เมตรเนี่ยจับเวลา10วินาทีนั่นคือเวลาทั้งหมดที่คนอยู่ข้างล่างมีน้ำแข็งร่วงลงมาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาที10วินาทีกินระยะทาง200เมตรคนที่จะรอดต้องวิ่งเร็วกว่านักวิ่งลมกรดระดับโลก2เท่าซึ่งไม่มีมนุษย์คนไหนทำได้ก็เตือนในสิ่งที่ตามมาหลังที่ภูเขาถล่มมาเศษหินเศษน้ำแข็งไหลลงไปอุดลำน้ำกลายเป็นเขื่อนที่ไม่มีวิศวกรคนไหนออกแบบตอนนี้เกิดทะเลสาบใหม่แล้วกว่า40แห่งรอบเทือกเขาหิมาลัยระดับน้ำสูงขึ้นทุกวันไม่มีใครรู้ว่าจะแตกวันไหนรู้อย่างเดียวว่าจะแตกแล้วก็จีนส่งโดรนขึ้นบินและเฝ้าเนปาลทำได้แค่รอแต่ภาพระยะยาวหนักกว่าน้ำท่วมเฉียบพลันถ้าน้ำแข็งคือถังเก็บน้ำของทั้งทวีปเมื่อถังรั่วจนหมดต้นน้ำโขงและต้นน้ำสระวินจะลดลงไปตามลำดับเหมือนแม่น้ำดานูบเหมือนแม่น้ำไรที่วันนี้แห้งจนเรือสินค้าวิ่งไม่ได้ไทยจะรับแรงกระเพื่อมยาวไปถึงปี2027วันนี้เรากลัวว่าน้ำจะมาเร็วเกินไปอีกไม่นานเราก็กลัวว่าจะกลัวว่ามันจะไม่มาอีกเลยนะครับก็นี่แหละครับสภาวะของโลกในยุคปัจจุบันชีวิตสัมพันธ์ที่เล่นนำมาในต้นชั่วโมงสุดท้ายคนดนตรีของพี่โยรุ่งสมัยและคุณบุตรเกาะอบรินควบคุมเสียงทั้งไลน์แล้วก็ทั้ง Google Form นะฮะแล้วก็ทั้งในที่ติดตามทางออนไลน์ก็ติดตามทนดนตรีได้อันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับทนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงที่นำบรรยากาศมาฝากกันทุกคืนวันเสาร์ยังมีต่ออีกเสาร์หน้าอีกหนึ่งเทปสำหรับศิลปินแต่ละท่านที่มาในเดือนละครั้งที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ที่วิภาวดีรังสิตและมีให้ชมรีเป็นประจำทุกเดือนแต่ตอนนี้ก็ได้อำลากันไปก็เหลือแต่เทปบันทึกที่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้บันทึกไว้แล้วก็นำมาออกอากาศกันขอบคุณน้องโอทีมผลิตทุกท่านด้วยที่ตัดต่อแล้วก็ให้พิธีกรทรงลุงนี้เข้ามาทำหน้าที่นะครับก็หลังจากเกษียณแล้วก็ต้องไปทำหน้าที่ตรงนี้คงจะเข้ามาเดือนละครั้งสองครั้งนะครับเพื่อบันทึกรายการที่ยังไม่ได้ออกแอกออกอากาศออนแอร์อยู่จะมีเป็นประจำทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับก็จะมีเพลงเพื่อชีวิตที่เป็นบรรยากาศในการแสดงสดที่เราบันทึกเอาไว้มาถ่ายทอดให้คุณในทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ส่วนของทนดนตรีภาควิทยุเนี่ยก็จะมีเทปบันทึก3ชั่วโมงเต็มเดี๋ยวเรารอเทปไอ้ตอนนี้ของไข่อาจารย์ไข่แล้วเหรอของเราออกอากาศอะไรคุณแม่เราเหลืออะไรอีกที่ผ่านมานั้นออกคาราบาวไปแล้วใช่ไหมก็เหลือแต่มาริโอน่าสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้าต้นเดือนกันยากันละกันนะครับครับเดินทางกันในช่วงสุดท้ายของทนดนตรีกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติอีกช่วงเวลานี้นะครับกาวาวและลุงฝากครับ

มานนั่งมองจอแล้วไม่พูดสักอย่างนั้นนะฮะคือมันสตันแบบหลับในเพราะยาที่กินเรื่องไข้หวัดนี่มันเหมือนกดประสาทแล้วโดยเฉพาะเรื่องการไอเนี่ยฮะที่เราจะต้องกินยาแล้วมันคำว่ามีความรู้สึกมันจะให้เราพักอย่างเดียวก็เลยเหมือนประสาทไม่ไปมองมองกำลังดูว่าจะทำอะไรต่อไปอะไรเงี้ยนะครับต้องขออภัยด้วยก็เลยเพลงต่อเนื่องแล้วกันนะฮะสำหรับเพลงที่ขอมาจากปทุมผีโรงเย็นแล้วก็ที่ขอมาในไลน์นะครับจากดร.ณรงค์ชูศรีชัยที่บอกว่ายามค่ำคืนเงียบสงบขอเพลงให้ทหารเป็นผู้เป็นรั้วของชาติเป็นกำลังใจสู่แนวหน้าผู้กล้าผู้ศิษย์สละครับเพลงอานนท์ก็มอบให้หลักนะครับมีส่งข้อความในไลน์กันเยอะแต่ผมไม่ค่อยได้ตอบเพราะว่าก็อ่านๆแล้วนะครับก็จะซ้ำๆเมื่อขอให้หายไข้หายเจ็บหายป่วยก็เช่นเดียวกันกับผู้ที่ประสบชะตากรรมจากทุกที่นะครับไม่ว่าจะทั้งเรื่องน้ำที่พัดพาทำให้ผู้คนสูญหายเสียชีวิตจำนวนมากนะฮะที่ในปานแล้วก็ที่ฮิมาลัยเนี่ยครับแล้วก็ที่น่านนะที่ปัวการสูญเสียแล้วก็เรื่องการฟื้นฟูซึ่งทางภาครัฐแล้วก็ด้วยทุกหน่วยงานก็ระดมกำลังกันอยู่นะฮะที่จะช่วยให้ขี้โคลนล้างบ้านล้างทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ที่พัดพาไปกับน้ำให้ฟื้นคืนกลับมาด้วยความรวดเร็วเงินเยียวยาแล้วก็การซ่อมแซมรวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจของผู้คนด้วยพวกเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับเพื่อช่วยกันนะครับทางศิลปินเรียนชีวิตก็ระดมกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะฮะทางดนตรีก็กำลังได้มีที่ระดมบริจาคในหน่วยงานต่างๆที่เขารอรับอยู่แล้วก็เขาของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่หมดเนื้อหมดตัวไปหรือตอนนี้ก็ที่ของถมตลาดของถมที่ไฟไหม้กันนะครับให้เพลงเป็นเครื่องเยียวยาหัวใจกันแล้วกันนะครับนกเงือกจมูกพงเทพและคงไพรมาริโอน่าครับ

ญาณของลุงพยับคำพันธ์ที่เขียนไว้ตั้ง30กว่าปีแล้วมาลงตัวที่การไขมาริโฮน่ากับงานที่มีชื่อว่าคงไพรเลือกนำมาฝากกันในช่วงเวลาที่ดำลึกสืบนักข่าวเสถียร36ปีนะครับเราจะมีงานที่หอศิลป์กทมด้วย12ถึง13กันยายนนอกเหนือจากในวันที่31นึงนี้ที่จะมีดำลึกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็ถ้าไปร่วมงานก็ปฏิบัติตามกฎที่เขาได้กำหนดไว้ด้วยนะครับในช่วงท้ายของทนดนตรีผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณคงศักดิ์เสวงคุณเมฆกันแค่นรงศักดิ์นิยมทองเรือนจิตรัตน์การจันทร์วสันต์มูลสวัสดิ์สมเกียรติแท้แม่นีมริภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้ผมพิจารณ์รุ่งสมัยจะกลับมาทำหน้าที่กันในวันพรุ่งนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามทนดนตรีขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่และก็เราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเรายังเป็นนักเดินทางลากันด้วยเพลงหัวหน้าสืบไทยทศวินพรุ่งนี้พบกันนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ซึ่งพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นท่านผู้ฟังทางบ้านได้ยินเสียงของเตือนใจสินทูนิกก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าเป็นช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์แน่นอนเพราะว่าก็จะได้มีบุญมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะถามตอบปัญหาหรือว่าร่วมในการที่จะสอบถามคำถามต่างๆสนทนากับพระอาจารย์ตามที่ได้รับมอบหมายมานะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาพูดคุยตอบปัญหาแบบตามใจท่านในรายการของเราเช้าวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายสบายโดยท่านผู้ฟังก็สามารถติดต่อกับพระอาจารย์ได้หรือคุณเดินใจได้ผ่านทางช่องทางที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญาภาวนาที่ panya.org panya.org หรือว่าเขียนเป็นจดหมายไปรษณีย์บัตรมาก็ได้ที่ทำการของมูลนิธิตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เมื่อถ้าติดต่อกันเข้ามาแล้วพระอาจารย์ก็จะนำเรื่องราวเหล่านั้นมาพูดคุยในรายการเรื่องที่ท่านผู้ฟังสามารถจะติดต่อส่งกันเข้ามาได้ก็เป็นได้ทุกเรื่องเลยจะเป็นการแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตบ้างบางท่านก็ถามคำถามธรรมะข้อใดข้อหนึ่งบางท่านก็จะเล่าบทเรื่องนั้นหนึ่งให้ฟังก็ฟังได้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวได้หมดเนื่องเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีธรรมะที่สามารถก็ไปสอดแทรกพูดคุยทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆได้แน่นอน
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าเอาธรรมะมาชโลมใจแล้วก็ทำให้จิตใจเราเป็นสุขอยู่ได้แม้ว่ามันจะมีไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งในด้านของชีวิตการเงินการงานหรือว่าในครอบครัวนะเจ้าค่ะธรรมะนี่มารักษาได้เป็นโอสถที่ดีที่สุดเลยนะเจ้าค่ะทีนี้ก็มาถึงคำถามที่ได้ถามเข้ามาในรายการนะเจ้าคะมีท่านผู้ถามนี่ก็ท่านถามมาบอกว่าตัวของท่านเองเนี่ยถือศีล5อยู่นะเจ้าคะแล้วก็ทั้งศีล5เนี่ยอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาเนี่ยได้เล่าหรือว่าสักษาให้ได้รู้ความหมายอันลึกซึ้งของศีล5ทั้ง5ข้อนี้นะเจ้าคะแล้วก็ท่านเองก็ขอวิธีการที่ว่าถ้าเผื่อว่าเกิดศีลที่พระอาจารย์บรรยายมานั้นเนี่ยเกิดด่างพร้อยไปอะไรต่างๆเนี่ยจะมีการแก้ไขได้อย่างไรเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
1: เรื่องศีลนี่โอ้เป็นหัวข้อใหญ่เลยแม้ว่า5ข้อนี่เองก็ตามนะในหัวข้อที่เขาท่านสอนเรื่องของเบญจศีล5ประการเนี่ยก็เรียนกันเป็นเดือนนู่นน่ะในหลักสูตรของธรรมศึกษาหรือว่านักธรรมเนี่ยเรียนกันเป็นเดือนแล้วก็ถ้าจะเอาละเอียดกันไปเลยเนี่ยโอ้มีมากมายพระอาจารย์ก็เคยเทศหัวข้อเรื่องนี้ไว้ในอนุบุพพิกถาคือเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไปเป็นตามลำดับหนึ่งในหัวข้อนั้นคือเรื่องของศีลก็คือพูดตลอดเรื่องนี้1ชั่วโมงไปเลยทีนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังในที่นี้แล้วที่ท่านผู้ฟังถามมาคงจะเน้นในที่นี้ก็คือว่าไอ้ตัวเองรักษาศีล5อยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วถ้ามันแบบมันผิดไปอ่ะมันด่างไปเราจะแก้ไขยังไงนี่คือต่างหากที่ว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญในที่นี้ซึ่งในเอพิโซดอื่นๆที่เคยพูดมาอาจจะไม่ได้เน้นในข้อนี้เท่าไหร่แต่ก็คราวนี้จะเน้นในหัวข้อนี้ให้ฟังเอากรรมศีลก่อนเนี่ยก็คือความปกติศีลเนี่ยแปลว่าปกติ คือเป็นธรรมดาเลยทำให้มันเป็นปกติทำให้มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องฝืนถ้าเราทำอะไรที่มันฝืนก่อนแล้วเนี่ยนะอันนั้นคือยังไม่เป็นปกติโอเคปะ
0: เจ้าค่ะเหมือนกับมันมีจิตใจต่อต้านอยู
1: ่มันยังไม่ถึงขั้นที่เป็นศีลแต่คือหมายความว่าแน่นอนว่าถ้าคนยังไม่มีศีลเนี่ยคุณต้องฝืนก่อนถูกปะล่ะมันต้องฝืน
0: เจ้าค่ะ
1: ฝืนที่ว่าฉันจะไม่ผิดลูกเมียคนอื่นเขาหมายถึงมันเคยผิดมาเนี่ยต้องฝืนต้องฝืนแต่มันยังทำไม่ได้หรือปกติเนี่ยพูดโกหกนี่คล่องเลยพอจะพูดจริงมันก็อ่านก็อ่วนมันต้องฝืนเดี๋ยวมันต้องฝืนหรือคนที่ตบยุ่งนี่โอ้โหคล่องนี่ก็ตบปึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่สบายเลยเพี้ยเพี้ยเพี้ยขึ้นเห็นไหมแต่ว่าจะไม่ตบนี่มันคันมันฝืน
0: ฝืนอยู่จ
1: ้าอันนี้ก็ต้องฝืนนะธรรมดามันต้องฝืนจากที่มันยังไม่เป็นปกติเนี่ยคือเราผิดปกติอ่ะคุณที่ว่าคุณว่าคุณเป็นปกติปกติแต่ว่าคุณฆ่าสัตว์ที่ว่าคุณเป็นปกติปกติมันลื่นนะแต่ว่าโกหกเงี้ยไอ้นั่นมันคือไม่ปกตินะโปรดเข้าใจไว้ด้วยทำไงต้องฝืนฝืนความผิดปกติของเราเนี่ยให้มันกลับมาเป็นปกติซะให้เข้าใจก่อนว่าไอ้ที่คุณทำเนี่ยมันไม่ปกตินะเพราะฉะนั้นพระก็จึงให้ศีลไงให้ศีลให้ทราบว่าเฮ้ยปกติเป็นงี้นะปกติเนี่ยเขาไม่ฆ่ากันนะปกติเนี่ยเขาไม่ลักขโมยกันนะปกติเนี่ยเขาไม่ประพฤติผิดจารีตนะแล้วก็ไม่พูดโกหกด้วยนะแล้วก็ไม่ดื่มสุรามีอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทปกติคนเป็นอย่างนี้เอาจริงเหรอเนี่ยฉันไม่เห็นรู้เลยโหฉันคิดว่าปกตินี่ก็พูดแซวเล่นโกหกให้หัวเราะกันตลกโปกฮาได้ดูก็ดื่มก็กรึบกรึบอย่างนี้เฮ้ยนี่มันปกตินะไม่ปกติมันเป็นอย่างนี้นี่ก็ต้องอธิบายกันเราก็จึงมีการสมาทานศีลทีนี้ว่าแต่ถ้าเรารู้ความว่ามันปกติมันเป็นยังไงเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปขอพระก็ได้เราไม่ต้องไปรูปแบบว่าต้องปานาติปาตาเราก็ต้องอรหังสัมมาเราทุติยมปีตติยมปีอะไรเงี้ยวิสุ่งด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยคือไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้เราจะมาฟังนั่งอยู่บ้านคนเดียวเฮ้ยวันนี้ฉันจะสมาทานศีลนะเอาต่อหน้าต้นไม้นี่แหละหรือไม่ก็ต่อหน้าวิทยุอะต่อหน้าโทรศัพท์มือถือก็ได้จะว่าอะไรแล้วก็สมาทานศีลก็เลยวันนี้ฉันจะรักษาศีลตุ้มเลยคุณมีศีลเลยเนี่ยคุณมีความเป็นทำให้ห้าอย่างนี้เป็นปกติอะแต่มันจะฝืนก็ตามอะมันก็เริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมก็ค่อยๆทำแต่ค่อยๆทำบางทีถ้ามันฝืนมากมันจะหมดกำลังใจแต่ท่านก็จึงมีเทคนิคอย่างนี้นะว่าไอ้ห้าข้อเนี่ยมันต้องมีได้สักข้อหนึ่งนะหรือบางคนอาจจะไม่ได้เลยสักข้อนะสมมุตินะ
0: ค่ะ
1: สัตว์นี้ก็มาได้กับฉันก็ฆ่าอยู่วันนี้มึงทำโกหกลักทรัพย์อะไรก็ว่ากันไปอ่ะบางทีมันมีเอาข้อไหนจำได้มากที่สุดก่อนเอาข้อนั้นข้อไหนทำได้มากที่สุดก่อนเอาข้อนั้นตั้งไว้ตรงนั้นก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นไปแล้วขยายงั้นก็ที่ว่าโกหกก็ที่มันยังได้น้อยอยู่เอาเพิ่มนิดนึงแทนที่วันนี้จะโกหก10ครั้งก็เอาโกหก3ครั้งพออย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะเหมือนกับค่อยๆลดตัวเองลงจากความที่มันผิดปกติไปอยู่เจ้าค่ะให้มาปกติคือไม่โกหกเจ้าค่ะ
1: โดยตั้งไว้ในข้อที่เราทำได้มากเต็มที่ก่อนนะ
0: เช่
1: นว่าฆ่าสัตว์เนี่ยฉันก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ใหญ่แล้วฉันก็แค่สัตว์ที่มันรบกวนเราเท่านั้นแต่ถ้ามดมันไม่มากวนเราก็ไม่ฆ่ายุงมันไม่มากวนเราก็ไม่ทำเอางั้นเอาตรงที่เราไม่ฆ่าสัตว์ก่อนเอาตรงนี้ก่อนตั้งใจไว้ตรงนี้คำว่าตั้งไว้นี่คือตั้งใจไว้ตรงนี้นะตั้งเจตนาว่าโอเคด้วยเจตนาของฉันที่มีในการที่ฉันไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยด้วยกำลังข้อนี้เดี๋ยวให้ฉันก็ไม่พูดปดด้วยให้ฉันก็ไม่ต้องกินเหล้าด้วยให้ฉันก็ไม่ต้องรู้อยู่ในการไม่ต้องถือเอาทรัพย์ของคนอื่นด้วยนี่คือตั้งใจไว้อย่างนี้เอาตรงที่เราทำได้ก่อนแล้วก็ค่อยขยายผลความเป็นปกตินั้นต่อไปออกไปทีนี้ในแต่ละข้อมันก็จะมีรายละเอียดนะเช่นในข้อที่ว่าฆ่าสัตว์นี่ก็ต้องเจาะจงเอาสัตว์ที่มีปราณหมายถึงลมหายใจก็คือไม่ใช่ว่าพวกจุลินทรีย์ รือว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรที่มันอยู่ในตัวเราอย่างเงี้ยนะพวกไมโครบอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องป่านนั้นกังวลใจเกินไปมันจะปฏิบัติยาก
0: เจ้าค่ะ
1: หรือการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้มันก็ต้องด้วยเจตนาบางทีเราจะถือพิสาสะได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไม่ใช่แบบฉลาดแกมโกงนะสีนวลใจไม่ใช่งั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เจตนาไม่ถือเอาของคนอื่นถ้าเขาไม่ได้ให้แล้วก็การประพฤติผิดในกามคือประพฤติผิดในจารีตจารีตประเพณีเป็นอย่างไรเราไม่ทำผิดไปทำนองนั้นก็เป็นคู่ครองของเราให้เหมาะสมข้อที่สี่นั้นคือการไม่โกหกและเจตนาตั้งไว้โกหกเนี่ยหมายถึงเห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นเขาถามว่าคุณได้ยินไหมเราได้ยินเรื่องนี้แล้วคุณจะบอกว่าก็ต้อง
0: ไม่ได้ย
1: ิน ผิดก็ต้องบอกไม่ได้ยินหรือได้ยินตามที่เราได้ยินหรือไม่ได้ยินนั่นเลยก็จะเอาตามอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ว่าไปแล้วก็ประการสุดท้ายเรื่องของสุราเมรัยสุราเมรัยเนี่ยก็คือว่าดื่มในลักษณะที่ไม่ให้ประมาทดื่มที่ยังพอมีการสำรวมได้โดยดูจากเรื่องของวาจาว่ามีการพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดคำหยาบไหมถ้าดื่มแล้วมันจนถึงเลยว่าพูดเพ้อเจ้อนะเพ้อเจ้อนี่คือการพูดให้ตลกหัวเราะกันเล่นถึงแม้ว่ามันจะเป็นคำโกหกเล็กๆน้อยๆเนี่ยพูดเพ้อเจ้อละ
0: ก็ไม่ควรถูกไหมเจ้าค่ะ
1: เพราะถือว่าถ้าคุณดื่มถึงจุดนั้นคือประมาทแล้วไง
0: เจ้าค่ะ
1: คือนี้บางคนเป็นงี้ด้วยนะว่าไม่ได้ดื่มนะไม่ได้ดื่มแต่ว่าพูดเพ้อเจ้อเนี่ยแหมเอาเต็มที่เลยเราดูทีวีเงี้ยพวกรายการตลกอะไรเงี้ยบางทีคำพูดนี่ก็คือมันจะบอกได้ว่าเป็นคำพูดเพ้อเจ้อให้ตลกเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นแหละก็คือว่าประมาทแล้วนะผิดสัมมาวาจานะคือทำมิจฉาวาจานะคือค่ามันเท่ากับกินเหล้าเลยนะต้องว่าไงก็ว่าแต่ว่าไม่ได้เมานะแต่ว่าด้วยคำพูดเนี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้โกหกก็จริงอ่ะมันก็จะค่าเท่ากับความการดื่มเหล้าทำให้ประมาทเพราะว่ามีนัยยะอื่นที่พระพุทธเจ้าท่านเอาเรื่องของดื่มสุราเนี่ยออกไปแล้วก็เอาสัมมาวาจาอีก3ข้อเข้ามาแทนก็คือพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อส่อเสียดนี่หมายถึงยุยงให้แตกกันนำความข้างนี้บอกข้างโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้เป็นต้นก็ให้เรารักษาให้ดีรักษาให้ดีก็จะดีได
0: ้เจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าการที่ว่าเราจะรักษาศีล5เนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าอยู่ที่จิตใจเรามากกว่
1: า
0: ว่าเราตั้งใจว่าเอาละมีเจตนาว่าเราจะรักษาศีล5ละวันนี้เราก็ลงมือทำเลยอย่างนั้นที่พระอาจารย์แนะนำนะเจ้าค่ะทีนี้มันไม่ต้องคือเราถ้าเราอยากจะทำนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างที่โยมตั้งใจทำอยู่เนี้ยอย่างสมมติว่าจะรักษาศีล5เนี่ยเจ้าค่ะโยมก็เริ่มด้วยมยังพันเตวิสุงเลยเจ้าค่ะก็ทำเหมือนอย่างที่พระท่านสอนเลยอย่างนั้นมันรู้สึกศักดิ์สิทธิ์หน่อยอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหม
0: ใช่เจ้าค่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ก็อาชันรักษาศีลห้ามันเป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขออนุญาตถามพระอาจารย์ว่าถ้าเผื่อเราได้พระเจ้าพระสงฆ์มาให้เราอาราธนารักษาศีลห้าเนี่ยโยมว่าแน่นอนจิตใจเราดีแน่เลยหรือว่าก็ตัวเราเองทำเนี่ยเริ่มด้วยมยังพันเตวิสุงเลยเนี่ยพระอาจารย์ว่าดีกว่าการที่ว่าอยู่เราก็บอกอาละฉันรักษาศีลห้าตั้งใจทำอะไรเงี้ยพระอาจารย์ว่าน้ำหนักมันอยู่ตรงไหนเจ้าค่ะขออนุญาตถามเจ้าค่ะ
1: คือเป็นอย่างนี้ว่าไอ้รูปแบบพิธีกรรมใช่ไหมรูปแบบพิธีกรรมเนี่ยคือมันจะมีการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาเพื่อให้เกิดการกระทำทางใจให้จิตมันน้อมไปเนี่ยได้ไง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่มันช่วยได
0: ้เจ้าค่ะ
1: คือจิตเราจะน้อมไปทางไหนกายวาจามันช่วยได้หรือจิตเราน้อมไปทางไหนกายวาจามันก็จะน้อมไปทางนั้นได้นั่นคือมันคือทำงานทั้งสองทางทั้งดีและไม่ดีแล้วคือถ้าจิตเราน้อมไปทางไหนกายวาจาเราก็จะน้อมไปทางนั้น หรือกายวาจาเราน้อมไปทางไหนจิตเราก็จะน้อมไปทางนั้นทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นที่นี้ถ้าสมมติว่าเรามีการกระทำทางกายทางวาจาในที่นี้คือยกมือขึ้นในยืนท่าพนมอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์นี่คือทางกายละปากนี่คุณก็พูดบาลีด้วยโอ้วิสูงขึ้นมาอย่างเง
0: ี้
1: ยจิตมันจะน้อมไปได้มันช่วยได
0: ้
1: มันช่วยได้ทีนี้สำหรับคนที่ว่าฉันก็น้อมจิตไปเลยก็ได้เหมือนกันเพราะมันสำคัญที่จิตเจตนานี่คือศีลต่างหากแล้วกายวาจาเป็นการกระทำที่ช่วยให้เจตนาเราตั้งมั่นอันนี้ช่วยได้แน่แล้วก็สามารถทำได้ทั้งสองแบบนั่นเอง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมีถามอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์ได้
0: โยมขออนุญาตถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะว่ามีเพื่อนเขาแนะนำมาเจ้าค่ะก็บอกก่อนเราจะนอนเนี่ยเราจะสวดมนต์ใช่ไหมเจ้าคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยอาราธนารักษาศีลเลยไม่ยังพันเตนี่เลยศีล5นี่แหละจากนั้นเราก็หลับไปเขาบอกว่าช่วงเราหลับเนี่ยเราไม่มีทางละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเลย
1: อ
0: ันนี้จะได้บุญเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะได้บุญมากด้วยทุกคืนอันนี้มันจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่าไหมเจ้าคะ
1: โอ้พระอาจารย์มาเป็นเทคนิคที่ดีมากเป็นเทคนิคที่ดีมากเพราะว่าก่อนนอนเราระลึกถึงศีลใช่ไหมนั่นเป็นศีลานุสตินะคุณใจเป็นศีลานุสติ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งเลยเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเลยศีลานุสตินี่เพราะว่าอนุสติมี10อย่างนั่นคืออานาปานสติพุทธานุสติกายคตาสติศีลานุสตินี่ก็เป็น1ใน10อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราระลึกถึงศีลนี่ก็ดีแน่นอนเพราะกายวาจาถูกคุมด้วยศีลละใจเราถูกคุมด้วยสติจะเป็นศีลานุสติเนี่ยอันนี้คือเยี่ยมเลยแต่เป็นที่เทคนิคที่ดีด้วยอาจารย์ว่าแต่ก่อนนะเราลึกถึงศีลเราไปดีแน่นอนแต่ถ้าแบบไม่ตื่นขึ้นอ่ะก็ไปดีตื่นมายังลึกถึงศีลต่อโอ้โหอันนี้ส่งมากอันนี้ส่งมาก
0: เจ้าค่ะ
1: ประการถัดมาประการถัดมาคือเรื่องว่าถ้าเราผิดแล้วถ้าเราผิดแล้วจะแก้ไขยังไงเพราะศีลมันด่างไปแล้วมันพร้อยไปแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ถ้ามันผิดไปแล้วก็แก้ใหม่เหมือนเชือกมันขาดไปแล้วเสามันล้มไปแล้วเราปลูกสัตว์เอาไว้มีนกสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกจระเข้งูแล้วก็ลิงเราเอาสัตว์6ชนิดมาผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งแต่ละเส้นละเส้นแต่ละตัวปลายด้านหนึ่งเอามาผูกกับเสาทีนี้ถ้าว่าถ้าเชือกมันขาดเสามันล้มเนี่ยเราก็ตั้งเสาขึ้นใหม่ผูกเชือกขึ้นใหม่เหมือนกันว่าไอ้ฉันตั้งใจว่าฉันจะรักษาศีลนะแม่แต่ว่ามันเผลอตกยุงไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือเผลอพูดโกหกไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นไอ้ที่ว่าระลึกได้เนี่ยแล้วเราเผลอแล้วเราระลึกได้โอ้โหดีมากเลยคุณใจดีมากจริงๆคือแน่นอนว่ามันไม่ดีเท่าที่ว่าเราไม่ได้ทำเลยก
0: ็
1: จริ งไม่ทำผิดเลยเนี่ยมันดีกว่าจริงแต่ว่าถ้าคุณทำผิดแล้วคุณนึกได้เนี่ยไอ้นี่มันดีรองลงมาเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับว่าทำผิดแล้วฉันก็จำไม่ได้เลยฉันก็แบบผิดแล้วผิดตอนไหนเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าจะไม่ได้แคร์เลยมีแต่พูดไปสักแต่ว่าพูดแล้วก็ทำเป็นพิธีกรรมแต่จิตใจไม่ได้น้อมไปอันนี้มันก็คือไม่ได้ผลหรือไม่ได้รักษาศีลจริงแต่พอเรารักษาศีลแล้วเราผิดพลาดไปแล้วเรานึกได้อะศีลกลับมาทันทีศีลานุสติเนี่ยมาทันทีนะเพราะคุณนึกถึงศีลแล้วเลยไง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าเราด่างไปแล้วนะก็นั่นแหละคุณยังนึกถึงศีลที่ว่าฉันทำถูกฉันควรต้องทำถูกยังไงไงในข้อที่เราผิดไปเนี่ยไอ้ที่ว่าฉันต้องทำถูกยังไงในข้อที่เราผิดไปนั่นศีลานุสติเลยไง
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเรามองมุมผิดด้านเรามองมุมผิดด้านคือว่าโอ้ยฉันผิดแล้วฉันผิดไปแล้วนั่นแสดงว่ามันไม่ได้เป็นศีลานุสติละมันกลายเป็นความกังวลใจความเศร้าใจความเหน็ดเหนื่อยใจบางทีผิดอยู่เรื่อยก็ท้อใจอีกซึมเศร้าอีกอ่ะหนักก็ไปอีกนี้อันนั้นคิดผิดอย่างเงี้ยคือไม่ได้เกิดศีลานุสติคิดผิดอย่างนี้พอมีความท้อใจแล้ว มันยิ่งจะปฏิบัติยากแต่มันนั่นคือจะไม่ได้แก้ไขเรื่องความด่างพร้อยได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราคิดว่าเอ๊ะฉันผิดแล้วแล้วเราก็ท้อเลยเนี่ยคือกิเลสมันเราสองทางนะคุณอาจารย์ในข้อแรกพอเราผิดพลาดแล้วเราก็ท้อเลยเราก็เลยไม่ทำอีกแล้วฉันไม่ทำอีกแล้วฉันไม่ตั้งใจอะไรอย่างนี้ละอันนี้ก็ทางหนึ่งใช่ไหมหรืออีกทางหนึ่งก็คือว่าให้เราแบบผิดอยู่เรื่อยเราไม่ได้สนใจแล้วก็ผิดอยู่เรื่อยนี่มันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันอ่ะคุณนำผิดศีลอยู่เรื่อยนี่นะเฮ้ยฉันผิดอีกแล้วเนี่ยโอเคฉันจะแก้ไขเดี๋ยววันต่อไปผิดอีกละไอ้ที่ว่าคุณจะไม่โกหกถูกจับโกหกได้ละ
0: คือ
1: ถ้าเราลึกได้จริงๆเราจะไม่ได้ผิดพลาดอยู่เรื่อยไงเข้าใจปะ
0: คือจะต้องตั้งใจว่าจะไม่ทำผิดอีกจะไม่โกหก
1: มันจะแก้ไขได้อะมันจะแก้ไขได้ที่ว่าแก้ไขไม่ได้หนึ่งก็เพราะว่าท้อใจหรือสองคุณก็ลึกไม่ได้ไงท้อใจว่าฉันต้องทำต่อแล้วจะไม่ไหวละหรือก็ลึกไม่ได้มันก็เลยไม่ทำมันก็เลยเผลอเลยกิเลสเอาเราสองทางเสมอเพราะฉะนั้นการที่เรานึกได้ว่าเอ้ยฉันทำผิดศีลนะเนี่ยออโดนั่นดีแล้วแล้วก็ตั้งใจต่อไงว่าเฮ้ยงั้นฉันต้องทำให้ถูกเราจะแก้ไขจุดที่เราผิดได้ที่ผิดอยู่นั่นมันก็จะไม่ได้ผิดซ้ำๆผิดซ้ำๆอยู่เรื่อยไงมันก็จะเริ่มมีการพัฒนาตรงนี้แค่นี้เองที่ว่าจะแก้ศีลด่างพร้อยนี่แก้ตรงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: รายละเอียดเจาะลงไปเช่นว่าถ้าตบยุงเนี่ยนะเออฉันตบยุงพวกทันทีอย่างเงี้ยอุ้ยลืมไปแล้วใช่ปะลืมไปแล้วทำไงยุงตายไปแล้วจะแก้ยังไงใช่ปะคุณไปสะกิดยุงก็เหลือแต่ซากแล้วทำเงี้ยจะเอาอะไรมันหยดลงไปเอายาหยอดตามันหยดลงไปเอาน้ำมันกัญชาหยดลงไปให้มันฟื้นขึ้นมาโอ้มันจะไม่ได้ว่าแก้ที่ด่างพร้อยได้อยู่แล้วคือมันตายไปแล้วไงเอางั้นเราก็ตั้งใจใหม่ว่างั้นฉันจะไม่ตบยุงแล้วก็คิดอย่างนี้ว่างั้นฉันจะให้ทานเลือดเราไปบริจาคเลือดได้ต้องเป็นถุงเป็นถุงอ่ะให้ทานยุงสักหยดนึงอ่ะว่ายังไง
0: เจ้าค่ะ
1: คิดอย่างนี้ก็ได้นะ
0: ให้กัดไปเลยถ้าตัวถัดไปใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: อย่างนั้นหรือจะเอื้อมมือไปหยุดสักนิดนึงนี่จะแก้ไขที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปมันกลับไปย้อนหลังไม่ได้มันก็จะมีประเด็นตรงนี้อยู่นะคุณดูใจว่าถ้าอนันตริกรรมล่ะอนันตริกรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดอย่างเงี้ยอุ้ยอนันตริกรรมก็แก้ไม่ได้อีกเหมือนกันนะ
0: หนักหนาสาหัสแก้ไม่ได้แน่นะเจ้าค่ะ
1: คือเราจะพูดถึงว่าแม้แต่ฆ่ามดฆ่ายุงนี่เองก็ตามนะก
0: ็
1: คือตายไปแล้วคุณจะทำไงหรือเอาง่ายๆพูดโกหกเงี้ยคุณพูดไปแล้วคุณจะทำไงเมื่อมันพูดไปแล้วถ้าสมมติว่าเฮ้ยแก้คือคุณไม่ทำความจริงให้ปรากฏมันก็จะไม่ใช่ว่าเรียกว่าแก้หรอกคุณจะเพราะว่าคำนั้นเราพูดไปแล้วไง
0: เจ้าค่ะ
1: เขาเนี่ยหมายความว่าคุณทำกรรมใดคุณต้องได้รับผลกรรมแน่น
0: อ
1: นแต่ว่ายังไงก็ต้องได้รับผลของกรรมที่คุณได้พูดโกหกไปแล้วหรือประพฤติผิดในกรรมไปแล้วแล้วสมมติว่าเรายอมรับกรรมจริงอ่ะสมมติคุณประพฤติผิดในกรรมเช่นมีกิ๊กอย่างเงี้ยนะแล้วคุณก็เลยไปบอกคู่เราว่าเนี่ยเธอฉันเคยมีกิ๊กอย่างนี้แล้วถามว่ามันจะไปแก้ไขยังไงเพราะมันผ่านมาแล้วมันคุณมีไปแล้วเงี้ยเราจะบอกตอนนี้ฉันไม่มีคือยังไงตอนนี้คุณก็ต้องไม่มีอยู่แล้วป่ะใช่ป่ะตอนนี้คุณก็ต้องไม่ได้ฆ่าอยู่แล้วตอนนี้คุณต้องพูดความจริงอยู่แล้วไอ้ที่ผ่านมาแล้วมันคือผ่านมาแล้วนะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: มันไปแก้ตรงที่ผ่านมาแล้วนั่นน่ะไม่ได้ไงคือคอนเซปต์ของศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้มีลักษณะว่าการล้างบาปหมายความว่าที่ทำไปแล้วมันล้างได้มันไม่ใช่คือมันทำไปแล้วประเด็นก็คือว่าที่อยู่ตอนนี้คุณก็รักษาให้มันดีแล้วกันมันคืออันใหม่นะมันไม่ใช่ไปแก้ของเก่านะอันนี้คืออันใหม่ศีลอันใหม่ไง
0: เจ้าค่ะ
1: ศีลใหม่เราก็ทำให้ดีได้กันนั่นนี่
0: เจ้าค่ะอันนี้ก็คงเปรียบเสมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดนะเจ้าค่ะว่าอะไรที่เรากระทำไปแล้วที่มันผิดเป็นบาปเนี่ยเจ้าค่ะเราย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วความจริงข้อหนึ่งก็คือเมื่อเราสร้างกรรมอะไรไว้ที่กรรมดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นแน่นอนไม่ว่าจะทางดีหรือทางชั่ว ช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแต่เพียงเรามีทางแก้อยู่นิดเดียวทางแก้นี่ไม่ใช่ว่าล้างบาปไปนะเจ้าค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยทำบุญให้มากขึ้นเหมือนกับเราให้เป็นสายน้ำเจ้าพระยาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอเรามีบาปน้อยๆเป็นเกลือก้อนนึงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่ว่ามันก็เจือจางอ่ะเจ้าค่ะมันไม่มาเป็นผลถึงเรานี่พระอาจารย์พูดประเด็นนี้ไว
1: ้
0: โยมอยากให้พระอาจารย์เน้นตรงนี้นิดนึงอ่ะเจ้าค่ะ
1: อันนี้มันจะมาสอดคล้องกับในคำถามข้อถัดไปพอดี
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็นี้เป็นหนึ่งคำถามข้อถัดไปก็อธิบายข้อนี้ก่อนเนาะว่าบาปที่เราเคยทำไว้เนี่ยมันก็คือเปรียบเหมือนกับก้อนเกลือแล้วบาปนั้นจะต้องให้ผลของเกลือนั้นก็จะทำให้เกิดความเค็มถ้าคุณเอาไปละลายในน้ำมันจะเค็มมากหรือน้อยก็อยู่ที่ว่าน้ำมันน้อยหรือมากถ้าน้ำน้อยเกลือหนึ่งก้อนก็จะเค็มมากถ้าน้ำมากเกลือหนึ่งก้อนเท่าเดิมก็จะเค็มน้อยในความเค็มของเกลือนี่คือผลที่เราจะได้รับผลที่เราจะได้รับว่ามันจะหนักหรือจะเบาก็อยู่ที่ว่าน้ำมันน้อยหรือน้ำมันมากเนาะผลนั้นคือวิบากเนาะที่เราทำความชั่วไว้คือเกลือแต่ความดีที่เราเพิ่มนั้นคือน้ำนั่นเองน้ำเนี่ยคือความดีที่เราทำในปัจจุบันเนาะถ้าทำน้อยมันคือมีน้ำน้อยถ้าทำมากมันคือมีน้ำมากแล้วก็จะช่วยบรรเทาผลที่จะได้รับได้ล่ะแต่ยังไงเกลือมันก็ยังเป็นเกลือมันก็ต้องเค็มแต่มันอยู่แค่ว่ามันจะเค็มน้อยหรือเค็มมากเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าเราผิดศีลนั่นคือคุณสร้างเกลือกันแล้วใช่ไหมโอ้งั้นทำไงแก้ไงเกลือมันออกไปไม่ได้คุณก็ทำน้ำเพิ่มไงแก้อย่างนี้ก็แล้วกันอ่ะมาแก้อย่างนี้ด้วยบทและพยัญชนะอย่างนี้เราก็จะถ้ามันเค็มน้อยหน่อยก็พอไปได้นั่นเองใช่ปะ
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็สอดคล้องกับคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะก็ถามมาเรื่องเกี่ยวกับการที่เรามักจะได้ยินกันเสมอๆเลยว่าคนทุกคนเนี่ยจะมีเจ้ากรรมนายเวรนะเจ้าค่ะแล้วเราก็จะเวลาทำบุญอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นที่แนะนำกันมาเจ้าค่ะว่าในการทำบุญต่างๆนั้นเราก็ขอให้อุทิศบุญกุศลของเราเนี่ยให้แก่เจ้ากรรมนายเวรท่านแล้วก็ขออโหสิกรรมกับท่านให้ท่านยกโทษให้เราอ่ะนะเจ้าค่ะทีนี้คำถามนี้ก็คือว่าถ้าเผื่อว่าเราอโหสิกรรมขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรแล้วและเจ้ากรรมนายเวรท่านก็อโหสิกรรมให้เราแล้วเนี่ยท่านผู้ถามถามว่าคนคนนั้นน่ะยังจะต้องรับกรรมนั้นอีกหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์เอาคำว่าอโหสินี่ก่อนนะคุณอาจารย์นะ
0: เจ้าค่ะ
1: คำว่าอโหสิเนี่ยเป็นภาษาบาลีเนาะเป็นภาษาบาลีเอาเฉพาะคำนี้ก่อนเนาะแปลว่าได้กระทำแล้วได้กระทำแล้วคือมันจบไปแล้วคือมันจบไปแล้วคือได้ทำไปแล้วไงกรรมเนี้ยได้กระทำไปแล้วคือมันผ่านมาแล้วโอเคนะ

0: หมายถึงในบริบทอย่างนั้นในภาษาไทยเรานะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้เอาตรงส่วนที่เป็นสำลีก่อนว่าเอาโหสิกรรมนี่คือกรรมที่ได้กระทำแล้วคือมันจบไปแล้วยังไงคุณได้กระทำแล้วคุณต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างที่คุณเตือนใจได้พูดเมื่อสักครู
1: ่เจ้าค่ะ
0: ต่อว่าเขาจะยกโทษให้เราหรือไม่ยกโทษให้เราเขาจะผูกเวรเราหรือไม่ผูกเวรเราก็ตามกรรมอะไรที่เราทำเราก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นนะจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามเอาใหม่ก่อนนะสมมติเราทำความดีให้ใครสักคนใดคนหนึ่งแล้วเขาไม่ appreciate เราเลยไม่ appreciate นี่คือไม่แบบ
1: ไม่ได้ชื่นชมชอบอะไรเลย
0: ไม่เลยแต่เราทำกรรมดีใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: กรรมดีนี่คือหมายถึงพูดดีคิดดีทำดีกับเขาอะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เขาไม่เห็นค่าของความดีเราเลยนะโอเคไม่มีปัญหาป่ะมันจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราก็ทำความดีป่ะใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาคุณยังไงไอ้กรรมนั้นมันเป็นอโหสิกรรมไปแล้วนั่นคือบริบทของคนไทยเรามักจะใช้คำว่าอโหสิกรรมแบบว่ากรรมชั่วเท่านั้นเองด้วยนะไม่ใช่มันคือกรรมดีนะนี่พระอาจารย์ลองพูดถึงภาษาบาลีนะว
1: ่
0: ากรรมดีก็ตามชั่วก็ตามที่คุณได้ทำไปแล้วแล้วเขาจะเห็นความดีของกรรมนั้นคุณไหมหรือเขาจะเห็นความไม่ดีผูกเวรหรือไม่พอใจกับกรรมชั่วของเรานั้นไหมก็ตามนะยังไงมันทำไปแล้วไงเข้าใจปะทำไปแล้วไงคุณต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: แน่นอนเราจะเข้มมากเข้มน้อยก็เท่านั้นเองแต่ว่ามันจะได้รับผลก็อยู่ที่ว่าน้ำมันน้อยหรือน้ำมันมากบางทีกรรมดีคือมันตรงข้ามกันด้วยทั้งสองอย่างนะว่าถ้าเราเปรียบเกลือเนี่ยนะเป็นกรรมไม่ดีใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วความเค็มเนี่ยก็จะเป็นผลของความไม่ดีนั้นนะผลนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก่อนที่จะไปถึงตรงนี้อาจจะต้องพูดตรงนี้ก่อนว่าคือถ้าเรามีความเข้าใจว่าจะทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นความก็จะเนี่ยผิดความก็จะเนี่ยผิดไม่ใช่หลักเรื่องของกรรมเลยแต่หลักเรื่องของกรรมคือทำสิ่งใดจะได้รับผลของสิ่งนั้นซึ่งผลกับตัวมันไม่เหมือนกันมันเป็นสองช็อตมันคนละอย่างกันมันคนละสถานะคนละเวลาคนละเหตุและผลเช่นว่าถ้าเราบอกว่าคุณฆ่ายุงถ้าคำพูดว่าคุณทำสิ่งใดคุณต้องได้รับสิ่งนั้นคำนี้เป็นจริงเนี่ยคุณฆ่ายุงคุณก็ต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าดิ
1: เออถ
0: ูกป่ะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไงคุณฆ่ายุงเนี่ยผลของการฆ่ายุงมันไม่ได้ว่าเราจะต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าไงถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยการประพฤติพรหมจรรย์จะมีไม่ได้การทำที่สุดแห่งทุกข์จะไม่ปรากฏคือมันจะไม่มีทางที่จะบรรลุนิพพานได้เลยมันจะไม่ได้นะมันไม่มีช่องให้ไปเลย
1: เจ้าค่ะ
0: มันไม่มีช่องระหว่างเหตุและผลให้มันพอจะแบบมานูเวอร์พอจะเคลื่อนหรืออะไรไปตรงกลางยังไงมันไม่ได้เลยเนาะมันก็จะไม่จบแต่จริงๆแล้วคือคุณทำกรรมอะไรคุณได้รับผลของกรรมนั้นเช่นถ้าเราฆ่ายุงเนี่ยอยู่บ่อยๆไม่ใช่ว่าเราต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าแต่เราจะมีอายุสั้นหรือถ้ามากจริงๆอ่ะคุณจะไปตกนรกได้นะไปตกนรกได้หรือมีอายุสั้นได้หรือมีโรคไปเคยเจ็บมากก็ได้นั่นคือผลของการที่ฆ่าสัตว์นี่เป็นผลมันก็จะต่างกันเพราะผลเนี่ยจะให้เวลาปัจจุบันให้เวลาถัดมาให้เวลาถัดมาอีกให้ผลเบาให้ผลหนักให้ผลสนับสนุนให้ผลตัดรอนมันได้หลายอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: ยกตัวอย่างเรื่องกรรมไม่ดีเราก็ต้องยกตัวอย่างเรื่องกรรมดีด้วยกรรมดีทุกอย่างที่เราทำต้องได้รับผลแน่นอนโอเคนะชั่วด้วยนะอย่างนี้นะว่าไปแล้ว
1: okay.
0: ดีเนี่ยด้วยต้องได้รับผลแน่นอนแต่บางทีผลมันอาจจะออกไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันจะออกต่อไปหรือบางทีอาจจะไม่ได้ออกต่อไปอาจจะออกต่อไปอีกก็ได้บางทีกรรมดีที่คุณทำเนี่ยมันจะให้ผลแต่ว่าอาจจะให้ผลเบาลงก็ได้ถ้าตอนนี้กรรมชั่วมันให้ผลอยู่หรือถ้าคุณต้องการให้กรรมดีมันให้ผลมันก็จะให้ผลเบาลงเพราะกรรมชั่วมันยังให้ผลอยู่ให้ผลเยอะอยู่เงี้ยกรรมดี

0: คือเราจะได้ผลไหมได้อยู่แต่มันจะเบาลงไม่ใช่ว่ากรรมดีมันจะต้องได้ให้ผลดีมากๆทุกครั้งทุกคราวนะอาจจะเบาลงก็ได้นะให้ผลตัดรอนก็ได้หรือบางทีกรรมดีบางอย่างไม่ให้ผลก็ได้นะคุณเดินใจมีนะกรรมดีที่ไม่ให้ผลหรือกรรมชั่วที่ไม่ให้ผลก็มีหนึ่งก็จะเรียกว่าอโหสิก็ได้คือแบบไม่ให้ผลเลยก็อย่างเช่นว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วของพระอรหันต์นี้เป็นต้นพระอรหันต์ทำดีอย่างเงี้ยนะกรรมดีนั้นจะไม่ให้ผลแล้วเพราะว่าท่านจะปรินิพพานแล้วอย่างเงี้ยนะมันก็จบแล้วศีลที่ท่านรักษาเนี่ยจะไม่ได้ให้ผลว่าต้องไปสวรรค์หรืออะไรเงี้ยมันให้ผลอย่างนั้นไม่ได้แล้วมันจบแล้ว
1: เพราะท่านดับเย็นไปแล้วคือเหมือนเจ้าค่ะสู่นิพพานไปแล้วเจ้าค่ะ
0: อันนี้พูดภาษาบาลีนะพูดบาลีอธิบายเป็นภาษาไทยแล้วว่าอโหสิกรรมยังไงมันก็ทำไปแล้วทั้งดีและชั่วให้ผลแน่นอนมากบ้างน้อยบ้างตัดรอนบ้างสนับสนุนบ้างทั้งหมดอยู่แล้วไม่ว่า คนนั้นที่เราทำเขาจะเห็นดีด้วยหรือเห็นชั่วด้วยหรือจะผูกเวรด้วยหรือจะสนับสนุนด้วยอนุโมทนาด้วย คือไม่แคร์เลยไม่ได้เกี่ยวละนะ
1: เจ้าค
0: ่ะทีนี้ก็ต้องกลับมาถึงจุดที่ว่าแล้วถ้ามาภาษาไทยอย่างเงี้ยภาษาไทยเรากำลังจะพูดถึงว่าถ้าคนนั้นเขาอนุโมทนาเราในกรรมดีที่เราทำหมู่เราจะได้บุญมากขึ้นป่ะหรือคนนั้นเขาอาฆาตให้เราในกรรมชั่วที่เราทำเราจะได้ผลในกรรมชั่วนั้นมากขึ้นเปล่าคือตะกี้ฟันตรงไปแล้วนะว่ายังไงก็ได้นะใช่ป่ะที่มันจะมากขึ้นหรือมันน้อยลงแล้วถ้าสมมติว่าเขายกโทษให้ก็ต้องตรงข้ามด้วยนะว่าถ้ากรรมชั่วที่เราทำแล้วเขาผูกเวรเราจะได้ผลมากขึ้นไหมไปถึงผลแห่งกรรมชั่วนั้นนะแล้วถ้ากรรมชั่วที่เราทำแล้วเขายกโทษให้เราจะได้ผลแห่งกรรมชั่วนั้นลดลงไหมหรือถ้ากรรมดีคือต้องฟังต้องคิดตามให้ดีนะเพราะตอนนี้มันจะเริ่มเพิ่มตัวแปรจาก2เป็น4แล้วนะใช่ป่ะ
1: เจ้าค
0: ่ะกรรมดีที่เราทำถ้าคนที่เราทำให้เนี่ยเขาไม่เห็นค่าเลยเนี่ยเราจะไม่ได้ผลแห่งกรรมดีนั้นป่ะหรือได้ลดลงไปหรือถ้าเขาเห็นค่ามากๆ appreciate เรามากๆเขาอนุโมทนากับเรามากๆเราก็จะได้ผลแห่งกรรมดีนั้นเพิ่มขึ้นป่ะ
1: โยมว่าไม่เจ้าค่ะโยมว่าไม
0: ่คุณใจลองคิดดูว่าท่านผู้ฟังลองคิดดูใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าคือยังไงกรรมมันเป็นของเฉพาะตนไง
1: เจ้าค่ะ
0: หลักการนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วกรรมเป็นของเฉพาะตนไม่ใช่ว่าเราจะส่งให้คนอื่นเขาได้หรือทำแทนให้กันยังไม่ได้เลยอะทำใจให้กันไม่ได้ด้วยนะแล้วถามว่าแหมแล้วเขาจะยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจกับเรามันก็ไม่ได้ไงมันก็คือจะไม่ได้มันก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉพาะส่วนที่เราทำตรงนั้นนะตรงนั้นนะแต่มันเป็นอย่างนี้คุณใจว่าในกรณีของถ้าเราทำกรรมชั่วแล้วคนอื่นเขาแบบว่าอาจจะไม่ยกโทษให้หรือคือยังผูกเวรอยู่จะไม่พอใจเจอโอเคปะสมมติเราทำกันไม่ดีนะแล้วมีคนก็ไม่พอใจเราอาจจะมีความกังวลใจเพิ่มเติมมีความกังวลใจเพิ่มเติมไอ้ความกังวลใจที่เพิ่มเติมจากที่คุณทำไปแล้วนู้นนะสมมติเช่นว่าด้วยความเข้าใจผิดบางประการสมมตินี่คือยกเคสนะคุณใจยกเคสที่ไม่ดีก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: ยกเคสที่ไม่ดีเช่นว่าเรามีความเข้าใจผิดบางประการเราก็จะไปด่าไอ้คนนี้เอาไว้ด่าในดำเอาไว้แล้วกันนะสมมตินะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราไปด่านายดำเอาไว้ว่านายดำเนี่ยมันชั่วอย่างนี้เลวอย่างนี้เรียมอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยคุณด่าโดยอย่างนี้มันเป็นมิจฉาวาจาอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: นายดำเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่เป็นอย่างนั้นจริงยังไงคุณได้รับผลของกรรมแน่แล้วก็จะต้องแบบถูกเขาด่าบ้างหรือไปตกนรกบ้างก็เป็นไปได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วทีนี้นายดำเขาอาจจะยกโทษให้เราหรือไม่ยกโทษให้เราหรือผูกเวรกับเราหรือไม่ผูกเวรกับเราอันนี้คือมันจบแล้วเราได้ทำไปแล้วใช่ป่ะโอเคไม่มีปัญหาแต่ต่อมาภายหลังเรารู้ความจริงว่าเอ้ยนายดำเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเฮ้ยเราจะรู้สึกผิดทันทีเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนั่นนี่นะเราจะรู้สึกผิดทันทีทีนี้พอเราไปขอขมานายดำแล้วก็ขมานายดำนายดำก็จะไม่ให้อภัยเธอหรอกฉันไม่ให้อภัยเธอนะเพราะว่าเธอมาด่าฉันอย่างนี้ฉันไม่ให้อภัยเธอสมมติในดังว่าพูดอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไอ้กรรมที่เราทำไปแล้วยังไงเราก็ได้รับผลแน่นอนใช่ป่ะ
1: จ้าค่ะ
0: แต่พอเขาไม่ให้อภัยเราแล้วเราจะเกิดความกังวลใจนะโอ้ฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วอันนี้ความกังวลใจเนี่ยเป็นบาปใหม่เพิ่
1: ม
0: เติมขึ้นมา
1: แบบร้อนใจขึ้นมา
0: ใช่มั้ยมันก็เป็นความร้อนใจขึ้นมาเพราะว่าผลของกรรมชั่วที่เราเคยทำไว้ความร้อนใจมันเกิดขึ้นในธรรมดาไง
1: เจ้าค่ะ
0: เขาทีนี้ต่อให้ว่าถ้าในดำเขาให้อภัยเราโอ้คุณไม่เป็นไรหรอกนี่เข้าใจผิดกันทุกอย่างมันก็ผ่านมาแล้วไม่ต้องพูดถึงมันหรอกอย่างนี้เป็นต้นนะเขาให้อภัยเราก็ถามว่าเราจะไม่ต้องรับผลของกรรมที่เราทำไปเมื่อคราวก่อนนู้นหรอไม่เลยอันนี้เราคุยกันไปแล้วไงใช่ไหมเราว่าเราต้องได้รับไปแล้วใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เราก็จะมีความสบายใจขึ้นบ่าให้ความสบายใจใหม่นั่นแหละมันก็เป็นของใหม่ไง
1: เจ้าค่ะ
0: มันเป็นของใหม่หรือเรารู้ถึงความว่าเอ้ยเราผิดไปแล้วนะเนี่ยว่าเราเข้าใจเขาผิดไปอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความที่ว่าคุณเกิดปัญญาขึ้นมีความเข้าใจใหม่ขึ้นแล้วจะมีความกังวลใจว่าตอนนั้นฉันผิดไปแล้วคือมันเป็นของใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสภาวะจิตใหม่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคไหมอันนี้คือเคสที่หนึ่ง
1: เจ้าค่ะเหมือนอย่างน้อยเราก็สบายใจขึ้นว่าเขาแบบไม่ถือโทษไม่มาขุ่นเคืองผูกเวรกับเราแล้วแต่ว่าผลกรรมที่เราทำเนี่ยที่ทำไม่ดีไปหรือว่ามีมิจฉาวาจาต่อเขามันก็ยังจะต้องเป็นสิ่งที่เราทำไปแล้วแล้วเราก็จะต้องได้รับ
0: แน่นอน
1: ผลกรรมส่งมาให้เราอยู่ดีนะเจ้าค่ะ
0: ที่สบายใจใหม่เนี่ยของใหม่นะของใหม่แต่ในเรื่องเก่านั้นเข้าใจไหมที่สบายใจคือของใหม่
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นคืออย่างนี้คุณใจว่าถ้าสมมติเขาไม่ให้อภัยเราเขาไม่ให้อภัยเรานะแล้วคุณจะกังวลใจอะไรอ่ะไอ้ที่เขาผูกเวรนั่นอ่ะมันคือเวรของเขาไงแต่เราไม่ผูกเวรไงเข้าใจป่ะเพราะนั้นคอนเซปต์ของเจ้ากรรมนายเวรมันจึงไม่มีในพระพุทธศาสนาคุณใจคำเนี่ยคุณไปเสิร์ชดูเลยในพระไตรปิฎกเนี่ยมันไม่มีเจ้ากรรมนายเวรนี่ไม่มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในพระพุทธเจ้าสอนอยู่แล้วว่าคือคุณไม่ได้เป็นเจ้าข้าเจ้าของอะไรกรรมเนี่ยมันมีอยู่นะการผูกเวรเนี่ยมันมีอยู่แต่ความที่ว่าเราจะต้องมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเลยมันไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: กรรมมันคือกรรมกรรมก็ต้องได้รับผลกรรมก็อันหนึ่งผลของกรรมก็อันหนึ่งผูกเวรก็อันหนึ่งคุณไม่ผูกเวรก็อีกอันหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าความที่เราจะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมีภาระผูกพันกันมันอยู่ที่คุณปล่อยวางได้ไหมแค่นั้นเองเนาะแล้วถ้าสมมติว่าเขาผูกเวรกับเราเนี่ยเราก็จะบอกเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรอย่างนี้ใช่ปะไม่แต่ว่าถ้าเราไม่ผูกเวรไงถ้าเราไม่ผูกเวรแล้วเขาจะมาผูกเวรกับเราเราก็ไม่มีปัญหาไงนึกออกไหมเราก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าต่อให้เขาไม่ให้อภัยเราโอเคไหมเขาผูกเวรกับเราไอ้เวรนั่นน่ะมันเป็นของเขาไงมันไม่ใช่ของเราไง
1: อ๋อเจ้าค่ะแล้วคำนี้มันมาได้ไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะไอ้เจ้ากรรมนายเวรแล้วเราก็เชื่อกันมากเลยเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเจ้าค่ะทำบุญทีไรก็จะต้องส่งถึงเจ้ากรรมนายเวรอะไรเงี้ยเจ้าค่ะ
0: ก็คงจะดูนิทานเรื่องเกี่ยวกับพระเทวทัตมากเกินไปเข้าใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าความเข้าใจที่ว่าใครเป็นเจ้าของเจ้าของอะไรเนี่ยมันไม่ถูกอยู่แล้วแล้วก็พอเราดูนิทานนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างนี
1: ้
0: มันเลยทำให้พัฒนาความเห็นที่ผิดไปและเป็นมิจฉาทิฏฐิไปแต่ว่าการผูกเวรเนี่ยมันเป็นกรรมของเขาไงมันเป็นกรรมของเขาต่อให้เขาไม่เลิกจองเวรเราแต่ว่าเราไม่ได้ทำชั่วแล้วเนี่ยให้เราสบายใจเลยไงไอ้ความกังวลตรงนี้ต่างหากที่มันทำให้เกิดความเข้าใจแบบนี้ขึ้นมาความกังวลว่าแล้วถ้าเขายังจองเวรกับเราก็ต้องถูกจองล้างจองผ่านฉันไม่อยากได้อย่างเงี้ยกังวลใจใหม่ละกังวลใจใหม่ละไอ้ความกังวลเนี่ยทำให้ยึดถือไงความกังวลทำให้ยึดถือแล้วก็เห็นด้วยความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นตัวตนขึ้นมาไอ้ความเป็นเจ้ากรรมนายเวรมันจึงมีขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: แต่จริงมันไม่มีเราจะเห็นว่าเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราติดหนี้เขามันไม่ใช่แล้วถ้าเขาจะไม่ให้อภัยเราเลยเราต้องเป็นหนี้เขาตลอดการช้านานหรอดูอย่างพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็ทำดีทุกอย่างใช่ป่ะล่ะสะสมบารมีอะไรต่างๆเป็นโพธิสัตว์จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเทวทัตก็ตามจองล้างจองผ่านไม่เคยให้อภัยไม่เคยให้อภัยจองเวรผูกเวรผูกเวรจองเวรทุกชาติทุกชาติไปแล้วถามว่าท่านเป็นหนี้กันตรงไหนนี่ทุกชาติก็ให้ไปแล้ว เอ๊ะทำไมมันหนี้มันเยอะแท้ให้เท่าไหร่ก็ไม่พอดีเนี่ย
1: คือ
0: มันคนละอย่างไงคุณใจมันไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของเจ้ากรรมนายเวรแต่อย่ากังวลกังวลเนี่ยมันทำให้ยึดถือเป็นตัวตนคิดว่าเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วไปติดหนี้เขาก็ทำความดีมันก็จบไม่กังวลใจมันก็จบเขาจะผูกเวรมันเรื่องของเขาเขาจะไม่อภัยนั่นกรรมของเขาเนื่องจากกรรมเขาคนได้รับนะโอเคน
1: ะ
0: เดี๋ยวแล้วทีนี้ตรงข้ามมันก็ด้วยเหมือนกันนะตรงข้ามอันนี้เคลียร์แล้วนะยังมีความกังวลใจข้องใจในเรื่องเกี่ยวกับอกุศลธรรมกรรมไม่ดีตรงไหนบ้างหรือเปล่าคิดว่าชัดเจน
1: ไม่มีเจ้าค่ะชัดเจนเจ้าค่ะตอนนี้มาทางกรรมดีบ้างอะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: คือในเมื่อสักครู่ที่พูดถึงกรรมไม่ดีเนี่ยคือเราสี่ด้านเรียบร้อยแล้วนะอันนี้มาส่วนกรรมดีถ้ายกเคสเอาตัวเราไปทำความดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าให้ทานอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าไปนั่งสมาธิอย่างนี้ก็ได้คือไปนั่งสมาธิคุณก็ให้ทานด้วยแล้วโอเคดี
1: เ
0: พราะว่ามีนายขาวเนี่ยเขาเห็นความดีของเราใช่ปะเขาก็เลยโอ้โหมายกย่องเราอย่างมากเลยโอ้คุณเตือนใจโอ้ท่านผู้ฟังนี่เก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้เอาโน่นนั่นนี่โน่นโอเคปะเขาก็มายกย่องเราใช่ปะเขาก็มาดูโมทนากับเราอ่ะโอ้คุณให้ทานมานี่เนาะโอ้ขอให้สูงส่งให้ขึ้นสวรรค์ชั้น8ชั้น6อ่ะสวรรค์มี6ชั้นถึงพรหมโลกไปเลยนะให้เป็นปัจจัยส่งถึงนิพพานแล้วก็นิพพานไปแบบเร็วๆพลันอะไรคือเขาก็จะพูดดีไปงั้นงี้นอนใช่ป่ะนายขาวนี่โอ้พูดดีมากเลยโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้มาพอนายขาวที่เขารู้ความดีของเรานี่เขาก็เลยพูดดีขึ้นมาคำถามเรื่องนี้ว่าแล้วถ้านายขาวก็ไม่ได้พูดดีอะไรเลยคือสมมติเราไม่ได้เจอนายขาวเลยงี้เป็นต้น
1: ไม่ได้มาชมอะไรเราเลยใช่ไหมคะ
0: คือเราไม่เจอเขาเลยงี้ใช่ไหมนะเราไม่เจอก็เลยไล่ความดีที่เราทำมามันจะไม่ได้ผลหรอ
1: ได้อยู่แล้วเจ้าค่ะเราทำดี
0: ใช่ใช่ป่ะนายขาวก็จะพูดหรือไม่พูดมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรายังไงก็ได้ดีใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ประเด็นคือพอเราได้ยินนายขาวเขาพูดเนี่ยเราก็เริ่มนึกถึงกรรมดีที่เราเคยทำมาเห็นนั่นเป็นจากานุสตินะเพราะคุณนึกถึงกรรมดีที่คุณเคยได้ทำมาจากการไง
1: เจ้าค่ะ
0: คุณนึกถึงจากการนั่นเป็นจากานุสติเขาพูดให้เราระลึกถึงจากานุสตินั่นคือกรรมใหม่ที่คุณทำขึ้นมาแล้วนะกรรมใหม่น
1: ะ
0: หรือคุณไปรักษาศีลคุณไปเจริญภาวนาเงี้ยเราไปรักษาศีลเขาพูดถึงว่าโอ้คุณเตือนใจท่านผู้ฟังในรักษาศีลอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ดีอย่างนู้นเราก็นึกถึงศีลของเราขึ้นมาก็เป็นศีลานุสติไงนั่นคือกรรมใหม่นะกรรมใหม
1: ่
0: กรรมใหม่โอเคป่ะกรรมใหม่ที่เราทำขึ้นมาโอเคไหม
1: เจ้าค่ะนึกถึงสิ่งที่ดีๆที่เราทำมาแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: โอเคป่ะทีนี้คำถามคือว่าแล้วถ้าไม่มีนายขาวมาพูดเรื่องดีๆของเราสมมุตินะไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะกังวลใจหรือเปล่าว่าเฮ้ที่ฉันทำไปเนี่ยมันจะได้ป่ะนะ
1: ไม่น่ากังวลนะเจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องกังวล
1: ถ้าเรามั่นใจในความดีแล้วเนี้ยยังไงมันก็ดีอะเจ้าค่ะ
0: โอเคถูกป่ะงั้นคุณไม่ควรจะต้องกังวลใจว่าไม่มีใครยกย่อง
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมดาไม่ยกก็ไม่มีอะไรมันไม่ใช่ประเด็นว่าฉันทำบุญแล้วจะต้องแบบทำความดีแล้วต้องมีคนมายกย่องป่ะใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือถ้ามีคนมายกย่องแล้วเราจะได้บุญเพิ่มป่ะตรงนั้นน่ะที่เราทำบาปผ่านมาแล้ว
1: ก็ไม่นะเจ้าค่ะ
0: ก็ไม่นะ
1: ทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้น
0: ก็ที่ผ่านมาแล้วใช่ป่ะแต่ว่าไอ้ที่บุญใหม่เนี่ยคุณทำได้ไหมที่ว่าคุณจะระลึกถึงหลักการมันคือจากานุสติหลักการมันคือศีลานุสติคุณจะระลึกถึงโดยที่ไม่ต้องให้เขาพูดอ่ะได้ป่าวะสมมติไม่มีนายขาวพูดหรือไม่มีนะแต่เราจะระลึกถึงจากานุสติศีลานุสติที่เราได้เคยทำมาเมื่อคราวก่อนนั้นน่ะโดยไม่ต้องมีนายขาวพูดได้ป่ะ
1: ได้เจ้าค่ะ
0: ก็ทำไมจะไม่ได้ใช่ป่ะล่ะมันก็ต้องได้ดิเ
1: ออ
0: แล้วจะมีปัญหาอะไรเพราะนั้นไอ้ความที่ว่าเราดีใจเกินเหตุเนี่ยมันจะไม่ให้เราคิดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไงคุณใจ
1: อ
0: ๋
1: อค่ะที่อาจจะหลงลืมตัวไปก็ได
0: ้เออนั่น
1: แหละแบบลอยฟ้องไปเลยเขายกยอมากอะไร
0: โอ้ยนั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันฝั่งดีนะฝั่งดีก็เป็นตัวตนไงเพราะเราแบบดีใจเกินเหตุเราก็จะกลายเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อสักครู่คือกังวลใจเกินเหตุใช่ไหมเราก็กลายเป็นคิดว่าจะต้องเป็น ็นหนี้กันเป็นเจ้ากันอย่างเงี้ยนี่บางทีถึงขนาดว่าเฮ้ยเนี่ยเขาไม่พูดยกย่องเราเลยเราให้ทานเท่านี้บาทเท่านั้นหมื่นเท่านั้นแสนเฮ้ยเนี่ยจะไม่ทำอีกละอ่ะอันนี้ก็กลายเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเหมือนเจ้าของทองแล้วสลับไปแล้วอย่างที่ว่าเขาต้องพูดเนี่ยเขาเป็นเจ้าของอีกเออ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาก็สลับไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมต้องให้เขามาพูดอีกอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เออมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจุดนี้สำคัญตรงไหนตรงจิตของเราตรงจิตของเราว่าเวลาถ้าเขาไม่ให้อภัยเราจะคลายความกังวลใจนั้นได้ไหมก็คือไม่ต้องมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเจ้าของนายเวรแต่พอเราก็ได้แก้ไขแล้วเราก็ทำความดีแล้วเลิกทำความชั่วแล้วหรือพอเขาไม่ได้พูดยกย่องเราเราก็จะสามารถนึกถึงความดีนั้นของเราได้เองต่อเนื่องไปได้หรือไม่นี่ต่างหากสำคัญกิเลสมันเราสองทางเสมอนะสองทางสองด้านสี่ทางแปดทางเลยเนี่ยเราก็ต้องรักษาจิตของเรามันหลักการมันมาอยู่ตรงนี้หลักการมีอยู่นี้ซึ่งคำถามเนี้ยคุณใจคือว่าจะว่ามันเป็นพื้นเบสิกแต่มันดีมากนะ
1: ค
0: ือถ้าไม่ได้ถามเรื่องพื้นมาอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็ไม่ได้คิดว่าจะตอบอย่างนี้ได้หรอกแต่เพราะว่าถามเรื่องเบสิกมันพอแจ้งออกมันก็จะมีความเข้าใจประเด็นต่างๆเพิ่มเติม
1: ความข
0: วาง
1: ขึ้นนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมคิดว่าเวลาในรายการยังได้อีกสักคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องของการนับถือศาสนาเนี่ยเจ้าค่ะท่านผู้ถามบอกว่าโยมแม่ของท่านเนี่ยนับถือศาสนาอื่นจึงไม่ใช่ศาสนาพุทธเนี่ยนะเจ้าค่ะท่านก็ถามมาว่าจะทำอย่างไรดีให้โยมแม่เนี่ยมานับถือศาสนาพุทธของเราเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: พระอาจารย์ว่าถ้าท่านนับถือศาสนาอื่นแล้วก็ดีอยู่แล้วน
1: ะ
0: ก็ให้ท่านนับถือศาสนาอื่นนั้นไปเถอะ
1: ค
0: ือดีอยู่แล้วเนี่ยคือเราดูจากอะไรเราก็ดูจากศีลนะท่านรักษาศีลได้ไหมแค่นี้พอเลยเบสิกมากๆเลย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ฆ่าสัตว์เปล่าไม่โกหกเปล่าแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมรัยอาจจะบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ขโมยของใครนะโอ้ยอันนี้มันดีมากๆอยู่แล้วดีมากๆอยู่แล้วนะถ้ามีศีลได้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือไม่จำเป็นเลยต้องให้คุณแม่มาเปลี่ยนนับถือศาสนาพุทธคืออย่างน้อยคือมีศีลมันดีอยู่แล้วที่ควรจะต้องกังวลใจซะมากกว่านะพระอาจารย์ว่านะ
1: ค
0: ือคนที่บอกว่าตามทะเบียนบ้านเขียนว่าฉันนับถือพระพุทธศาสนาอะไรเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่มีศีลอย่างเงี้ยเออถ้าไม่มีศีลนี่ยังไงเราก็ต้องทำให้ท่านมีศีลนะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะจุดนี้มันสำคัญกว่าการที่เราจะแค่มีเขียนในทะเบียนบ้านนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: แต่อยู่ที่การปฏิบัติจริงมากกว่า
0: ใช่ใช่ทีนี้เอาศีลเป็นพื้นฐานก่อนเนาะแล้วก็จะบอกว่าท่านมีศีลแล้วและการต่อไปเนาะคือถ้าพ่อแม่แก่แล้วมันก็จะมีสิ่งอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาได้ก็คือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาสี่ข้อนี้คือถ้าท่านยังไม่มีศีลโอเคทำไงควรจะให้ท่านมีศีลตอนนี้ก็ต้องแก้ต้องปรับต้องพยายามทำให้ได้เอาศรัทธาเอ๊ะท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราค่อยๆมาคิดว่าจะทำไงถ้ามีศรัทธาถ้าจะเพิ่มเติมนะจะเพิ่มเติมจากค่าการให้การบริจาคมียังก็ถ้าท่านยังให้ทานอยู่สละออกอยู่ไม่ตรณีทีเนี้ยอุ้ยมันก็ดีแล้วเพราะนั้นเอาพื้นฐานเนี่ยก็คือทานศีลได้ไหมถ้าถือศาสนาอื่นมีทานมีศีลโอ้ดีมากดีมากไม่ต้องกังวลใจเลยได้ครึ่งหนึ่งแล้วได้ 50% น่ะศรัทธาปัญญาก็ค่อยพัฒนาเอาอาจารย์ว่าศรัทธาปัญญาหมายความว่าในระหว่างศาสนากับศาสนาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าให้เอาตรงนี้ก่อนว่าตรงไหนมันต่างกันเนี่ยอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งไปชี้จุดต่างแต่ให้สมานจุดเหมือนกันก่อนเอาตรงจุดที่ร่วมกันได้ลงกันได้สมานกันได้เอาตรงนั้นก่อนแล้วก็รักษาตรงนั้นไว้ให้ดีแล้วก็ค่อยๆแบบบอกว่าตรงนี้มันจะต่างกันยังไงอย่างนี้เป็นต้นซึ่งว่าถ้าจุดต่างในศาสนาพุทธเรื่องของศรัทธาเนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยปัญญาแน่นอนแล้วก็ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่อยู่ที่ระบบ นพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเป็นระบบนพุทโธหมายถึงการตรัสรู้ไม่ตัวบุคคลธัมโมหมายถึงตัวธรรมะคืออริยมรรคมีองค์8สังโฆเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติของคนนั้นไม่ใช่ตัวคนแต่หมายถึงการปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวแต่เป็นกลุ่มเป็นหมู่นั่นคือพุทโธธัมโมสังโฆเป็นระบบแต่เป็นระบบไม่ใช่เป็นตัวบุคคลแล้วก็ต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่เพียงความเชื่อเฉยๆนี่จะเป็นจุดต่างที่เป็นจุดต่างก็ชี้ข้อนี้เห็นก็ได้ก็จะค่อยเกิดการพัฒนานะพระอาจารย์ว่า
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและที่สำคัญอีกอย่างก็คือทุกๆศาสนาก็จะพระศาสดาหรือว่าองค์ผู้นำของแต่ละศาสนาก็จะสอนให้ทุกๆคนเป็นคนดีอยู่แล้วนะเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าจะลึกซึ้งหรือมีความเชื่อไปทางไหนอย่างไรนั่นก็สุดแต่เขาก็แล้วกันขอให้อยู่กันอย่างมีมิตรไมตรีแล้วก็เรียกว่ามีศีลขั้นพื้นฐานซึ่งก็อาจจะมีศีลแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกว่าศีล5แบบเราก็ได้จริงไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแต่ว่าประพฤติตนในสิ่งที่เป็นศีล5ของเรา
0: เจริญพรก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างเนาะทั้งหมดนั้นก็จะเป็นความดีถ้ามันลงมาในเรื่องของศีล5ได้ตรงส่วนไหนเอาตรงนั้นไว้ก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนาในข้ออื่นต่อไปนั่นเองเจริญพร
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็โยมขออนุญาตว่าวันนี้คงจะสามารถมีเวลาที่จะกราบนมัสการเรียนถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามแล้วก็ข้องใจมาเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะเพราะว่าเวลาหมดลงแล้วจริงๆเจ้าค่ะก็ขออนุญาตว่าจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ใหม่ในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเคยนะคะพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์ก็เป็นเรื่องของสมการชีวิตค่ะสำหรับในวันนี้ก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่จนเสี่ยงเกิดภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้รวมทั้งยังขอให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประกอบด้วยติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกหนักสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปอย่างที่ปลอดภัยคอยสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
10: นายกิตตินันท์ เซงกัจฉรีนายอำเภอศรีสาครกล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรกลและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมขอเชิญลูกหนี้เกือบ 12,000 คนเข้าร่วมไกล่เกลี่ยหนี้ในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดปทุมธานีวันนี้วันสุดท้าย
11: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดปทุมธานีณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตศูนย์การค้าเซียรังสิตโดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานเข้าร่วมจัดกระบวนการไกล่เกลี่ย17แห่งพร้อมเชิญลูกหนี้รวม 11,531 รายทั้งลูกหนี้ก่อนฟ้องและลูกหนี้หลังฟ้องรวมจำนวนทุนทรัพย์กว่า 33,000 ล้านบาทเข้าร่วมงานโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับกิจกรรมภายในงานยังมีการบรรยายสร้างการรับรู้การสนทนาหัวข้อรู้ทันภัยรู้จักสิทธิ์เสริมพลังชีวิตด้วยความยุติธรรมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมถึงการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ภารกิจหน่วยงานให้คำปรึกษาทางกฎหมายการสร้างวินัยทางการเงินจากสถาบันการเงินและหน่วยงานในพื้นที่จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ครบทุกข่าวสารชัดทุกประเด็นข่าวรอบเชียงใหม่ติดตามรับฟังได้ในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์โดยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์เจอกันเช้าตรู่ของวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณยาวไปจนถึงเวลา7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งทีมข่าวสวทเชียงใหม่จะนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงข่าวสารประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาเล่าสู่กันฟังในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์วันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่มาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่น่าสนใจครับสำหรับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีการเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมด้วยเนื่องจากว่าทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีประกาศออกมาหลายฉบับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือโดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาละครับอีกสักครู่เรามาติดตามข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันครับ
6: ุกคนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อตาย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์กลับเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์เรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับองคมนตรีเป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
9: พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2ที่ห้องประชุมจักรีบดินทร์ชั้น1อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้าจำนวน40ศูนย์สถานีให้มีความรู้และทักษะด้านการเป็นวิทยากรสามารถออกแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบโดยฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครอบคลุมการสื่อสารการนำเสนอการใช้สื่อการจัดทำหลักสูตรและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินงานโครงการหลวงไปถ่ายทอดแก่ชุมชนเกษตรกรเยาวชนและผู้สนใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพองคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงโดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตลอด6ทศวรรษรวมถึงความหมายและบทบาทของครูและวิทยากรตลอดจนจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและหน้าที่ของวิทยากรให้มีความเข้าใจในเป้าหมายและกรอบการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์การดำเนินงานตลอดจนหลักการและแนวทางพระราชทานในการพัฒนาพื้นที่สูงแก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องเพื่อขับเคลื่อนสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยโดยใช้รูปแบบโครงการหลวงเป็นคลังสมองในการรวบรวมงานวิจัยและข้อมูลความรู้เรื่องราวต่างๆในอดีตมาจนถึงปัจจุบันตลอดจนการจัดทำหลักสูตรต่างๆและการฝึกอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยมีสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง40พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด
5: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ระดับจังหวัดสู่การคัดเลือกระดับประเทศที่ห้องประชุมล้านนาชั้น4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดเชียงใหม่ปีพ.ศ.2570ครั้งที่2ทับ2569โดยมีนายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วย ณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาและผู้แทนสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินเชิงประจักษ์และคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นโดยคณะกรรมการได้รับฟังรายงานผลการประเมินสภาพจริงเชิงประจักษ์จากคณะอนุกรรมการซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและติดตามผลการปฏิบัติงานจริงของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในช่วงที่ผ่านมาก่อนร่วมกันพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับผู้ที่มีคุณสมบัติและผลงานที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกให้เหลือจำนวน5รายตามสัดส่วนโควต้าของจังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งเน้นกระบวนการพิจารณาที่รอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปี2570จัดขึ้นโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับครุสภากระทรวงศึกษาธิการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ตลอดจนมีคุณูปการต่อการศึกษาซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดรับการเสนอชื่อครูจากสถานศึกษาสมาคมองค์กรและลูกศิษย์โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติได้เข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองและประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้ภายหลังจากคณะกรรมการระดับจังหวัดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแล้วจะประกาศผลและรายชื่อของครูผู้ผ่านการคัดเลือกให้สาธารณชนทราบพร้อมเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลการคัดเลือกภายใน7วันทำการนับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อจากนั้นจะจัดส่งบัญชีรายชื่อประวัติและผลงานเชิงประจักษ์ไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีภายในเดือนกันยายน2569เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมคุมกำเนิดอย่างยั่งยืนคืนความสุขให้สี่ขาสานต่อพระปณิธานสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ากิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คุมกำเนิดอย่างยั่งยืนคืนความสุขให้สี่ขาเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะมุ่งควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่แล้วยังจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณและทรงให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการดูแลสวัสดิภาพสัตว์พร้อมสืบสานพระปณิธานสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในงานมีการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจำนวน200ตัวโดยมุ่งเน้นสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อและพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมให้บริการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าการให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงแก่ประชาชนและเจ้าของสัตว์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอเมืองเชียงใหม่นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อปศุสัตว์เขต5ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงเครือข่ายสถานพยาบาลสัตว์และเครือข่ายวิชาชีพสัตวแพทย์ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานและการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวสะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการร่วมกันแก้ไขปัญหาประชากรสัตว์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มุ่งให้การดำเนินการในครั้งนี้ช่วยลดการเพิ่มจำนวนประชากรของสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสัตว์เลี้ยงและสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสัตว์และสังคมอันจะนำไปสู่การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมร่วมขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่เป้าหมายสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยอย่างยั่งยืนสคร.1เชียงใหม่สนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันและควบคุมโรคช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะที่อส.เชียงใหม่ยังคงเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องแพทย์หญิงสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1จังหวัดเชียงใหม่ส่งทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคสคร.1เชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคสำคัญที่มากับน้ำท่วมและสนับสนุนเวชภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเช่นรองเท้าบูทถุงมือยาทากันยุงหน้ากากอนามัยและถุงเวชภัณฑ์สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นต้นพร้อมสนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับการสอบสวนควบคุมโรคให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเช่น ่นชุดอุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการชุดทดสอบแบบรวดเร็วสำหรับตรวจโรคฉี่หนูชุดทดสอบแบบรวดเร็วสำหรับตรวจหาโรคไข้เลือดออกในระยะแรกคอรีนเม็ดฟูรวมถึงสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคในช่วงอุทกภัยเพื่อสนับสนุนและช่วยป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีนายแพทย์เทพวรวิทย์ใจจะดีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านเป็นผู้รับมอบหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและได้ร่วมกันลงพื้นที่อำเภอปัวสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแงงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาแรงเพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปขณะที่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การอำนวยการของนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเดินหน้านำกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน50นายพร้อมผู้บังคับบัญชา2นายลงพื้นที่เป็นวันที่8ติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องทั้งการล้างทำความสะอาดคราบดินโคลนการขนย้ายสิ่งของรวมถึงวัสดุและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมช่วยจัดระเบียบและฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนให้กลับเข้าสู่บ้านเรือนและดำรงชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือโดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่โดยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้แจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักและมีความเสี่ยงจะเกิดให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพอย่างเพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยทั้งนี้หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีและเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นและวิทยุชุมชนเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินหากต้องการความช่วยเหลือโทรได้ที่1784ตลอด24ชั่วโมงกรมโยธาธิการและผังเมืองเดินหน้าศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมลุ่มน้ำภาคเหนือระยะที่7มุ่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่อย่างเป็นระบบที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลากเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือระยะที่7พื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่และชุมชนต่อเนื่องระยะที่3โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อศึกษาความเหมาะสมและสำรวจการออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลากสำหรับพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือโดยมุ่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่และชุมชนต่อเนื่องสำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์รายละ ียดของโครงการรับฟังข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาวิเคราะห์และศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสามารถนำไปสู่การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพในอนาคตทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างบริษัทโปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแทนต์จำกัดดำเนินการศึกษาและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลากอาทิคันป้องกันน้ำท่วมถนนท่อระบายน้ำคลองระบายน้ำและอาการโชลศาสตร์ให้สอดคล้องกับการใช้ที่ดินการขยายตัวของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาพรวมของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือรองเลขาธิการกปร.พร้อมคณะจัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัญจรสืบสานพระราชปณิธานประจำปี2569โครงการประตูระบายน้ำแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ที่โครงการประตูระบายน้ำแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายสุภรัตน์อินทราวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.พร้อมคณะสื่อมวลชนจัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัญจรโครงการสื่อมวลชนสัญจรสืบสานพระราชดำริประจำปี2569โดยเยี่ยมชมผลสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำสะท้อนภาพการน้อมนำแนวพระราชดำริมาสร้างอาชีพและรายได้สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนโดยมีนายสุทธิศักดิ์อยู่สำราญหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับโครงการประตูระบายน้ำแม่ปูคาเกิดขึ้นจากการที่ประชาชนบ้านแม่ปูคาประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักจึงได้มีหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันโครงการนี้สามารถส่งน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรได้ถึง275ไร่และมีศักยภาพที่จะขยายเพิ่มเติมได้อีกกว่า 2,000 ไร่อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงน้ำหลากส่งผลให้ราษฎร334ครัวเรือนรวม870คนมีความมั่นคงด้านน้ำมีผลผลิตโดยชาวบ้านได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวน81คนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำกันเองอย่างเข้มแข็งจากความ

0: พัฒนาคุณภาพชีวิตและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนจากสายน้ำสู่ผืนป่าจากอาชีพสู่รายได้และจากการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ความมั่นคงของชีวิตผลสำเร็จของหมู่บ้านแม่ภูคาจึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างสมดุลควบคู่กับการสร้างโอกาสให้กับประชาชนสามารถนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังภาคเอกชนหารือแนวทางการดำเนินโครงการรถโดยสารประจำทางเพื่อการท่องเที่ยวเน้นบริการประทับใจพร้อมต่อยอดถนนช้างครานเป็นถนนคนเดินเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
1: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่และภาคเอกชนโดยบริษัทเดอะแกลเลอรี่พัฒนาจำกัดได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการรถโดยสารประจำทางเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้ชื่อเชียงใหม่แทรมบายลานาทีกซึ่งมีแนวคิดส่งเสริมระบบการเดินทางและการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอแนวทางการพัฒนาเส้นทางให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะเส้นทางรถสายมรดกโลกและวัดสำคัญต่างๆในพื้นที่เมืองเชียงใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญได้อย่างทั่วถึงพร้อมเน้นย้ำเรื่องคุณภาพการให้บริการทั้งด้านความสะดวกความปลอดภัยและการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนอกจากนี้ตัวแทนบริษัทเดอะแกลเลอรี่พัฒนาจำกัดยังได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ถนนช้างคลานให้เป็นถนนคนเดินเพื่อเพิ่มกิจกรรมและสีสันด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่โดยให้บริษัทประสานหารือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบพื้นที่เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันต่อไปทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่พร้อมสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาระบบการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
0: จังหวัดเชียงใหม่เสริมศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนามุ่งผลักดันล้านนาเวลเน็ตเดสติเนชั่นนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนาและกิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีนายอิทธิรัตน์ศรีนารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมระหว่างวันที่26-27สิงหาคม2569เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยวผู้ให้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานพร้อมเชื่อมโยงอัตลักษณ์ล้านนาวิถีชีวิตภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพสมุนไพรและทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าให้แก่พื้นที่สำหรับการอบรมดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอัตลักษณ์ล้านนากับสุขภาพวิถีชีวิตและภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพการยกระดับมาตรฐานบริการเวลเน็ตสมุนไพรล้านนาและตลาดดิจิทัลสำหรับเวลเน็ตทัวริซึมตลอดจนการสร้างแบรนด์ล้านนาเวลเน็ตเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการได้นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาล้านนาเวลเน็ตรูทและพรีเมียมเวลเน็ตโปรดักต์สร้างสินค้าและบริการที่มีความแตกต่างตอบโจทย์ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดเชียงใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินงานในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนาและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมูลค่าสูงเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและภาคีเครือข่าย ายร่วมผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นลานนาเวลเน็ตเดสติเนชันที่มีเอกลักษณ์และศักยภาพพร้อมก้าวสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับประเทศและนานาชาติพิพิธ

0: ท่านเรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจัดกิจกรรมสีสันแห่งขุนเขาเรื่องเล่าชาติพันธุ์ส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานอัตลักษณ์ชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงที่จังหวัดเชียงใหม่ที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดร.สัญญาสะสองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมสีสันแห่งขุนเขาเรื่องเล่าชาติพันธุ์ภายใต้โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่สูงและพัฒนาสื่อความรู้ในพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจัดขึ้นระหว่างวันที่27-29 สิงหาคม 2569เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าและภูมิปัญญาของตนเองตลอดจนประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชาติพันธุ์โดยมีนางแสงดาวอารีเกิดเพียรผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายคณาจารย์นักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิการเสวนาในหัวข้อจากรากเหง้าสู่อนาคตพรบชาติพันธุ์กับพลังคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตการเรียนรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของราษฎรบนพื้นที่สูง10ชนเผ่าผ่านวัตถุศิลป์สิ่งของเครื่องใช้สื่อการเรียนรู้เชิงรุกการแสดงและกิจกรรมเวิร์กช็อปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพในชุมชนรวม3กลุ่มกิจกรรมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในพื้นที่ได้แก่การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูนการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เฮือนเฮาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และกิจกรรมทำผ้าครั่งชาติพันธุ์ดาราอั้งในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ของราษฎรบนพื้นที่สูงจำนวน5กลุ่มเพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สู่ตลาดทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายสถานศึกษาและชุมชนเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้คุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกิดความเข้าใจและเคารพในความแตกต่างพร้อมนำองค์ความรู้ด้านชาติพันธุ์ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมและรักษาการทำไร่หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงที่จังหวัดเชียงใหม่มุ่งศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเสนอเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติเราไปตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการส่งเสริมและรักษาการทำไร่หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่27-28 สิงหาคม 2569ภายใต้โครงการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเสนอการทำไร่หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐานประจำปีงบประมาณ2568จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกสว.ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นายบุญลือธรรมธรานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านสังคมวัฒนธรรมและการจัดการพื้นที่การทำไร่หมุนเวียนของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ยังได้เปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการกำหนดมาตรการและแนวทางส่งเสริมสงวนรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาคือเฉยหรือการทำไร่หมุนเวียนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้พุทธศักราช2003ขององค์การยูเนสโกพ พร้อมสะท้อนคุณค่าขององค์ความรู้ท้องถิ่นในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงทางอาหารสู่เวทีระดับสากลต่อไป
0: จังหวัดเชียงใหม่กระชับความสัมพันธ์สานต่อความร่วมมือด้านศิลปะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับจังหวัดขยองซัมนำโดสาธารณรัฐเกาหลียกระดับความร่วมมือระหว่างเมืองสู่ระดับจังหวัดเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสพท.เชียงใหม่ครับ
1: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วัฒนธรรมและศิลปะจังหวัดขยองซังนำโดสาธารณรัฐเกาหลีได้เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือแนวทางสานต่อความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดขยองซังนำโดสาธารณรัฐเกาหลีในปี2570พร้อมทั้งหารือการเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569โดยคณะผู้บริหารและนักแสดงจากขยองซังนำโดจะเดินทางมาร่วมขบวนแห่กระทงใหญ่ในงานประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโอกาสที่จะร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีสู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวจากนานาชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวงานประเพณียี่เป็งการหารือในครั้งนี้ยังมีการเสนอให้เชื่อมโยงความร่วมมือกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกเนื่องจากทั้งสองพื้นที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นบ้านตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีซึ่งมีจำนวนมากและสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขยองซังนำโดพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่ายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวต่อไปซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีความตั้งใจที่จะยกระดับความร่วมมือกับจังหวัดขยองซังนำโดให้เห็นเป็นรูปธรรมและยั่งยืนโดยพิจารณายกระดับข้อตกลงความร่วมมือจากระดับเมืองสู่ระดับจังหวัดกำหนดปฏิทินการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปินนักแสดงและบุคลากรด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องรวมถึงจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อติดตามและประสานความร่วมมือระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอพร้อมกันนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
0: ่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่จัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินด้านการช่วยเหลือเบื้องต้นและการส่งต่อกรณีเกิดเหตุทะเลาะวิวาทเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการปฐมพยาบาลเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสพท.เชียงใหม่ครับ
1: ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเชียงใหม่จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินด้านการช่วยเหลือเบื้องต้นและการส่งต่อกรณีเกิดเหตุทะเลาะวิวาทเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการคัดแยกประเภทผู้ป่วยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการปฐมพยาบาลบาดแผลและการห้ามเลือดตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการฝึกซ้อมพร้อมด้วยวิทยากรภายนอกเจ้าหน้าที่และเยาวชนในศูนย์ฝึกเข้าร่วมกิจกรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และเยาวชนให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บขอให้ผู้เข้าร่วมทุกคนนำความรู้และทักษะที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างเหมาะสมทันท่วงทีลดความสูญเสียและสร้างความปลอดภัยให้แก่ทุกคนการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกผู้ป่วยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการปฐมพยาบาลบาดแผลและการห้ามเลือดรวมถึงการจำลองสถานการณ์เพื่อฝึกปฏิบัติจริงทั้งนี้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเชียงใหม่มีภารกิจในการดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดคดีอาญาโดยปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนอยู่ในความควบคุมจำนวน111คนซึ่งในสถานที่ควบคุมอาจเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ินได้ตลอดเวลาทั้งกรณีการก่อเหตุทะเลาะวิวาทการทำร้ายร่างกายตลอดจนการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุต่างๆจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือและส่งต่ออย่างเป็นระบบ
0: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แถลงผลการจับกุมกลุ่มคนร้ายก่อเหตุอุ้มตัวเรียกค่าไถ่ในพื้นที่รับผิดชอบสภ.เมืองเชียงใหม่เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
1: พลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แถลงผลการจับกุมกลุ่มคนร้ายก่อเหตุลักพาตัวเรียกค่าไถ่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่วางแผนสืบสวนและซุ่มจับกุมกลุ่มคนร้ายก่อเหตุอุ้มตัวเรียกค่าไถ่หลังนายฟาเซตแซ่ห่วงเดินทางเข้าแจ้งความเมื่อวันที่27 สิงหาคม 2569เวลา7:55 น.ว่านายฟาอีสแซ่ห่วงพี่ชายได้ถูกกลุ่มคนร้ายประมาณ4คนใช้รถเก๋ง Mazda สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอุ้มตัวไปจากบริเวณถนนเจริญประเทศตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 4:00 น.เพื่อเรียกค่าไถ่แลกกับการปล่อยตัวขณะที่ผู้แจ้งความกำลังให้ข้อมูลกับตำรวจสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่คนร้ายได้โทรศัพท์เข้ามาเรียกค่าไถ่เป็นเงิน 600,000 บาทซึ่งผู้แจ้งได้ต่อรองเหลือ 160,000 บาทและนัดหมายให้นำเงินไปวางไว้บริเวณเสาไฟฟ้าใกล้น้ำพุริมแม่น้ำปิงบริเวณท่าเรือหางแมงป่องเจ้าหน้าที่จึงวางแผนร่วมกับผู้แจ้งเดินทางไปซุ่มรอในพื้นที่เมื่อผู้แจ้งความนำเงินไปวางไว้ตามนัดได้มีนายบาสูขอสงวนนามสกุลอายุ29ปีขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหยิบกล่องบรรจุเงินค่าไถ่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมทันทีจากการสอบสวนนายบาสูให้การรับสารภาพว่ามารับเงินค่าไถ่จริงและแจ้งว่าเหยื่อถูกควบคุมตัวไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ชุดสืบสวนจึงรีบนำกำลังเข้าตรวจค้นพบรถยนต์เก๋ง Mazda 2สีดำทะเบียนเชียงใหม่ซึ่งตรงกับรถที่ใช้ก่อเหตุจอดอยู่และพบตัวนายฟาอีสผู้เสียหายอยู่ภายในรถสภาพมีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายมีแผลฉีกขาดที่ใบหน้าและใต้คิ้วซ้ายทั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้อีก3คนภายในรถได้แก่นายฤทธิเดชขอสงวนนามสกุลอายุ28ปีนายธนพลอายุ27ปีและนายวันอายุ39ปีซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุอุ้มกักขังและเรียกค่าไถ่จริงเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิ์พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4รายและของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: เทศบาลนครเชียงใหม่เร่งรัดปรับปรุงคูเมืองช่วงที่4แจงกูเฮืองแจงหัวลินและแจงสีภูมิตั้งเป้าลดระยะเวลาจาก3เดือนเหลือ1เดือนบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่นายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่ช่วงที่4บริเวณแจงกูเฮืองแจงหัวลินและแจงสีภูมิฝั่งด้านนอกว่าได้ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานจากเดิมที่คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ประสานและกำชับให้ผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดให้งานแล้วเสร็จภายในประมาณ1เดือนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่สำหรับการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่24 สิงหาคม 2569เทศบาลนครเชียงใหม่เริ่มดำเนินการกัดผิวจราจรเดิมออกตามโครงการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองช่วงที่4เริ่มตั้งแต่แจงกูเฮืองมุ่งหน้าแจงหัวลินโดยจะแบ่งการทำงานออกเป็นช่วงละประมาณ500เมตรและในวันที่25 สิงหาคม 2569จะเริ่มดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตในช่วงแรกระยะทางประมาณ300เมตรและจะเริ่มดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงดังกล่าวก่อนจะเร่งเปิดช่องทางจราจรให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ทันทีโดยจะทยอยดำเนินการเป็นช่วงๆเพื่อให้สามารถคืนพื้นที่จราจรได้โดยเร็วที่สุดนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าเทศบาลนครเชียงใหม่ได้กำชับให้ผู้รับจ้างบริหารจัดการพื้นที่และดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งให้แต่ละช่วงแล้วเสร็จโดยเร็วและเปิดให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ทันทีเมื่อพื้นที่มีความพร้อมเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการ ราจรและลดความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชนโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรโดยเทศบาลนครเชียงใหม่จะประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินงานให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องสครหนึ่งเชียงใหม่เตือนปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดภัยเงียบอันดับหนึ่งพร้อมแนะวิธีป้องกันเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสพทเชียงใหม่ครับ
1: แพทย์หญิงสวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดกลุ่มโรคนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหัวใจหรือระบบหลอดเลือดทั้งหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันได้แก่การมีภาวะความดันโลหิตสูงการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคไตภาวะไขมันในเลือดสูงมลพิษทางอากาศการสูบบุหรี่การไม่ออกกำลังกายการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เป็นอันตรายความเครียดตลอดจนประวัติครอบครัวและอายุที่มากขึ้นประชาชนควรหมั่นสังเกตสัญญาณเตือนฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดหากมีอาการเจ็บหน้าอกจุกแน่นกลางอกเจ็บร้าวไปหัวไหล่ซ้ายแขนหรือกรามร่วมกับใจสั่นเหงื่อแตกหน้ามืดเป็นลมหมดสติควรรีบไปพบแพทย์หากผู้ป่วยหมดสติและไม่หายใจให้รีบกดหน้าอกผู้ป่วยและทำการกดหน้าอกจนกว่าบุคลากรทางการแพทย์จะมาถึงโทร1669เพื่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนหากบริเวณโดยรอบสามารถหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED ได้ให้รีบนำมาใช้และทำตามคำแนะนำของเครื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเริ่มต้นจากการออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือสะสมให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ร่วมกับการงดสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดทุกชนิดพร้อมทั้งเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ1ครั้งในด้านการรับประทานอาหารควรเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดมันจัดและเค็มจัดควบคู่กับการดูแลจิตใจให้ผ่องใสไม่เครียดและควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยรักษาค่าดัชนีมวลกาย BMI ให้อยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรนอกจากนี้ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมงต่อวันและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งรวมถึงงดออกกำลังกายกลางแจ้งในวันที่มลพิษฝุ่นควันสูงเพื่อความปลอดภัยของหัวใจผู้ป่วยที่มีประวัติโรคหัวใจควรได้รับการแนะนำจากแพทย์เพื่อปรับการออกกำลังกายให้เหมาะสมหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
0: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดนิทรรศการวันศูนย์ดวงตาและมอบแว่นนิรภัยในโครงการดวงตาปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณเรนโชติรสนิรมิตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าธนาคารดวงตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดนิทรรศการวันศูนย์ดวงตาเพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตาแก่ประชาชนทั่วไปและเป็นการสร้างเจตคติที่ดีในการบริจาคดวงตาเพิ่มโอกาสการรักษาแก่ผู้ป่วยที่รอคอยการผ่าตัดซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีผู้ป่วยที่รอคิวผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาอยู่ประมาณ400รายนอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันการสูญเสียการมองเห็นจากการบาดเจ็บทางตาให้แก่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงณภาพรตนานุวัฒน์หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่าสาเหตุหลักของภาวะกระจกตาพิการในคนไทยส่วนใหญ่เกิดจากแผลที่กระจกจากการบาดเจ็บและการติดเชื้อซึ่งถือเป็นโรคตาที่ป้องกันได้ธนาคารดวงตาจึงได้จัดโครงการดวงตาปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุโดยมีกิจกรรมมอบแว่นนิรภัยให้แก่ผู้ป่วยและผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการปกป้องดวงตาขณะปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการการปลูกถ่ายกระจกตาและคุณค่าของดวงตาบริจาคเสวนากับจักษุแพทย์เรื่องก้าวผ่านการเวลาวิวัฒนาการการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาและอุบัติเหตุทางตาป้องกันได้กิจกรรมตรวจสุขภาพตาฟรีให้คำปรึกษาด้านจักษุแพทย์และ รับลงทะเบียนผู้มีความประสงค์บริจาคดวงตาณลานกิจกรรมชั้น1อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มทร.ล้านนาและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่และโรงพยาบาลวัดจันทร์พัฒนาต้นแบบการผลิตไฟฟ้าจากใบสนลดการเผาแก้ปัญหา PM 2.5 รอติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ลงนามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพร้อมกันนี้ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ3ฝ่ายระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาและมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ภายใต้โครงการต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยชีวมวลเทคโนโลยีGasification จากใบสนวัสดุป่าไม้เพื่อพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้องประชุมกาสลองชั้น2สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลโดยนำใบสนซึ่งเป็นวัสดุป่าไม้ในพื้นที่มาเป็นเชื้อเพลิงผ่านเทคโนโลยี Gasification เป็นพลังงานทางเลือกที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ภูเขาสูงอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมการวิจัยออกแบบพัฒนาติดตั้งและประเมินประสิทธิภาพระบบทางมิติด้านวิศวกรรมพลังงานเศรษฐศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินงาน1ปีทั้ง3ฝ่ายได้แบ่งบทบาทหน้าที่ร่วมกันโดยหน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารับผิดชอบการศึกษาวิจัยออกแบบพัฒนาติดตั้งและทดสอบระบบพร้อมจัดทำรายงานวิชาการเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนด้านโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาทำหน้าที่สนับสนุนพื้นที่ประสานงานและร่วมบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลกับเครือข่ายชุมชนรวมถึงนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปใช้ประโยชน์ส่วนรวมขณะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่จะร่วมวิจัยเชิงเทคนิคออกแบบปรับปรุงระบบทดสอบสมรรถนะวิเคราะห์ข้อมูลและศึกษาวิจัยเชิงสังคมร่วมกับชุมชนพร้อมร่วมกันจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรนักศึกษาและคนในพื้นที่ความร่วมมือดังกล่าวช่วยจัดการชีวมวลในพื้นที่อย่างเป็นระบบผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยลดการเผาในที่โล่งลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าควบคู่กับการสร้างองค์ความรู้เชิงประจักษ์เพื่อขยายผลสู่พื้นที่อื่นเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลอย่างยั่งยืน
0: จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนยกระดับเกษตรกรรายย่อย6จังหวัดสู่การเกษตรปลอดภัยและยั่งยืนที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการเพาะดีกินดีเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยนำแนวทางการฟื้นฟูระบบการผลิตและมาตรฐานเกษตรปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ในการผลิตพืชควบคู่กับการวางแผนการผลิตและการตลาดพร้อมยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรรวมถึงให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและกลไกสนับสนุนที่เหมาะสมกับการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรทางการเกษตรอย่างเหมาะสมและยั่งยืนโดยมีนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรจาก6จังหวัดได้แก่เชียงใหม่เชียงรายน่านลำพูนลำปางและพะเยารวมกว่า125รายเข้าร่วมพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางการผลิตโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำการเกษตรทั้งต่อตัวเกษตรกรผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรมีการวางแผนการผลิตการตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยมีการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาศักย ภาพด้านการประกอบการผ่านโครงการตลาดเกษตรกรรวมถึงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้ามามีบทบาทในด้านการตลาดการสร้างแบรนด์และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรส่งผลให้เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยอมรับและมีการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคสำหรับโครงการพ่อดีกินดีเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินการโดยมูลนิธิรักไทยร่วมกับบริษัทซินเจนทาครอปโปรเทคชั่นจำกัดโดยภายในงานมีกิจกรรมสำคัญได้แก่เวทีเสวนาจากนโยบายสู่แปลงเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและกลไก